0: ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนจะการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี
4: ้ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่มันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดกับทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบไทยเฮลท์พาสณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน ทั้งนี้เขาให้

0: งที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังมีระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ยอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
6: ส์ในแพทย์ทีโดสอัธนอมกริเบียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุ

0: ว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตกเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตกเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเชระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตกเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลชิรรัศกุลกับซัตสิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5ในไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตสิรีเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้และประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอันชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซตอันชิสาผ่านสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยรัตชัยสุธาธนาเขียวไลเลอร์และศิปกรเวชกรปฏิวงศ์ทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลนวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลนักเตะไม้ทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยจะได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ช่วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซีลหน้าหลังและเพลาข้อเวียงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
10: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับ1ก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงเนี้ยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับ ให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือการจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
9: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
10: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ทีนี้ทาง UNICEF ประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี่ยก็คือในมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับ
9: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
10: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
9: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
10: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมายPDPAนะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสคสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่จะกำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ย ซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือนะครับทีนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
10: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDBC เคลื่อนไอเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
9: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
15: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยคนข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมเป็นคนแดงเพื่อดูแลคนข้ามสื่อพงก็ต้องขอความรู้ผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้ร้อยคนข้ามก่อนก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางรอข้ามผ่านที่นี้นะก็ยืนรออยู่ฝั่งหนึ่งแล้วค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับแล้วเนี่ยเราก็ต้องป้องกัน
14: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
15: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามและก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามมือมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำ2หลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
14: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสันทองรายงาน
0: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
16: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถแท็กซี่รับส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กไม่น้อยเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
0: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเข้ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
17: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดุริยางค์สากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนับเสียงสิงแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของประกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสู่บทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้ง นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
18: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
17: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันๆราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
19: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมส์ประกอบกิจรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
22: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพลึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายเป็นไรอะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเลยจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักฟันในกระดานเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะคราวนี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเสียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อชั้นแคปซิเตอร์แบงค์สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่3โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่24มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774คณะทันตะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์042712882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000-5756เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงการอาคารมิ่งเมืองโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตยื่นซองเสนอราคาวันที่18พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารประกวดราคาวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตถนนนฤศรจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196-107เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826199-227องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง AC หมู่ที่4ตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชโยเชื่อมต่อหมู่ที่6ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ยื่นซองเสนอราคาวันที่19พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินฝ่ายจัดหาและพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหมายเลขโทรศัพท์03561-1484-5ต่อ115องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง AC หมู่ที่6ตำบลชัยฤทธิ์เชื่อมต่อหมู่ที่7ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่19พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและฝ่ายทรัพย์สินฝ่ายจัดหาและพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหมายเลขโทรศัพท์03561-1484-5ต่อ115กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนราชดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07525-1788สำนักงานสรรพากรภาค3ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน16คันของสำนักงานสรรพากรภาค3ครั้งที่2ในวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตจอมทองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02210051-2ต่อ109บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างขนส่งถุงไปรษณีย์เส้นทางสายระหว่างศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลกถึงที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอยครั้งที่3กำหนดเริ่มงานวันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055906038สำนักงบประมาณกลาโหมขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์สายขนส่งที่ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของสำนักงานงบประมาณกลาโหมประจำปีงบประมาณ2569จำนวน5คันในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองกลางสำนักงานงบประมาณกลาโหมถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08697-6555คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000ต่อ5756เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารมิ่งเมือง
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตยื่นซองเสนอราคาวันที่18พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารประกวดราคาวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตถนนนฤศรจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6199ต่อ227การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อชั้นแคปซิเตอร์แบงค์สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่3โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่24มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์024339774คณะทันตะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์042712882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025481000ต่อ5756เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงการอาคารมิ่งเมืองโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตยื่นซองเสนอราคาวันที่18พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารประกวดราคาวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตถนนนฤศรจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826199ต่อ227องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง AC หมู่ที่4ตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชโยเชื่อมต่อหมู่ที่6ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่19พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินฝ่ายจัดหาและพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหมายเลขโทรศัพท์03561-1484-5ต่อ115องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง AC หมู่ที่6ตำบลชัยฤทธิ์เชื่อมต่อหมู่ที่7ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่19พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและฝ่ายทรัพย์สินฝ่ายจัดหาและพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหมายเลขโทรศัพท์03561-1484-5ต่อ115กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07525-1788สำนักงานสรรพากรภาค3ขายท่อตลาด

อื่นครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน16คันของสำนักงานสรรพากรภาค3ครั้งที่2ในวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตจอมทองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-281-0051-2ต่อ109บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างขนส่งถุงไปรษณีย์เส้นทางสายระหว่างศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลกถึงที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอยครั้งที่3กำหนดเริ่มงานวันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์0-5590-6038สำนักงบประมาณกลาโหมขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์สายขนส่งที่ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของสำนักงานงบประมาณกลาโหมประจำปีงบประมาณ2569จำนวน5คันในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองกลางสำนักงานงบประมาณกลาโหมถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0-8697-6555คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-200-7581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-548-1000ต่อ5756เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารมิ่งเมืองโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตยื่นซองเสนอราคาวันที่18พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารประกวดราคาวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตถนนนฤศรจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02-3826199ต่อ227จบข่าวประกวดราคาชโลธรจัญญาอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้นะครับในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับมาจากเมื่อวานในวาระของการประชุมวันนี้มีวาระที่สำคัญหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมครับซึ่งเป็นการรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นนะครับและยังมีวาระที่สำคัญอย่างเรื่องด่วนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนะครับหรือที่เราได้ยินกันว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองซึ่งโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอย่างมากมายในสังคมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะได้มีการพูดคุยกันนะครับและในตอนนี้นะครับการประชุมอยู่ในช่วงของการปรึกษาหารือครับขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: ราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต1ขอใช้เวลานี้นะครับเพื่อสะท้อนถึงปัญหาในพื้นที่ที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับคือปัญหาช้างป่าในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และเขาชะกันครับซึ่งวันนี้นะครับไม่ได้กลายเป็นเพียงปัญหาสัตว์ป่าอีกต่อไปแล้วครับแต่ได้กลายเป็นปัญหาปากท้องและความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับท่านประธานครับทุกวันนี้นะครับชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวนะครับกลางคืนเนี่ยต้องผัดเวรกันเข้าเฝ้าสวนเฝ้าไร่นะครับบางครอบครัวนะครับก็ต้องเปิดไฟทิ้งค้างคืนไว้นะครับซื้อประทัดและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทั้งที่ไม่ควรเป็นปัญหาของพวกเขาเลยด้วยซ้ำหลายครอบครัวนะครับได้สูญเสียไม่ได้สูญเสียเพียงพืชผลแล้วผลรายได้นะครับแต่ยังสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยท่านประธานครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานี้พรรคพลังประชารัฐนำโดยส.ส.ตรีนุชเทียนทองนะครับและกับผมเองได้ลงพื้นที่อบต.ทุ่งมหาเจริญจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อหารือกับหน่วยงานรัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งทุกฝ่ายก็ได้สะท้อนถึงความต้องการเร่งด่วนนะครับทั้งการสนับสนุนงบประมาณขุดคูการช้างเพิ่มเติมอีก51กิโลเมตรด้วยกันครับการติดตั้งรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับและกล้อง AI แจ้งเตือนผ่านระบบ LINE Application ครับเพื่อเปลี่ยนจากการตั้งรับไปสู่การป้องกันล่วงหน้าอย่างเป็นระบบครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับท่านประธานล่าสุดนี้วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ยังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่านะครับได้เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องนี้สะท้อนเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้กระทบเฉพาะชาวบ้านนะครับแต่คนที่ทำงานหน้าที่ป้องกันชุมชนก็ต้องเผชิญความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ครับท่านประธานไม่ควรเป็นเรื่องปัญหาของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ควรเป็นวาระแห่งชาติรัฐต้องเร่งนะครับจัดทำแผนการบริหารจัดการช้างป่าแห่งชาตินะครับบูรณาการทำงานจากหน่วยงานต่อหน่วยงานนะครับพร้อมด้วยมีระบบเยียวยาที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงได้จริงนะครับเพราะอย่างน้อยๆเลยครับท่านประธานคนที่อยู่กับป่านะครับก็ไม่ควรจะถูกโดนทอดทิ้งให้เสี่ยงได้รับความเสี่ยงเพียงลำพังนะครับและคนไทยนะครับไม่ควรต้องใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวอยู่ในบ้านตัวเองต่อไปครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านคมคายอุดรพิมพ์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันคมคายอุดรพิมพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต6พรรคภูมิใจไทยค่ะขอหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กันทรวิชัยอำเภอชื่นชมผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน2เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกขอให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตพื้นที่การให้บริการประปาให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ6หมู่บ้าน850ครัวเรือนได้แก่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่14และ15ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้พี่น้องทั้ง6หมู่ได้ใช้น้ำผิวดินซึ่งน้ำผิวดินมีทั้งปริมาณที่น้อยและน้ำไม่สะอาดเหม็นด้วยไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยและที่ผ่านมาเทศบาลตำบลโคกพระก็ได้ทำหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วยังไม่มีความคืบหน้าค่ะซึ่งปัจจุบันนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้วางท่อเมนใหญ่จากอำเภอกันทรวิชัยไปยังอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งท่อเมนได้พาดผ่านเทศบาลตำบลโคกพระแล้วค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการขยายเขตน้ำประปาเช่นเดียวกันแต่เป็นอำเภอชื่นชมค่ะเป็นตำบลชื่นชมและตำบลเหล่าดอกไม้ซึ่งยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ค่ะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ทั้งสองตำบลใช้น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินค่ะซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวันขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้เดินท่อเมนไปถึงตำบลกุดประดุกแล้วและดิฉันขอให้ขยายเขตการเดินท่อน้ำประปาไปสู่ตำบลชื่นชมและตำบลเหล่าดอกไม้ค่ะดิฉันจึงขอส่งผ่านไปยังท่านประธานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคให้เร่งขยายพื้นที่การบริการน้ำประปาไปสู่อีก2ตำบลค่ะทั้งตำบลชื่นชมและตำบลเหล่าดอกไม้อย่าให้พี่น้องประชาชนต้องรอคอยอย่างไร้จุดหมายขอให้พวกเขามีน้ำประปาน้ำสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตค่ะดิฉันกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพค่ะ
3: ครับต่อไปท่านธันธารีสันตพันธ์เชิญครับ
5: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธันธารีสันตพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต6พรรคเพื่อไทยขอหารือปัญหาในพื้นที่ผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องที่1ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนเส้นอรุณประเสริฐอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะเนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนเส้นสำคัญที่มีประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณใจกลางตัวเมืองเป็นที่ตั้งของธนาคารตลาดสดไปรษณีย์และร้านค้าต่างๆรวมทั้งเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังถนนคนเดินอำเภอเขมราชซึ่งทุกวันเสาร์จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต้องผ่านถนนเส้นนี้แต่ด้วยถนนที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้มีสภาพที่ทรุดโทรมผิวถนนทั้งไม่เรียบและบางไหลทางบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งถ้ามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะเป็นการช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการสัญจรเรื่องที่2ขอให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผิวจราจรบริเวณ3แยกโพไซด้วยค่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวทั้งเป็นถนน2เลนมีลักษณะเป็นคอขวดทำให้ช่วงเวลาที่เร่งด่วนโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีรถสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นบริเวณดังกล่าวจะมีสภาพที่แออัดเป็นอย่างมากเพราะต้องรอสัญญาณไฟจราจรแม้จะต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายก็ยังไม่สามารถทำได้ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการโรงพยาบาลธนาคารโรงเรียนตลาดสดจึงทำให้มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากเรื่องที่3ขอให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานลอยบริเวณโรงเรียนอนุบาลโพไซและโรงเรียนโพไซพิทยาคารด้วยค่ะเนื่องจากโรงเรียนทั้ง2แห่งตั้งอยู่ติดถนน4เลนการจะข้ามไปมาละ2ฝั่งจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากแม้จะมีทางม้าลายแล้วแต่ด้วยผิวจราจรที่มีขนาดกว้างก็จะทำให้การข้ามถนนอาจเป็นอันตรายต่อน้องๆและผู้สัญจรได้ค่ะทำให้ถ้ามีการก่อสร้างสะพานลอยก็จะเป็นการช่วยให้มีการข้ามถนนบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านณัฐวุฒิบัวประทุมเชิญครับ
6: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือเชิญประเด็นผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องด้วยกันดังนี้ครับเรื่องที่1ครับขอสไลด์ด้วยนะครับเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะครับ ท่านประธานครับพวกเราเองนั้นมีการทำให้เกิดขยะขึ้นวันหนึ่งประมาณ1กิโลต่อวันต่อคนนะครับและทั้งปีประมาณ420กิโลกรัมต่อคนต่อวันครับในบรรดา 27.2 ล้านตันนะครับในแต่ละวันนั้นเนี่ยมีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยถึงกว่า17ล้านตันครับพวกผมเองนะครับก็ทำเดินการลงพื้นที่หลายครั้งครับผมมือหยิบเรื่องนี้มาหารือในสภาผู้แทนราษฎรจนท่านประธานมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าไปยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าชื่อเพื่อเสนอต่อท่านประธานครับในขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็มีการยื่นร่างการจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรต่อท่านประธานไปแล้วนะครับวันนี้ผมอยากหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงทรัพยากรครับได้ช่วยกรุณาเร่งกฎหมายที่มีหลักการในลักษณะเดียวกันนำมาสู่สภาครับเพื่อเราจะได้พิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะครับเรื่องที่สองครับเป็นประเด็นที่ติดตามต่อเนื่องจากประเด็นการผ่านกฎหมายการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่19กันยายน2568ครับมีตั้งแต่เรื่องการคุ้มครองติดมีการตั้งคณะกรรมการมีสภากลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่เป็นตัวแทนชาติพันธุ์ต่างๆไปจนถึงข้อมูลประวัติศาสตร์พื้นที่คุ้มครองปรากฏผมไปดูมาแล้วครับกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งผ่านระเบียบไปได้แค่ฉบับเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่ได้ผ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสภากลุ่มชาติพันธุ์นะครับผมจึงขอหารือผ่านท่านประธานครับไปยังกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้ช่วยเร่งดำเนินการในการออกกฎหมายกำกับรองการสำรวจข้อมูลต่างๆจนทำให้กฎหมายฉบับนี้เกิดผลอย่างแท้จริงครับเรื่องที่3ครับเป็นประเด็นที่พวกเราก็ภาคภูมิใจนะครับในเดือนแห่งการความภาคภูมิใจหรือว่าพรายมันนะครับซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆกับผู้มีความหลากหลายทางเพศครับมีประเด็นนิดเดียวอยู่2ประการครับก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับยังติดขัดว่ากฎหมายที่ต้องตามออกมายังไม่ได้แก้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยสายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และกฎหมายสัญชาติครับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขครับเร่งผลักดันกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยสายเทคโนโลยีและกฎหมายสัญชาติให้สอดรับกับการแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านนันทวรรณวิเชียรเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวนันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอปากพนังอำเภอเมืองพระพรหมนำปัญหาความเดือดร้อนมาหารือท่านประธานเรื่องความปลอดภัยความสะดวกในการเดินทางบนถนนและสะพานที่ชำรุดทรุดโทรมโครงสร้างเสียหายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งน้ำท่วมขังในฤดูฝนถนนเป็นบาดาลค่ะก็มี3อำเภอนะคะอำเภอปากพนังเนี่ยค่ะมีตำบลบ้านใหม่มีถนนซอยโรงเรียนบ้านเกาะลุงซอยเหมืองน้ำพระดำริซอยบ้านปากกว้างตำบลคลองน้อยมีถนนศูนย์อนันต์เปี้ยนเนินแล้วก็สะพานข้ามคลองสุขุมบ้านเปี้ยหมู่ที่5ซึ่งตอนนี้ชำรุดทรุดโทรมตำบลปาลกรรมถนนบาง10บาทตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกถนนสายเทศบาลชายทะเลปากพนังตำบลคลองกระบือถนนสายริมคลองนาโพหมู่ที่1เป็นหมู่ที่3ตำบลเกาะทวดมี2สายค่ะถนนบ้านแยกเกาะจากและถนนบ้านวัดโพวัดโบสนะคะอำเภอเมืองค่ะมีตำบลบางจากถนนสายกอบโพแจ้งโอเสาตำบลกำแพงเซามีสะพานที่ชำรุดของโครงสร้างนะคะที่สะพานกำนันนูนค่ะข้ามคลองท่าดีตำบลท่าเรือมีถนนสายรายได้จังหวัด1ตำบลท่าไร่ค่ะถนนสายบางกระบือชายทะเลต่อไปอำเภอพระพรหมนะคะตำบลช้างซ้ายถนนสายวังวัววัดสว่างอารมณ์ค่ะดิฉันขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินแก้ไขเร่งรัดให้พี่น้องของดิฉันได้เดินทางสะดวกปลอดภัยและก็ได้รับความปลอดภัยในชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องของดิฉันค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
3: ครับต่อไปท่านอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลเชิญครับ
8: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต11อำเภอเสริงสางหนองบุญมากและอำเภอคอนบุรีครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ผมขอหารือและติดตามเรื่องที่เคยหารือไว้ในสภาแห่งนี้คือเรื่องคลองสารเพชรอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากคลองน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำหลักที่ไหลผ่านถึง5ตำบลปัญหาที่ผมได้หารือไว้คือดินโคลนสะสมจนคลองตื้นเขินทำให้กักเก็บน้ำได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับท่านประธานเรื่องที่2นะครับผมได้รับการประสานจากนายเรียบบุญเชื่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกอำเภอคอนบุรีเกี่ยวกับปัญหาอ่างเก็บน้ำบุ่มค่าที่มีพื้นที่350ไร่ประชาชนใช้น้ำจากอ่างนี้กว่า 1,800 หลังคาเรือนปัจจุบันปัญหาอ่างตื้นเขินมีตะกอนสะสมทำให้เก็บน้ำได้น้อยทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเองนะครับได้จัดทำแผนโครงการแก้ไขปัญหานี้เสนอไปยังหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับผมจึงอยากหารือท่านประธานเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานวิธีปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับกว่า30ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับเรื่องที่3ครับท่านประธานผมได้รับแจ้งข่าวสารจากนายบำรุงอยู่เจริญนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคอนบุรีแจ้งว่าในปี2570จะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแบบแพลอยหรือวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนลำไปมาดเพื่อแก้ไขปัญหาการประปาขาดแคลนและไม่ได้คุณภาพตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางโดยใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคผมจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและขอขอบพระคุณประปาส่วนภูมิภาคผ่านสภาแห่งนี้กราบขอบพระคุณครับ
3: ครับท่านต่อไปท่านสิริโรจน์ธนิกุลเชิญครับ
9: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคประชาชนครับวันนี้ขอปรึกษาหารือท่านประธานทั้งหมด4เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องปัญหาการก่อสร้างถนนที่ล่าช้าในพื้นที่ซอยสวนหลวง5ตำบลสวนหลวงอำ

0: ก่อสร้างเขื่อนและระบบระบายน้ำริมคลองอ้อมน้อยตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนครับโครงการนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับแต่ชาวบ้านก็แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าอยากให้เพิ่มเรื่องมาตรการความปลอดภัยครับป้ายเตือนแล้วก็สัญญาณเตือนในบริเวณที่มีการก่อสร้างบางจุดเสี่ยงเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายมาแล้วด้วยจึงอยากจะประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับในฐานะของเจ้าของโครงการให้เร่งในการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็เพิ่มมาตรการเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับประเด็นที่3ครับปัญหาเรื่องการก่อสร้างสะพานลอยนะครับถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนครับจะเห็นได้ว่าสะพานลอยแห่งนี้นะครับสร้างมานานแล้วนะครับแต่ไม่แล้วเสร็จเป็นช่วงหน้าหมู่บ้านแกนจิตยาหมู่บ้านพุทธดานะครับจึงอยากจะประสานไปยังกรมทางหลวงครับให้ช่วยสนับสนุนสะพานลอยแห่งใหม่ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของการขอสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสวนสาธารณะนะครับบริเวณสะพานข้ามแยกต่างระดับคลองมะเดื่อพุทธสาครนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาว่านะครับอยากให้มีการปรับปรุงพื้นที่นะครับมีการเพิ่มห้องน้ำหรือว่ามีการเพิ่มเครื่องออกกำลังกายนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชาวตำบลแคลายตำบลคลองมะเดื่อนะครับให้ไปใช้สอยประโยชน์ร่วมกันได้นะครับจึงอยากจะประสานไปยังกรมทางหลวงครับให้ช่วยสนับสนุนโครงการในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านปัญญาชวนบุญเจริญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายปัญญาชวนบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตท่านประธานขอชื่นชมท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปฏีสุธรรมพันธ์นะครับที่ท่านมีความรู้ความสามารถเกือบทุกด้านนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านไม่รู้มีอยู่อย่างเดียวครับคือท่านไม่รู้ว่ามะพร้าวน้ำหอมที่มีรสชาติหอมหวานเจี๊ยบเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมจะบอกท่านประธานนะครับว่าอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนี่เองครับอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อปี2568หรือว่าปีที่แล้วราคามะพร้าวน้ำหอมได้ตกต่ำลงเพียงราคาละลูกละ 1-2 บาทเท่านั้นกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีนโยบายที่จะสร้างโรงกลางนะครับที่จังหวัดต่างๆเพื่อบริหารจัดการราคามะพร้าวน้ำหอมให้มีราคาที่ดีไม่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าโรงกลางหรือโรงชุมชนที่ไปตั้งนี้ไม่มีในจังหวัดสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครมีมะพร้าวน้ำหอมไม่ต่ำกว่า 50,000 ไร่นะครับมีต้นไม่ต่ำกว่า 1,250,000 ไร่มีผลผลิตช่วงฤดูกาลชุกๆนี่ไม่ต่ำกว่า10ล้านลูกต่อเดือนฉะนั้นผมจึงเรียนฝากท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าให้กรมการค้าภายในโดยท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวิทยากรมณีเนตรโปรดไล่เบิกเลขของท่านนะครับมาช่วยตั้งลงมะพร้าวน้ำหอมที่อำเภอบ้านแพ้วอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อบริหารจัดการเรื่องปัญหามะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรสาครด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเทพผลิตภาษีเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายเทพผลิตภาษีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต8ของที่อำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงเฉพาะตำบลบางเสาธงและตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่พรรคประชาชนครับกับผมขอหารือผ่านท่านประธานเกี่ยวกับความปลอดภัยครับ2เรื่องคือความปลอดภัยบนถนนและความปลอดภัยของอาคารเรียนครับเรื่องแรกเกี่ยวกับปัญหาจุดตัดบริเวณทิศเหนือของสะพานข้ามคลองสำโรงของทางหลวงหมายเลข3413นะครับตรงสะพานนั่นคือสีน้ำเงินนะครับที่ข้ามไปเจอกับจุดตัดที่เป็นทางออกจากหมู่บ้านจัดสรรนะครับตรงจุดนี้มีลักษณะเป็นสี่แยกนะครับประชาชนที่ออกจากซอยหมู่บ้านด้วยความเร็วต่ำต้องตัดกับรถทางตรงที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับจุดตัดแห่งนี้เป็นถนนแบบหนึ่งช่องจราจรสวนทางไม่มีเกาะกลางนะครับถ้าเราพลอตจุดไขว้กันของเส้นทางรถมีโอกาสที่จะชนกันมากถึง10ตำแหน่งในแยกนี้นะครับโดยเฉพาะรถที่ต้องการเลี้ยวขวาข้ามไปยังเลนฝั่งตรงข้ามผมจึงขอเรียกร้องผ่านท่านประธานนะครับไปยังแขวงการทางสมุทรปราการ

0: ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบและวางมาตรการชะลอความเร็วของรถเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรอยากให้ทำศึกษาและดำเนินการทำจุดกลับรถทั้งลอดสะพานด้านทิศใต้หรือเพิ่มเกาะกลางแบบมีที่หลบเพื่อกลับรถด้านทิศเหนือนะครับเรื่องที่สองครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนว่าโรงเรียนวัดการหลงตำบลเปลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับโครงสร้างเสาของอาคารเรียนชำรุดเสื่อมสภาพมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยนะครับจึงขอเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสพป.สมุทรปราการเขต2นะครับกรุณาวางแผนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ด้วยอาคารอย่างนี้ก่อสร้างมานานกว่า40ปีแล้วครับท่านประธานนี่คือความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและครูที่รัฐต้องรับผิดชอบครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพลพีท่านพิษณุพลพีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิษณุพลทีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7ของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ผมมีเรื่องร้องเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานครับท่านประธานครับกับผมได้รับเรื่องจากท่านนายกเสถียรศรีสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง7ท่านนายกสรายุทธแย้มเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง6ท่านสจ.ณฤจาคุ้มทรัพย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองหลวงอำเภอน้องเสือและอำเภอธัญบุรีครับท่านประธานครับที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาบริเวณถนนข้ามสี่แยกน้องเสือครับท่านประธานครับให้กับผมช่วยติดตามโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามแยกน้องเสือบริเวณจุดตัดระหว่างถนนสายทช.ปท.4001กับทร.352ของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับท่านประธานครับซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แก่สำนักงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงชนบทซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ400ล้านบาทครับท่านประธานขนาด2ช่องจราจรมีไหลทางพร้อมงานระบบไฟฟ้าส่องสว่างงานเครื่องหมายจราจรงานระบบน้ำและงานสิ่งอำนวยความปลอดภัยครับท่านประธานครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและผู้ที่สัญจรไปมามีความต้องการเป็นอย่างมากครับท่านประธานตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ครับท่านประธานครับและยังจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งถนนเส้นนี้ยังช่วยการระบายรถในช่วงหน้าเทศกาลครับเช่นเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ครับท่านประธานกับผมจึงขอฝากไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีและผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาจะได้รับใช้ประโยชน์ครับท่านประธานครับขอกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวุฒากรนุตยกุลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานวุฒากรนุตยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่หลังวัดพุทธปัญญาครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับมีบ้าน5หลังนะครับที่ไฟไหม้เสียหายทั้งหมดและอีก3หลังใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบครับโชคดีที่ไม่มีเคสซ้ําครับ9ครอบครัวครับท่านประธานที่กลับมาแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะครับสิทธิการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยถูกละเลยมันฉับพลันและรวดเร็วมากครับเขาตั้งตัวไม่ทันและต้องหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวณเวลานั้นคืนนั้นเลยครับท่านประธานครับใช้ถัดไปครับมีข้อจำกัดหลายอย่างมากครับท่านประธานทั้งเรื่องของเชิงโครงสร้างและทางกายภาพครับเชิงโครงสร้างครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ครับทำให้อปทไม่สามารถจะไปปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือจัดการระบบอัคคีภัยได้อย่างเต็มที่ครับส่วนทางด้านกายภาพครับชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นครับท่านประธานจึงทำให้ทางเข้าเนี่ยมีเพียงรถมอเตอร์ไซค์และจักรยานที่สามารถเข้าได้เท่านั้นและไม่มีแหล่งน้ำที่จะระงับเหตุซึ่งหน้าครับสายถัดไปครับจึงขอเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะเอาแนวเสนอนี้ในเชิงลุกไปนำปฏิบัติครับท่านประธานอันดับแรกครับให้ทางปภ.กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางพม.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนลักษณะนี้ทั้งหมดครับติดตั้งประปาหัวแดงหรือหัวจ่ายน้ำสำหรับรถดับเพลิงครับหรืออย่างน้อยที่สุดครับทุกชุมชนต้องมีถังดับเพลิงครับท่านประธาน2ครับทำแผนการซ้อมอพยพอย่างจริงจังครับและสุดท้ายครับจัดทำเซฟตี้แมปครับเป็นแผนที่ที่ใช้รับมืออุบัติภัยต่างๆในชุมชนและหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องรับรู้ครับนี่คือแผนที่ที่ทางสสส.ได้ทำไว้นะครับผมคิดว่าเป็นแผนที่ที่ดีนะครับแล้วเข้าใจง่ายทางเข้าทางออกชุมชนอยู่ตรงไหนนะครับเป็นแผนที่ที่ดีครับ และสุดท้ายครับท่านประธานสิทธิการเข้าถึงความปลอดภัยและสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ที่ใดก็ตามขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนิติรงค์ภูมิสวัสดิ์เชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาหารือและก็ขอปรึกษาท่านประธาน5เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1นะครับขอติดตามโครงการถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดมหาสารคามครับฝั่งตะวันออกระยะทาง 10.4 กม.จากแยกวังยาวไปสิ้นสุดแยกบ้านหม้องบประมาณ 3,230 ล้านบาทผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมครับเรื่องที่2ครับเรื่องแก่งเลิงจานครับแก่งเลิงจานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนกายของพ่อแม่พี่น้องจังหวัดมหาสารคามครับปัจจุบันครับมีสภาพชำรุดทรุดโทรมถนนพังแล้วก็ไฟรอบแก่งไม่มีครับจึงฝากท่านประธานประสานไปยังกระทรวงเกษตรนะครับกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยครับข้อที่3นะครับสภาพถนนบ้านหนองกุงเต่าบ้านหินลาดบ้านหนองเขินช้างระยะทางประมาณ8กิโลเมตรชาวบ้านต้องทนสไลด์ถัดไปครับชาวบ้านต้องทนทุกข์กับสภาพถนนเช่นนี้หลายปีแล้วครับจึงอยากฝากท่านประธานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ด้วยครับเรื่องที่4นะครับสภาพถนนบ้านบ่อน้อยตำบลท่าสงคอนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านบอกว่า 40-50 ปีแล้วครับไม่ได้รับการดูแลเลยครับถนนดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจึงฝากท่านประธานสภาประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในการนำงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนี้ด้วยครับกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านชัชพีวรรณภิรัตน์เชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชัชพีวรรณภิรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางบ้านโฮ่งลี้ทุ่งหัวช้างและก็เวียงหนองล่องครับวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนมาหารือท่านประธานอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกครับเมื่อเร็วๆนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาทีมงานผมจึงร่วมลงพื้นที่กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน2ท่านครับท่านสจวัฒนากันทาทรัพย์และท่านสจวีรศักดิ์สุภายองพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรือนและผู้นำชุมชนครับเพื่อสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณจุดตัดแยกบ้านเหล่าสันปิงหมู่ที่5ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข116สายป่าสักท่าวังพ้าวช่วงเชิงสะพานบ้านเรือนระหว่างปั๊มน้ำมัน PT และห้าง 7-11 ครับซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้งเบื้องต้นทางเทศบาลได้ทำหนังสือขอสนับสนุนสัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือนไปยังหมวดทางหลวงบ้านโฮ่งและแขวงทางหลวงลำพูนแล้วผมจึงอยากขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยเร่งรัดอนุมัติดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยเร็วครับเรื่องที่2ครับในพื้นที่บ้านวังสแกงหมู่ที่3ตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้านและขังบริเวณผิวจราจรทางหลวงชนบทสายเชียงใหม่3003ในช่วงหน้าฝนซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองล่องได้หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขปัญหาไปยังแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่เลขหนังสือที่รอพอ54003/010ลงวันที่8มกราคม2569ผมจึงขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทให้เร่งติดตามและผลักดันโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก่อนหน้าฝนที่กำลังจะใกล้เข้ามานี้ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านประธานจะส่งผ่านความเดือดร้อนของพี่น้องคนลำพูนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านต่อไปท่านทิพาปวีณาเสถียรเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิพาปวีณาเสถียรผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต1พรรคประชาชนค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สสไก่ใส่ใจทุกเรื่องค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอหารือท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสไลด์ที่1ค่ะถึงปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกโคนมนครลำปางหมู่ที่4ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางขอสไลด์ที่2ค่ะปัจจุบันนะคะสมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการค้างชำระของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.นะคะในส่วนของค่าน้ำนมดิบเพื่อผลิตนมโรงเรียนค่ะเป็นวงเงินประมาณ 18.5 ล้านบาทส่งผลให้เกษตรกรขาดสภาพคล่องไม่มีเงินซื้ออาหารสัตว์ยารักษาโรคและบางครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะคะจนจำนวนสมาชิกสหกรณ์ลดลงจาก46รายเหลือเพียงแค่22รายค่ะสไลด์ที่3ค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการเปลี่ยนระบบสนับสนุนจากอาหารสัตว์อาหารเสริมเป็นนมกล่องทำให้สหกรณ์มีต้นทุนเพิ่มทั้งค่าขนส่งค่าบริหารจัดการและความเสี่ยงจากสินค้าหมดอายุค่ะสไลด์ที่4ค่ะดิฉันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการชำระหนี้ค้างจ่ายให้เกษตรกรโดยด่วนพร้อมทั้งทบทวนแนวทางการสนับสนุนอาชีพเกษตรกรโคนมให้เหมาะสมอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงพิจารณาขยายโครงการนมโรงเรียนจากอนุบาลถึงม.3ขยายจาก260วันเป็น365วันและจากนมโรงเรียนขยายเพิ่มเป็นนมสำหรับผู้สูงอายุรวมถึงสร้างตลาดรองรับผลิตภัณฑ์นมในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรโคนมสามารถยืนหยัดประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะเรื่องที่2ค่ะขอสไลด์ที่1ค่ะเรื่องที่2นะคะดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาอุทกภัยลำห้วยแม่ตานะคะในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจากการลงพื้นที่ติดตามปัญหาพบว่าการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณดอยขุนตาลส่งผลกระทบเกิดดินทรายสไลด์ลงสู่พื้นที่ทำกินของชาวบ้านบ้านปะปงปางทรายรวมถึงไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในช่วงฤดูฝนค่ะขอสไลด์ที่2นะคะในขณะเดียวกันปริมาณทรายที่ไหลสะสมจำนวนมากยังทำให้ลำห้วยแม่ตาลตื้นเขินระบายน้ำได้ช้าลงเกิดความเสี่ยงอุทกภัยในหลายพื้นที่ครอบคลุมตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกรวมกว่า12หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและการดำรงชีวิตดร.นิวัฒน์ปารมานายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลร่วมกับคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือดิฉันถึงปัญหาโครงการขุดลอกลำน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยโดยนำมูลดินที่ขุดมาได้เป็นค่าตอบแทนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของราชการแต่ติดปัญหาประมวลกฎหมายที่ดินการขุดต่างตอบแทนตามมาตรา9ซึ่งเรื่องนี้ดร.นิวัฒน์ได้หารือนำเรียนหนังสือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อพิจารณาแต่หนังสือถูกตีกลับมา3ครั้งปัญหาดังกล่าวจึงไม่ได้รับการแก้ไขนะคะดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับเรียนท่านสมาชิกนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับที่ผ่านไปแต่เวลาอภิปรายผมไม่มีความประสงค์จะขัดการอภิปรายของสมาชิกถ้าผมเปิดไฟก็เป็นการเตือนว่าให้สรุปนะครับที่แล้วก็ไม่เป็นไรครับ
7: ขออภัยค่ะท่านประธาน
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับต่อไปเชิญท่านบุญญาภานาจเวียงบุญณนิฐาเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญญาภานาจเวียงบุญณนิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอหารือสั้นๆนะคะแต่ว่าต้องการการดำเนินงานจริงๆเรื่องขอให้เร่งรัดการดำเนินงานวันแมทซึ่งตอนนี้กำลังส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เขต5ไม่ว่าจะเป็นอำเภอดอนจานอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากยังมีความกังวลเรื่องแนวเขตที่ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทำกินที่อยู่มาก่อนประกาศเขตของรัฐหลายครอบครัวไม่กล้าลงทุนค่ะไม่กล้าพัฒนาพื้นที่เพราะไม่มั่นใจว่าวันนึงจะได้รับผลกระทบทางกฎหมายหรือไม่วันนี้ประชาชนไม่ได้ต้องการแค่คำว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานแต่ต้องการความชัดเจนว่ารัฐจะสรุปแนวเขตเมื่อไหร่และจะคุ้มครองคนที่ทำกินเดิมอย่างไรดิฉันจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสคทช.ผ่านไปยังท่านประธานขอให้เร่งรัดดำเนินงานวันแมปอย่างรวดเร็วจริงจังและเป็นธรรมในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5ของดิฉันเองค่ะเร่งรัดการตรวจสอบแนวเขต เร่งรัดการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่ค้างคาเป็นเวลานานแต่การเร่งรัดนั้นต้องไม่ให้เร่งเพื่อตามจบตามเอกสารอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการเร่งรัดที่รับฟังประชาชนและคุ้มครองสิทธิของคนที่อยู่มาก่อนอย่างแท้จริงค่ะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่คือเรื่องชีวิตปากท้องและความมั่นคงของพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านธนพัฒน์ศรีชนะเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธนพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต3ผมได้รับเรื่องหารือจากท่านนายกท่านสจและพ่อแม่พี่น้องอำเภอกุชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอเรืองนกทาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาถนนหนทางสายบ้านสุขสว่างคำม่วงไข่โชคชัยพรสายบ้านภูดินบ้านม่วงกระสังสายบ้านอาจารย์บ้านทะล่าสายบ้านคำเตยบ้านนนเปื่อยท่านประธานครับถนนนี้อยู่ในการดูแลของอบจ.ยโสธรทางชำรุดทรุดโทรมหน้าฝนน้ำกัดเซาะหน้าแล้งฝุ่นตลบผมเห็นแล้วผมนึกถึงบทเพลงเพลงหนึ่งครับมอเตอร์ไซห่างมอเตอร์ไซห่างทางลูกลังฝุ่นเกาะคือตังจับตัวจนหัวแดงเพลงนี้มีมา20กว่าปีแล้วครับเหมือนกับถนนลูกลังบ้านผมครับ20ปีที่แล้วก็เป็นถนนลูกลัง20ปีผ่านมาก็ยังเป็นถนนลูกลังเหมือนเดิมซึ่งต่างจากถนนเทศบาลถนนอบต.ทางหลวงชนบทปัจจุบันนี้เป็นทางหลวงเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางกันหมดแล้วและยังมีอีกหลายเส้นครับที่ขาดการดูแลพี่น้องเดินทางไปมาลำบากจนชาวบ้านมาถามผมว่าท่านสสพี่น้องเที่ยวไปมาลำบากไปเว้าให้เนี้ยถนนกะเละไปโรงเรียนก็ยากไปเว้าในสภาให้ในเด้อผมไม่อยากให้เป็นเหมือนในเพลงมอเตอร์ไซค์ห้างอีกต่อไปแล้วครับชาวบ้านเขาอยากได้ถนนดีๆถนนปลอดฝุ่นสัญจรไปมาสะดวกผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังอบจ.ยโสธรให้เร่งผลักดันงบประมาณให้เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางโดยเร็วหรือหากทำไม่ได้อบจ.ไม่มีงบประมาณเพียงพอผมขอเสนอให้โอนย้ายสายทางเหล่านี้ให้ไปท้องถิ่นเช่นเทศบาลอบต.หรือทางหลวงชนบทในพื้นที่ไปดูแลเพื่องบประมาณลงไปถึงและพัฒนาได้อย่างตรงจุดเสียทีฝากท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคืนถนนดีๆให้พี่น้องยโสธรเขต3ครับผมสส.หลู่อีสานสส.ต้องตาต้องใจเอิ่นง่ายมาไว้ใส่ของขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภกิจเสียภาคเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจเสียภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้นะครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งหมด2โครงการครับท่านประธานประเด็นแรกนะครับปัจจุบันรัฐบาลอนุมัติวงเงินนะครับเพื่อให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปแบบรายบุคคลนะครับบางคนก็ลงทะเบียนได้บ้างบางคนก็ลงทะเบียนไม่เคยได้เลยนะครับบางคนก็เป็นคนจนตัวจริงแต่ไม่เคยได้เงินกับเขาเลยนะครับแต่บางคนมีฐานะหน่อยลงได้ทุกรอบครับท่านประธานนะครับผมจึงอยากเสนอนะครับว่าให้เปลี่ยนรูปแบบการอนุมัติวงเงินนะครับให้จากรายบุคคลนะครับเป็นแบบรายครัวเรือนนะครับนี่จะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราจะไปสืบสิทธิ์ว่าใครเป็นคนจนที่แท้จริงนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับท่านประธานนะครับก็ขอฝากไปทางรัฐบาลด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับโครงการสวัสดิการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับซึ่งตัวผมเองนะครับเป็นสสลูกชาวไร่ชาวนาภาคภูมิใจครับที่ได้เกิดมาเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวนานะครับแต่วันนี้ครับแสนเศร้าใจครับท่านประธานนะครับเพราะว่าราคาพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องตกต่ำมากครับนะครับโดยเฉพาะราคาข้าวนะครับตกต่ำมากซึ่งสวนทางกับราคาน้ำมันแล้วก็ราคาปุ๋ยที่แพงเอาครับท่านประธานนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีโครงการดีๆที่จะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับก็คือโครงการไร่ละพันไม่เกิน10ไร่นะครับผมอยากจะเสนอนะครับเพิ่มวงเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับจากไร่ละพันเป็นไร่ละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาท ไม่เกิน10ไร่นะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะว่าราคาพืชผลเกษตรทางการเกษตรแพงมากครับท่านประธานนะครับค่าปุ๋ยก็แพงนะครับน้ำมันก็แพงนะครับขอฝากทางรัฐบาลนะครับช่วยเร่งอนุมัติวงเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับอนุมัติในช่วงต้นฤดูกาลทำการเกษตรนะครับดีกว่าไปอนุมัติในตอนช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยพี่น้องจะได้ไปใช้ค่าปุ๋ยค่ารถไถเตรียมดินนะครับแทนการที่พี่น้องจะไปกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ธกส.นะครับเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์เชิญครับ
11: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางกะปิเขตวังทองหลางพรรคประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องอยากปรึกษาหารือท่านประธานด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาของลานกีฬาพัท1ซึ่งเป็นสนามกีฬาสาธารณะที่มีผู้คนในชุมชนมาใช้งานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะมาเล่นเทนนิสพิกเกอร์บอลแบดมินตันหรือเบตงแต่ปัจจุบันหลังจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าสภาพสนามกีฬาและสาธารณูปโภคต่างๆทรุดโทรมและขาดการดูแลเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวสนามกีฬาที่ผุพังไฟส่องสว่างที่ขาดหายและห้องน้ำที่ปิดตาใช้งานไม่ได้มาตั้งแต่ต้นปีนี้และยังไม่มีกำหนดการที่จะซ่อมแซมที่ชัดเจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มาใช้ลานกีฬาเป็นอย่างมากปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากการไม่มีข้อตกลงในการรับผิดชอบระหว่างสำนักงานเขตบางกะปิและการเคหะแห่งชาติที่ชัดเจนกระผมจึงขอร้องเรียนผ่านทางท่านประธานสภาไปยังทั้ง2หน่วยงานนี้ให้มีข้อตกลง MOU ในการแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อการแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไปและเรื่องที่2ครับท่านประธานคือเรื่องปัญหาทางเข้าซอยชุมชนสามัคคีพัฒนาทางเข้าซอยเป็นสะพานคอนกรีตแคบซึ่งปัจจุบันสภาพทรุดโทรมและไม่มีไฟส่องสว่างซึ่งเป็นอันตรายการสัญจรของคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนเคยมีกรณีประชาชนเกิดอุบัติเหตุและรับบาดเจ็บและกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ทันเวลาจนเสียชีวิตจากรูปนะครับเป็นซอยสามพัฒนา6ครับซึ่งจริงๆแล้วจากที่ผมได้ลงพื้นที่ยังมีอีกหลายซอยในชุมชนที่มีสภาพเดียวกันนะครับผมจึงขอฝากสำนักงานเขตบางกะปิและสำนักการระบายน้ำผ่านทางท่านประธานสภาให้เข้ามาตรวจสอบปรับปรุงสะพานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนสามัคคีพัฒนาขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุทธิชัยจรูญเนตรครับเชิญครับ
12: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสุทธิชัยจรูญเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานในเรื่องที่มีความสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ท่านประธานครับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินหลักทางภาคการเกษตรท่านครับจากการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเดิมเคยเป็นอำนาจในระดับพื้นที่ปัจจุบันไปเป็นอำนาจจากส่วนกลางทำให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องใช้เวลายาวนานมากขึ้นจากเดิมครับขออนุญาตยกตัวอย่างการกู้เงินของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเคยใช้เวลา 3-7 วันแต่ปัจจุบันต้องใช้เวลานับหลายเดือนและที่หนักกว่านั้นครับมีเกษตรกรรายเดิมจำนวนมากไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ก็เนื่องมาจากว่าทางธนาคารได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาโดยยึดเอาหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสำคัญไม่ได้นำเอาศักยภาพที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิจารณาด้วยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเกิดสภาพคล่องไม่มีเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพในที่สุดครับต้องไปกู้หนี้นอกระบบตามมาด้วยปัญหาหนี้สินระยะยาวทั้งต่อครอบครัวและชุมชนดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้ผมจึงให้เรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โปรดพิจารณาทบทวนกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้มีความรวดเร็วให้มีความยืดหยุ่นและที่สำคัญให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงของเกษตรกร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจึงขอบคุณมาโอกาสนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวนิดาลพสิทธิ์เชิญครับอยู่ไหมครับต่อไปก็ต่อด้วยท่านอภินันท์สโมสรเชิญเลยครับ
13: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอภินันท์สโมสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตหารือท่านประธานเกี่ยวกับราคาสินค้าทางการเกษตรนะครับก็คือราคาเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อแพะหรือว่าสุกรนะครับที่มีราคาตกต่ำของพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากนะครับได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำจากที่เมื่อก่อนนะครับเนื้อสัตว์เหล่านี้มีราคาที่สูงทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพได้แบบสบายแต่ภายหลังมานี้นะครับเนื้อสัตว์เหล่านี้กลับมีราคาที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรขาดรายได้และเกิดหนี้สินในที่สุดซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเราเห็นได้ชัดจากอะไรนะครับก็คือการซื้อเนื้อสัตว์หน้าฟาร์มที่มีราคาที่ถูกแต่กลับกันนะครับเนื้อสดในตลาดกลับมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบราคาณปัจจุบันนะครับเนื้อหมูหน้าฟาร์ม60บาทเนื้อสดในตลาด130ถึง150เนื้อวัวครับหน้าฟาร์ม70บาทเนื้อสดในตลาด250และเนื้อแพะครับหน้าฟาร์ม120ถึง150ครับแต่เนื้อสดในตลาด300ถึง400บาทต่อกิโลกรัมซึ่งราคานี้นะครับทำให้ชาวเกษตรกรขาดทุนนะครับแล้วก็เกิดความคับแค้นใจเพราะมันทำให้เห็นชัดว่านะครับนี่ไม่ใช่เป็นความผิดปกติของกลไกตลาดแต่คือการกดราคาของการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์ยังอยู่แบบนี้นะครับคนเลี้ยงก็จะอยู่ไม่ได้และจะเลิกเลี้ยงสัตว์ในที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีประชากรเลิกเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วนะครับเหลือเพียงทิ้งไว้โรงเลี้ยงให้ดูต่างหน้าซึ่งการกดราคาเช่นนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นสำนวนสุภาษิตไทยนะครับก็คือการทำนาบนหลังคนนะครับเกษตรกรลงทุนลงแรงทั้งชีวิตในการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนกับเกษตรกรกลับต้องมาเจอกับค่าอาหารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลับกันนะครับเมื่อขายสินค้าเหล่านี้กลับสู่ท้องตลาดกลับถูกกดราคาอย่างน่าสงสารผมจึงอยากจะร้องเรียนกับท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าต้องหยุดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นคนกำหนดราคาหรือชะตาชีวิตของชาวเกษตรกรถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือประยุงราคาเนื้อสัตว์เหล่านี้ให้มีราคาที่สูงขึ้นโดยการตั้งหน่วยงานแต่ละจังหวัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้นะครับและให้ชาวเกษตรกรสามารถร้องเรียนความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญจะต้องลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารและยาและที่สำคัญที่สุดต้องให้ชาวเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยขั้นต่ำได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะตอนนี้เกษตรกรเกือบทุกอาชีพเป็นหนี้นอกระบบเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากท่านประธานครับชาวเกษตรกรเหล่านี้ก็ไม่ได้ต้องการความสงสารนะครับแต่เขาต้องการระบบที่ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรถ้าเกิดวันนี้ภาครัฐไม่เข้ามาช่วยเหลือประยุงราคาเนื้อสัตว์หน้าฟาร์มไม่มีราคาที่สูงขึ้นวันหน้าระวัดจะเหลือเป็นความทรงจำนะครับว่าประเทศของเราเคยเป็นประเทศเกษตรกรที่มีครบทุกอย่างและระวัดจะต้องนำเข้าสินค้าภายในที่สุดและที่สำคัญประชาชนก็จะเกิดความยากจนมากยิ่งขึ้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเสียงสะท้อนของชาวเกษตรกรในวันนี้ที่ฝากผมมาผ่านท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่เงียบหายไปในที่ประชุมแห่งนี้นะครับแต่คือจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือชาวเกษตรกรเหล่านี้ทั้งประเทศได้อย่างจริงจังขออนุญาตทิ้งท้ายนะครับว่าอย่าปล่อยให้หยาดเหงื่อของชาวเกษตรกรเป็นเพียงกำไรของคนไม่กี่คนถึงเวลาแล้วนะครับที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือประยุงราคาเนื้อสัตว์หน้าฟาร์มให้มีราคาที่สูงขึ้นเพื่อประยุงชีวิตชาวเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวงนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านวิรนันท์หัวศรีครับเชิญครับ
14: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิรนันท์ห้วนศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวขอนแก่นเขต1มาหารือกับท่านประธานดังนี้ครับ1โครงการก่อสร้างนะครับปรับปรุงผิวถนนประชาสโมสรของเทศบาลนครขอนแก่นที่อยู่ในความสนใจนะครับและพี่น้องชาวขอนแก่นเนี่ยให้ความสนใจกับการก่อสร้างถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมากครับถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับแล้วก็เป็นถนนที่มีย่านเศรษฐกิจนะครับมีปริมาณการสัญจรของรถที่หนาแน่นในแต่ละวันโดยขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับกำชับสั่งการผู้รับเหมาผู้รับจ้างในโครงการนี้ที่ปรับปรุงผิวถนนเส้นนี้นะครับให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตรวจสอบควบคุมวัสดุและการดำเนินงานนะครับให้ได้ตามแบบให้ได้ตามมาตรฐานนะครับให้คุ้มค่าภาษีพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการนะครับในการลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองการจัดการจราจรและการติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนนะครับอย่างเพียงพอหากเกิดความล่าช้านะครับบนถนนเส้นนี้จะส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบการร้านค้านะครับสองข้างทางรวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 2นะครับขอให้เทศบาลนครขอนแก่นเร่งดำเนินมาตรการในเชิงรุกเตรียมความพร้อมรองรับน้ำท่วมน้ำขังน้ำรอการระบายที่เกิดขึ้นทุกปีครับของเทศบาลนครขอนแก่นปัจจุบันเริ่มมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่นะครับและในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเรายังมีจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากหลายแห่งครับท่านประธานครับจึงขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นเร่งดำเนินการขุดรอกทางระบายน้ำนะครับเพื่อกำจัดขยะและสิ่งอุดตันรวมถึงจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองนะครับระบบเตรียมความพร้อมระบายน้ำและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ทันท่วงทีครับบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นเขตหนึ่งครับเรื่องสุดท้ายครับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมในชุมชนเมืองขอนแก่นระยะที่1ครับโครงการ DR04ซึ่งอยู่บริเวณทางลอดถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลราชพฤกษ์ไปยังถนนหลังศูนย์ราชการนะครับซึ่งเป็นโครงการรับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน68ที่ผ่านมาครับจนถึงตอนนี้นะครับท่านประธานครับล่วงเวลามาแล้วกว่า8เดือนครับพี่น้องประชาชนก็ตั้งคำถามถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับด้วยข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้านั้นนะครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวขอนแก่นโดยตรงที่ใช้ถนนมิตรภาพนะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักและรถสัญจรจำนวนมากครับเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุและน้ำยังท่วมขังเหมือนเดิมครับจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งดำเนินการสร้างถนนเส้นนี้ให้แล้วเสร็จและคืนผิวถนนที่เรียบนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นด้วยขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกิติศักดิ์ผมรัฐเชิญครับ
15: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายกิติศักดิ์พรมรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2วันนี้ครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายกอบต.สุพีนายกเทศบาลทั้งตำอำเภอสุพีครับวันนี้เรื่องปัญหาสะพานเกือบงาข้ามทางรถไฟของอำเภอประทิวทางเข้าจุดไฟส่องสว่างสะพานชำรุดทั้งหมดปัญหาทำให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไม่สะดวกไม่มีความปลอดภัยและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากให้ทางการรถไฟช่วยเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอประทิวแล้วก็ประเด็นที่2เรื่องที่2เรื่องน้ำพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหาดพันไกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนและพืชผลทางการเกษตรประชาชนได้รับความเสียหายและมีบ้านเรือน4หลังคาเรือนและสะพานแขวนข้ามคลองพังลงไปแม่น้ำท่ากระเพาจึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรให้ได้การไปตรวจสอบโดยด่วนเรื่องที่3มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเรื่องการสร้างเขื่อนเก็บน้ำหรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่หมดสัมปทานเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลรอบๆในเขตพื้นที่เขื่อนนะครับมีปัญหาเรื่องสร้างเขื่อนนะครับวันนี้ก็มีพื้นที่สวนป่าวิจิตรพันธ์นะครับหมดสัมปทานมา30ปีแล้วนะครับวันนี้ก็พี่น้องประชาชนนะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอท่าแซะอยากจะให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวนะครับของกระทรวงเกษตรกับกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นพื้นที่ที่ 23,000 กว่าไร่อยากจะขอพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าแซะที่เคารพรักครับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอยู่ในดีวาบาเชิญครับ
16: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายในดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดปัตตานีประกอบไปด้วยอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอแม่แก่นอำเภอปานาเร็กพักกล้าทำครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ครับกรณีความล่าช้าในการแบ่งแปลงที่ดินสาธารณะประเภททุ่งเลี้ยงสัตว์พื้นที่บ้านเบเนราเลหมู่ที่8ตำบลปลองหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเนื้อที่ประมาณ200ไร่ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายภาครัฐเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนแม้จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแล้วทั้งการทำประชาคมการสำรวจพื้นที่และกำหนดรูปแปลงแต่ตลอดระยะเวลากว่า4ปีเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินทำกินและไม่สามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคงโดยมีนายมูฮัมหมัดมุกตาง้อหรือรู้จักในนามกำนันปากำนันตำบลปล่องหอยเป็นผู้ร้องเรียนทำให้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชี้แจงสาเหตุของความล่าช้า และกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อคืนโอกาสและความหวังให้แก่พี่น้องในพื้นที่ด้วยครับเรื่องที่สองครับกรณีปัญหาแนวเขตทับซ้อนการปกครองระหว่างจังหวัดปัตตานีและยะลาในพื้นที่อำเภอกะพ้อและอำเภอรามันซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินความล่าช้าในการพัฒนาสาธารณูปโภคการขออนุญาตต่างๆ

0: รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐโดยมีนายมะปอซีกันนิกำนันตำบลกรุบีเป็นผู้ร้องเรียนผมขอฝากท่านประธานไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้โปรดร่วมกันหารือและบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อเร่งสำรวจและกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้มีความชัดเจนโดยเร็วปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างจังหวัดไม่ควรเป็นภาระที่ประชาชนต้องแบกรับอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านชนาธิปสุภสิริเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอใช้เวลาอันมีค่านี้หารือผ่านท่านประธานเพื่อนำความเดือดร้อนและโอกาสทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน2โครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อจังหวัดของกระผมครับโครงการแรกคือโครงการท่าอากาศยานจังหวัดแพร่ปัจจุบันจังหวัดแพร่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์มาลงเป็นเวลาระยะเวลานานหลายปีแล้วครับเนื่องจากทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ในปัจจุบันนั้นมีความยาวอยู่เพียง 1,500 เมตรซึ่งไม่สามารถรองรับเครื่องบินเจ็ตพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แม้ที่ผ่านมาจะมีการเสนอแผนขยายรันเวย์และมีการวางกรอบเงินงบประมาณแบ่งเฟสชัดเจนแต่ในความเป็นจริงคือโครงการยังมีความติดลมและล่าช้าอย่างมากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการตกลงจัดกรรมสิทธิ์เวนคืนที่ดินการไม่มีสนามบินทำให้จังหวัดแพร่สูญเสียโอกาสในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางอากาศการดึงดูดนักลงทุนและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมไปอย่างน่าเสียดายในแต่ละปีหรืออย่างน้อยที่สุดครับท่านประธานสิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้คือการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนโน้มน้าวสายการบินที่ยังมีเครื่องบินใบพัดอยู่ให้มาเปิดสายการบินในจังหวัดแพร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับโครงการที่2คือโครงการถนนเลี่ยงเมืองร้องกวางด้วยกรอบวงเงินกว่า 2,600 ล้านบาทระยะทาง15กิโลเมตรที่จะช่วยเบี่ยงการจราจรและตัดอ้อมย่านชุมชนหนาแน่นเพื่อลดคอขวดและอุบัติเหตุของอำเภอร้องกวางที่กระผมดูแลอยู่โครงการนี้ได้ทำการสำรวจออกแบบไปเสร็จสิ้นแล้วเกือบ 100% ครับแต่ปัจจุบันการตอกเสาเข็มนับหนึ่งยังเริ่มไม่ได้เนื่องจากมีความล่าช้าในการประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและการเจรจาค่าชดเชยให้กับพี่น้อง4ตำบลท่านประธานครับความล่าช้าของทั้ง2โครงการนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องการเดินทางครับแต่เป็นการจุดรั้งเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบนกระผมจึงขอทวงถามและเร่งรัดผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งปลดล็อกการติดขัดด้าน EIAและเร่งการชดเชยที่ดินให้เป็นธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางอากาศของจังหวัดแพร่ให้สามารถเดินหน้าไปอย่างจริงจังให้ถึงให้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6พักกล้าทำค่ะตัวแทนพี่น้องอำเภอพร้าวเชียงดาวเวงแหงและอำเภอชัยปราการตำบลหนองบัวและสีดงเย็นค่ะวันนี้ขอปรึกษาหารือไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถึงปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเรื่องที่1ค่ะถนนหมายเลข1001บริเวณหน้าโรงเรียนพร้าววิทยาคมอำเภอพร้าวเป็นถนน4เลนค่ะแต่ว่าไม่มีเกาะกลางถนนใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะจึงอยากให้มีการก่อสร้างเกาะกลางถนนพร้อมจุดกลับรถและไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเรื่องที่2ค่ะอยากขอให้มีการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณสำหรับการขยายเขตทางเป็นถนน4เลนบนถนนหมายเลข1001ค่ะต่อจากบริเวณหน้าโรงเรียนพร้าววิทยาคมเนื่องจากเป็นถนนหลักค่ะที่ใช้เดินทางจากอำเภอพร้าวสู่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความสะดวกแล้วก็ลดเวลาเดินทางนะคะเรื่องที่3ค่ะถนนหมายเลข1178ตอนแม่ค่อนนาหวายอำเภอเชียงดาวค่ะเป็นถนนที่เสียหายจากการใช้งานเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อย่าขอให้มีการปรับปรุงเบื้องต้นโดยด่วนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อย่าขอให้มีการพิจารณาแล้วก็จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขผิวถนนค่ะเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากค่ะจึงอยากให้มีการปรับปรุงเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเรื่องที่4ค่ะอยากขอเร่งรัดแผนการซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งของอ่างเก็บน้ำแม่ค่อนตำบล เมืองงายอำเภอเชียงดาวค่ะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะเรื่องที่5ค่ะขอเร่งรัดแผนการซ่อมแซมอาคารป้องกันตะหลิ่งและการขุดลอกฝายตีนท่าตำบลแสนหายอำเภอเวียงแหงค่ะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเช่นกันค่ะและเรื่องที่6ค่ะบ้านใหม่หนองบัวหมู่10และหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการนะคะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่มีแหล่งน้ำสำรองถาวรในพื้นที่นะคะจึงอยากให้มีการพิจารณาแล้วก็จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขี่เพื่อให้มีหลังกักเก็บน้ำในพื้นที่แล้วก็เพื่อการเกษตรและดำรงชีพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยผู้แทนของคนจนวันนี้ขออนุญาตเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับต่อกรณีที่มีข่าวออกมาว่ากระทรวงพาณิชย์หรือรัฐบาลไปเจรจาทำข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน1ล้านตันเรื่องนี้อาจเป็นข้อมูลของผู้ที่กังวลและไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือรู้ข้อเท็จจริงแต่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรกังวลดังนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้ทราบอย่างแพร่หลายผมและส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์รวม7คนมีหน้าที่ปกป้องพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานครับผมฝากให้โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงให้ชัดครับว่าวันนี้คุณสุปจีหรือกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐบาลไม่ได้ไปทำข้อตกลงใดกับสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงการหารือร่วมกันระหว่างภาคเอกชนของไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อวางแผนรองรับการขาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ในประเทศไทยเท่านั้นและยังไม่มีการนำเข้าข้าวโพดใดๆจากอเมริกาเหตุเพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ประเทศไทยเราผลิตได้คือ5ล้านตันความต้องการใช้คือ9ล้านตันและที่สำคัญผู้ผลิตอาหารสัตว์จะนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศต้องใช้ข้าวโพดในประเทศต้องซื้อข้าวโพดในประเทศให้หมดก่อน5ล้านตันจึงจะมีสิทธิ์นำเข้าได้เพียง1ล้าน7แสนตันที่เหลือเป็นรำข้าวปลายข้าวเป็นมันเส้นเพื่อผลิตอาหารสัตว์ท่านประธานครับที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีมาตรการงดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศที่มีการเผาของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่มีการเผาเพื่อทำไร่ข้าวโพดดังนั้นจึงต้องมีข้าวโพดสำรองในห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ท่านประธานครับสิ่งที่รัฐบาลต้องพิจารณาคือวันนี้ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นปุ๋ยเพิ่มขึ้นแม้ว่าวันนี้ราคาน้ำมันที่เคยสูงขึ้นถึง50กว่าบาทจะลดลงมาเหลือ40ต้นๆแต่ราคาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียไม่ได้ลดลงครับที่เพิ่มขึ้น 4-500 บาทต่อกระสอบยังสูงอยู่นี่รัฐบาลต้องแก้ไขสั้นๆครับประการที่2รัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ต้องมีการประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำจากเดิมความชื้น 30% ที่7บาท5สตางค์และความชื้น 14.5 ที่9บาท80ต้องปรับขึ้นเป็น8บาท50และ11บาทและต้องประกาศรับซื้อณราคาข้าวโพดณจังหวัดนั้นแทนการประกาศรับซื้อหน้าโรงงานเพราะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของชาวไร่ข้าวโพดจากการกดราคาของพ่อค้าคนกลางบางรายขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุธีรพงษ์วันชัยธนวงศ์เชิญครับ
5: ท่านประธานสภาที่เคารพผมสุธีรพงษ์วันชัยธนวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต7ภาคใต้ธรรมครับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1ครับได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกรณีเอกชนครับได้นำตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่จำนวน2ตู้ครับภายในบรรจุดินอยู่เต็มตู้แล้วไปนำขวางไว้กลางแม่น้ำคำนะครับที่บ้านศพคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนครับซึ่งพี่น้องประชาชนครับก็หวั่นวิตกว่าเมื่อถึงยามหน้าฝนยามฤดูน้ำหลากเกรงว่าการระบายน้ำจะมีประสิทธิภาพลดลงจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนท่วมล้นตลิ่งนะครับเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่ทำกินเกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนจึงอยากจะขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับเข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังด้วยครับเรื่องที่2ครับได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนคนอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายบ้านของผมเองนะครับ ว่าสะพานห้วยขวางนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นครับได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปี2567ผ่านมาแล้ว2ปีครับท่านประธานผมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้พบว่าสภาพของสะพานดังกล่าวครับมีทั้งรอยแตกรอยหักและรอยร้าวเสียหายมากมายหากไม่มีคานรองรับก็น่าจะพังลงไปแล้วครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมก็ได้นำแท่งบารีเออร์และกลวยครับไปวางกั้นไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรในบริเวณดังกล่าวครับพี่น้องประชาชนบอกว่าได้มีการร้องขอผ่านผู้แทนมาหลายคนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใดจึงขอให้สสคนใหม่มั่นใจเล็กทำได้คนนี้นะครับช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับขอให้เร่งดำเนินการในการเข้าไปตรวจสอบแล้วแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมก็ดีหรือจะเป็นการสร้างใหม่ก็ดีครับขอให้พี่น้องประชาชนในชาวเวียงแก่นได้มั่นใจและอุ่นใจว่าเขาสามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านอนันต์ปรีดาสุทธิจิต
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5อำเภอพนัสคมอำเภอเกาะจันทร์พรรคภูมิใจไทยผมขอหารือท่านประธานสภา1เรื่องด้วยกันอำเภอพนัสจังหวัดชลบุรีของผมนั้นมีแหล่งโบราณคดีก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณราว 4,000 ปีตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลท่าข้ามอำเภอพนัสคมจังหวัดชลบุรีในปีพ.ศ. 2518ชาวบ้านได้ขุดทางขึ้นวัดเขาโคกพนมดีได้ขุดพบโครงกระดูกและเปลือกหอยจำนวนมากต่อมาปี22กรมศิลปากรร่วมกับวิไลครูฉะเชิงเทราได้ทำการขุดพบครั้งแรกได้พบโครงกระดูกและเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับล้ำค่าทำด้วยเปลือกหอยเป็นจำนวนมากต่อมาปีพ.ศ. 2528ได้การขุดพบครั้งใหญ่โดยระหว่างกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยโอทาก้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ทำการวิจัยว่าโครงกระดูกและซากสัตว์ทางทะเลดังกล่าวมีอายุราว 4,000 ถึง 8,000 ปีการขุดพบสิ่งต่างๆคราวนี้นั้นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือของเครื่องปั้นดินเผานั้นได้กระจายไปอยู่จังหวัดต่างๆต่อมาปีพ.ศ. 2556ท่านอดีตรัฐมนตรีสนธยาคุณปื้มท่านได้ผลักดันให้กรมศิลปากรจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์และให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแต่โครงกระดูกเหล่านั้นได้หล่อเป็นเรซิ่งและขาดคนดูแลจนถึงปัจจุบันนั้นได้ปิดลงน่าเสียดายครับโบราณสถานแห่งนี้น่าจะให้ลูกหลานเรานั้นมาศึกษาหาความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีการขุดพบโครงกระดูกครั้งนี้นั้นได้ขุดพบโครงกระดูกหญิงอายุประมาณ35ปีจากการวิจัยมีเครื่องประดับอยู่ฝังอยู่รอบๆนับเป็นแสนๆชิ้นชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่โคกพนมดีจึงฝากท่านประธานสภาทำเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากร 1. ชาวบ้านต้องการให้พิพิธภัณฑ์โคกพนมดีแห่งนี้ถ่ายโอนมาให้องค์การมหาส่วนบนท่าข้ามหรือองค์การมหาส่วนจังหวัดโดยทำ MOU ตกลงกับกรมศิลปากร 2. ชาวบ้านต้องการให้นำโครงกระดูกเจ้าแม่โคกพนมดีนั้นกลับมาอยู่ที่เดิมโครงกระดูกเจ้าแม่โคกพนมดีนั้นรวมถึงสิ่งที่ขุดพบเจ้าแม่โคกพนมดีนั้นเป็นบรรพบุรุษของพี่น้องชาวตำบลท่าข้ามจึงฝากท่านประธานสภาให้รัฐมนตรีนั้นหาทางเอาโคกเอาเจ้าโคกระดูกเจ้าแม่โคกพนมดีนั้นกลับมาสู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวท่าข้ามขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ
1: ครับต่อไปท่านสมเกียรติตันดิโลกตระกูลครับเชิญครับ
7: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมสมเกียรติตันดิโลกตระกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต5พรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องจะขอหารือท่านประธานดังนี้ครับผมได้รับการร้องเรียนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูงซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นาของบ้านโนนตะกางหมู่8และบ้านดอนเท้าหมู่9อันสืบเนื่องมาจากในปี2551กรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านโนนตะกางเพื่อเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก ไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือนต่อมากลุ่มเกษตรกรผู้เดือดร้อนได้ทำการร้องเรียนไปหลายครั้งหลายหน่วยงานรวมทั้งยื่นฟ้องต่อศาลและในปี2561มีคำพิพากษาของศาลปกครองถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่าขอให้รื้อท่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยดอนเท้าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบ้านตัวตะกางออกหรือแก้ไขโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปลดเปลื้องความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีคำพิพากษาตัดสินตามฎีกาคดีดำที่418/2561คดีแดงที่270/2565ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทผมขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลและขอให้ท่านประธานได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาทสังกัดองค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินการออกแบบและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามคำพิพากษาของศาลด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจำลองภูนวันทาเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมจำลองภูนวันทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ห้วยเบ็กหนองสีท่ากันโทพรรคกล้าธรรมท่านประธานครับผมมีเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆที่ต้องหาหรือเล่นมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งเรื่องเดิมของเขามีอยู่ว่าถนนสาย2009กับ2668ไม่รับการแก้ไขไม่ได้รับการขยายทั้งที่ถนนสายดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอีสานกลางไปอีสานเหนือและเชื่อมโยงอีสต์เวสต์คอริดอร์ทางตะวันออกเป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันตกภาคตะวันออกเป็นทางลัดที่คนมักใช้สัญจรไปมาผมขอภาพด้วยครับเกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันครับเพราะว่าฝนตกชาวบ้านบอกว่าเทวดาเยี่ยวก็ท่วมแล้วไม่ต้องตกหนักนะครับไม่ต้องวิ่งฤดูฝนเป็นอย่างนี้ครับที่บ้านห้วยยางหมู่5นะครับอำเภอห้วยเม็กแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันผมพยายามที่จะร้องขอกับผ่านท่านประธานไปยังผู้มีอำนาจให้มาทำการแก้ไขขยายถนนแต่ไม่ได้รับการดูแลฉะนั้นบางครั้งผมก็ไม่อยากจะหาลือแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าท่านประธานท่านใหม่จะประสานให้ผมให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนส่วนภาพที่น้ำท่วมขังเป็นเชื่อมระหว่าง2009กับ2668ส่วนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่าง2009เชื่อมมายัง2668ถนนเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานชาวบ้านจนอยู่แล้ววิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานต้องมาเปลี่ยนยางรถครับขับไปบ้างก็เปลี่ยนยางรถส่วนภาพแมคโครนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดชาวบ้านยืนชี้ครับน้ำท่วมเกิดจากผู้รับเหมาปิดทางน้ำแล้วก็ไม่ระบายน้ำพอฝนตกมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับในภาพน้ำท่วมชาวบ้านกำลังปลูกข้าวต้นข้าวกำลังจะออกรวงนะครับปรากฏว่าเก็บเกี่ยวไม่ได้แล้วครับไม่รู้จะทำยังไงฉะนั้นจึงฝากกราบเรียนท่านประธานไปยังผู้มีอำนาจผู้มีความรับผิดชอบมีหน้าที่โดยตรงให้มาเยียวยาตรงนี้เป็นผมได้รับการร้องเรียนจากนางพักพรราษฎรตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านองค์อาจพงษ์ประยูรเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมองค์อาจพงษ์ประยูรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีพรรคก้าวธรรมท่านประธานครับขอหารือท่านประธานสองเรื่องครับวันนี้เรื่องแรกเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่โครงการโดนคนละครึ่งพัสซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวครับลดต้นทุนโดยการใช้โดนฉีดปุ๋ยพ่นยาครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีก็ขอสนับสนุนครับแต่ที่วันนี้มาหารือก็ขออนุญาตอยากให้ขยายโครงการนี้ช่วยเหลือไปยังเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่เลยครับเพราะว่า ชาวไร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ข้าวโพดเผือกมันสำปะหลังถั่วเขียวก็มีต้นทุนในการผลิตโดนการใช้โดนเพาะปลูกเช่นกันก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลให้ช่วยขยายโครงการนี้ไปยังเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ด้วยนะครับจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับเรื่องที่2ครับยาเสพติดซอกกอนบอลทำลายประเทศชาติ

0: ล่อยปละละเลยทั้งท่านประธานผู้เสพผู้ยาพวกหลอนยาพวกที่มีปัญหาจากยาเสพติดเดินกันในชุมชนเหมือนพวกซอมบี้เดินตามถนนนะครับตามชุมชนหลุดมาเข้ามาในโรงเรียนเมื่อไหร่ครับก็โอกาสที่จะสูญเสียในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นสูงครับท่านประธานครับถ้าเราย้ายคนประเภทนี้พวกนี้คนบ้าพวกหลอนยาเนี่ยออกจากชุมชนเราไม่ได้ท่านประธานครับก็ควรจะย้ายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุครับท่านประธานรัฐบาลต้องกล้าทำครับกล้าทุบครับรัฐบาลต้องเข้มครับในเรื่องนี้ครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานในโรงเรียนและเป็นการป้องกันอย่างดีที่สุดสำหรับโรงเรียนครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านนพพลผลอำนวยเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนพพลผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต3พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเนื่องจากว่าฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงโครงการหนองขวัญตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้พังทลายลงเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโครงการนี้ครับท่านประธานใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า245ล้านบาทแล้วเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อช่วงปี2567ระยะเวลาผ่านมาเพียงปีเสร็จวันที่15พฤษภาครับฝายก็เริ่มแตกในช่วงเวลา 9:30 ในตอนเช้านะฮะทำให้เกิดวิกฤตทางรุ่มแม่น้ำปิงเป็นอย่างมากนะฝายที่แตกถ้าเห็นตามภาพนะฮะจะแตกอยู่ประมาณช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30-40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองที่เรียกว่าคลองหนองขวัญซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตรฝายแห่งนี้ยังอยู่ในประกันครับท่านประธานยังอยู่ในประกันเหลือระยะเวลาประกันเนี่ยอีกประมาณ3เดือนก็อยากจะเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งให้ผู้รับเหมามารับผิดชอบซ่อมฝายนี้โดยเร็วนะเพราะว่ากำแพงเพชรนี่มีอาถรรพ์นะซ่อมช้าทีไรพังทุกทีผมมีสะพาน3สะพานพังไปแล้วเพราะการซ่อมแซมที่ล่าช้าและถัดไปจากฝายเนี่ยเพียง1กิโลเนี่ยมันก็ยังมีสะพานที่ยังพังอยู่และซ่อมแซมล่าช้ากว่า3ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยช่วงนี้หน้าฝนกำลังมาครับซ่อมช้าน้ำหลากเข้ามาซ่อมไม่ได้ทำให้ปัญหายืดเยื้อพี่น้องเกษตรกรใน3จังหวัดจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สิทธิ์ทองขาวเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองนะครับไม่ใช่ทองขาววันนี้ผม
1: ขอไปกับตั
3: ว
1: ทีครับ
3: กองความเรื่องต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนี้ครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมาครับปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ครับได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกผมกังวลว่าความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบลองสไลด์ภาพถัดไปเลยครับเนี่ยครับท่านประธานคือภาพคลองร.1ในสภาพปัจจุบันครับต้องการงบที่จะมาซ่อมแซมบูรณะสภาพแบบนี้ครับนี่คือคลองร.1อยู่ที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำผมจึงขอเรียนผ่านทางท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานที่มีอำนาจรับผิดชอบโดยตรงอนุมัติงบอย่างเร่งด่วนลงมาเพื่อซ่อมแซงผนังซีเมนต์คลองประตูระบายน้ำและพื้นผิวถนนตลอดความยาวของคลองเรื่องที่สองครับท่านประธานในจังหวัดสงขลาเมื่อเกิดเหตุฝนตกหนักครับจะมีโรงงานบางแห่งครับที่ขาดจิตสำนึกปล่อยน้ำเสียลงลำคลองอุตภาวทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากคลองนะครับไม่ใช่ที่ทิ้งน้ำเสียของใครแต่บางทีคลองเส้นนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดของพี่น้องที่อาศัยอยู่จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบหาโรงงานนี้มาจัดการออกมาตรการลงโทษและค้นหาโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียโดยเดียว

0: เรื่องสุดท้ายครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการชาวอำเภอสะเดาถึงการร้องเรียนการข้ามด่านชายแดนปัจจุบันครับพื้นที่สะเดาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณมากกว่า3ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กว่า 2.8 หมื่นล้านบาทแต่การบริหารหน้าด่านครับมีปัญหาเรื่องความอำนวยความสะดวก2เรื่องครับเรื่องที่1ครับเวลานักท่องเที่ยวมาหรือเราจะออกไปนอกจากหาดใหญ่ไปมาเลเซียเราต้องยื่นพาสปอร์ตและแนบเอกสารออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันรถที่ข้ามผ่านชายแดนไม่สามารถแนบเอกสารออนไลน์ไปได้ผมจึงขอเสนอครับผ่านทางท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ลดระยะเวลาข้ามด่านจาก3ชั่วโมงเหลือ3นาทีให้คนที่เอารถข้ามด่านไปสามารถแนบเอกสารออนไลน์ไปได้และผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นผู้ประกอบการจะยิ้มได้มากขึ้นจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ต้องขออภัยท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองนะครับต่อไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภาพแรงงานและวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจำนวน56ท่านนะครับเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับเชิญนะครับต่อไปท่านประภาพรทองขวักน้ำครับเชิญครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหารือฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะในส่วนประเด็นที่1ค่ะสืบเนื่องจากที่ดิฉันได้เคยหารือในสภาแห่งนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งตลอดระยะเวลามากกว่า3ปีค่ะท่านประธานเกี่ยวกับการขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาตลิ่งทรุดและดินสไลด์บริเวณแม่น้ำยมซึ่งมีพื้นที่วิกฤตสีแดงค่ะได้แก่จุดที่1ค่ะตำบลท่าทองหมู่ที่6ค่ะจุดที่2ค่ะตำบลคลองกระจงหมู่ที่6ค่ะจุดที่3ค่ะตำบลย่านยาวหมู่ที่6ค่ะจุดที่4ค่ะตำบลวังไม้ขอนหมู่ที่1ค่ะจุดที่5ค่ะตำบลเมืองบางยมหมู่ที่2ค่ะเนื่องจากในพื้นที่ที่กล่าวมาค่ะพ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบจากปัญหาตลิ่งทรุดตัวเป็นวงกว้างและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาแล้วค่ะท่านประธานหลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงไปซ่อมแซมส่งผลให้ต้องอยู่อย่างหวาดผวาค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะจึงขอให้ทางกระทรวงค่ะเร่งจัดสรรงบประมาณลงมาซ่อมโดยด่วนค่ะประเด็นที่2ค่ะขอหารือไปยังกระทรวงคมนาคมถึงกรมทางหลวงค่ะสืบเนื่องจากสะพานพัฒนาภาคเหนือ6ค่ะซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมที่เชื่อมเทศบาลศรีสำโรงกับตำบลวัดเกาะค่ะเนื่องจากตัวสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำค่ะจึงทำให้เมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะสะพานก็จะขวางทางน้ำส่งผลให้น้ำล้นทะลักจากตัวสะพานเข้ามาที่พนังกั้นน้ำบริเวณข้างสะพานทรุดและแตกเสียหายเป็นจำนวนมากประกอบกับมวลน้ำที่ไหลผ่านเข้าสู่บ้านพี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากกว่า100หลังคาเรือนค่ะที่ผ่านมาดิฉันก็เคยได้ประสานหารือไปยังศูนย์สร้างสะพานที่ดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขและไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอฝากไปยังท่านอธิบดีกรมทางหลวงค่ะให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนค่ะโดยการออกแบบและก่อสร้างสะพานใหม่ให้สูงพ้นกับระดับน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกิตติภาคกิตเชิญครับ
3: อัธลักษ์สืบสารสร้างตำนานลายผ้าภูษาสร้างสัมพันธ์นาเมืองศรีเข้มแข็งเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมกิตติภาคอิฐประชาธิปัตย์จังหวัดตรังเขต3มีเรื่องสำคัญที่จะหารือท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นที่เคารพของกระผมแต่ก่อนเข้าประเด็นหารือกระผมมีเรื่องจะบอกว่าที่กระผมดูดีและหล่อสมาร์ทในวันนี้เพราะกระผมใส่ผ้าไทยคือผ้าทอนาหมื่นสีจากจังหวัดตรังลายสีทิศสีฟ้าสวยงามชนะเลิศการประกวดระดับประเทศเมื่อปี2545 หากท่านใดอยากดูดีเหมือนกับผมสามารถสั่งซื้อได้ครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดเข้าประเด็นครับท่านประธานเรื่องที่ผมจะหารือคือราษฎรหมู่11ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังร้องทุกว่าขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มากว่า30ปีทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคแล้วในชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาเริ่มจากโรงเรียนบ้านท่าคลองถึงพิพิธภัณฑ์เตาถ่านหมู่11ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังการประปาส่วนภูมิภาครับเรื่องแต่ติดว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้เขตป่าชายเลนเขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้พื้นที่ป่าได้รับการอนุมัติแล้วยังเหลืออีกป่าเดียวคือป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและในการนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้ตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเพื่อการดำรงชีพที่มีคุณภาพของราษฎรกระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นผู้มีหัวใจเพื่อประชาชนใจกว้างดั่งทะเลได้อนุมัติโดยเร็วเพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเกรียงไกรกิตติธนีส่วนเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกรียงไกรกิตติธนีส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครยกเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอปรึกษาหารือและเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องชาวบ้านนาและชาวนครนายกเพื่อนำเสนอแนวทางผ่าทางตันวิกฤตจราจรที่เรื้อรังมานานณ4แยกบ้านนาและ3แยกบ้านนาแก่งคอยเนื่องจากมีรถบรรทุกมากมายมาใช้บริการในสายหลักสายทางหลวง3ตอง2และทางหลวงสาย33ต่างมุ่งหน้ามาพบกันที่3แยกบ้านนาแก่งคอยพาตัวเมืองไปยัง4แยกบ้านนาซึ่งสร้างปัญหาจราจรติดขัดในเขตเทศบาลบ้านนาเป็นอย่างยิ่งถ้าปล่อยไว้นานกันกว่านี้จะทำให้4แยกบ้านนาเป็นอัมพาตครับผมได้ลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางแก้ไขพร้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผอ.แขวงทางหลวงและผอ.แขวงทางหลวงชนบทเราได้ข้อสรุปทำได้จริงและได้ประสิทธิภาพสูงโดยดึงเอาศักยภาพถนน4เลนสายนย.2024สายป่ายางมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดดังต่อไปนี้ครับยุทธศาสตร์3ข้อแก้จบงบไม่บานปลายข้อที่1ขอให้เปิด3แยกป่ายางพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจนตรงจุดตัดถนนทางหลวงสาย33และสายนย.2024ในพื้นที่ตำบลมั่นพริกเพื่อให้รถจากจังหวัดสระบุรีสามารถตรงมาเลี้ยวขวาไปสู่อำเภออุครักได้โดยไม่ต้องไปกลับรถที่3แยกบ้านนาแก่งคอยเช่นเคยนะครับส่วนข้อที่2นะครับเพิ่มสัญญาณไฟจราจรอีก1จุดตรงปลายทาง3แยกจุดเชื่อมนย.2024กับถนนสายทางหลวง305ช่วงใกล้โค้งอุบลองครักษ์เพื่อรองรับปริมาณที่ไหลเวียนจากสายป่ายางให้เลี้ยวขวาเข้าสู่องครักษ์ได้อย่างสะดวกสบายส่วนข้อที่3เป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับให้สำรวจออกแบบถนนตัดใหม่เลี่ยงเมืองบ้านนาระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรเพื่อระบายรถบรรทุกจากสายบ้านนาแก่งคอยสายทางหลวง3ตอง2ให้วิ่งตรงเข้าสู่สายนย.2024แล้ววิ่งไปออกถนนทางหลวงสาย305องครักษ์ต่อไปตามแผนที่ที่แสดงเอาไว้นะครับถ้าเป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้ง3ข้อนี้ผมคิดว่ารถบรรทุกจะเบาบางจาก4แยกบ้านนาแถมยังได้ขยายความเจริญไปตามวงแหวนลอกใหม่ถนนเลี่ยงเมืองบ้านนาและใช้ประโยชน์จากสายทางหลวงสายนย.2024ได้อย่างมีประสิทธิภาพผมจึงขอฝากท่านประธานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะครับเข้ามาจัดสรรงบประมาณและเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรที่ชาวบ้านนาเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ตามประเด็นที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านแอนซิลีวลัยกนกเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนซิลีวลัยกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตตุ้งคูเขตราชบุรณะแขวงราชบุรณะพรรคประชาชนดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน3เรื่องเรื่องที่1คือปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขตปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากถูกย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาล ที่อยู่ไกลบ้านทำให้ไม่มีภาระค่าเดินทางบางท่านไม่มีลูกหลานพาไปและการย้ายสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุโดยยึดความดิฉันจึงอยากให้สปสช.ทบทวนระบบการกระจายสิทธิ์โดยยึดความใกล้ชิดชุมชนเป็นหลักและเพิ่มช่องทางออฟไลน์ผ่านอสม.หรือจุดบริการในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นเรื่องที่สองคือความไม่ชัดเจนของแนวเวรคืนที่ดินบริเวณของถนนสายงอช.ง.21และช.1ประชาชนเป็นจำนวนมากยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนทำให้เกิดความกังวลและไม่กล้าซ่อมแซมหรือวางแผนชีวิตประจำวันดิฉันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงแนวเวรคืนกรอบเวลาและแผนพื้นที่อย่างโปร่งใสและพร้อมเปิดวิธีสื่อสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะเรื่องที่3คือปัญหาอุบัติเหตุแนวจุดตัดถนนประชาธิปไตย76กับทางหลวง3902บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะแกรนด์และถนนเรียบด่วนจุดทุ่งครูตัดกับถนนซอยประชาธิปไตย76บริเวณดังกล่าวมีปริมาณรถหนาแน่นแต่เครื่องหมายการจราจรและทัศนวิสัยยังไม่ปลอดภัยเพียงพอส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดิฉันจึงขอให้กรมทางหลวงเร่งสำรวจและปรับปรุงจุดเสี่ยงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขอบคุณค่ะ
1: ครับและท่านสุดท้ายครับท่านจิรพรสินธุภัยเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันมีเรื่องขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะจังหวัด101มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนะคะอยู่ราวประมาณ3ล้านไร่ค่ะซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูทํานาปีค่ะดิฉันลงพื้นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับปัญหาราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากผลกระทบความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะซึ่งซ้ําเติมพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่กำลังตกต่ำอยู่แล้วค่ะจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้บูรณาการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแพงค่ะอย่างน้อยก็ขอให้ต้นทุนการผลิตนะคะลดลงทันฤดูเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปค่ะประเด็นที่2ค่ะขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เร่งดำเนินการ2เรื่องดังนี้ค่ะ1ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค2จุดคือบ้านดอนพระจันทร์ตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัด101บ้านพนัสหมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลชานุวรรณอำเภอพนมไพรจังหวัด101และ2นะคะให้กระทรวงทรัพย์ได้ขุดลอกแหล่งน้ํา3แหล่งได้แก่1หนองน้ําสาธารณะหนองขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กตำบลบ้านขี้เหล็กนะคะตำบลสามารถอำเภอสามารถจังหวัด101นะคะ2คือห้วยสร้างแค่บ้านหงทองบ้านศาลาบ้านร่องคำตำบลสามารถจังหวัด101ค่ะ3หนองดงพึ่งน้อยนะคะบ้านจอก้อหมู่8และบ้านแมดหมู่9ตำบลหนอมอำเภอสามารถจังหวัด101ค่ะประเด็นที่3ค่ะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง2จุดนะคะคือ1บริเวณบ้านหนองหินหมู่5ตำบลชานุวรรณอำเภอพนมไพรจังหวัด101แล้วก็2ค่ะจุดบริเวณบ้านท่าสะอาดหมู่ที่8ตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัด101ค่ะซึ่งได้รับงบประมาณปี2568แล้วนะคะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างจึงขอให้หน่วยงานได้ช่วยเร่งรัดการติดก่อสร้างให้เร็วได้ทันก่อนที่ตลิ่งจะพังก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับจบการปรึกษาหารือด้วยวาจาแล้วนะครับเรียนท่านสมาชิกครับในส่วนการปรึกษาหารือเป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่14เมื่อวันพุธที่20พฤษภาคม2169ได้มีสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือจำนวน15ท่านตามรายละเอียดที่หน้าจอได้แสดงตามหน้าจอนะครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน330ท่านครบองค์ประชุมจะขอเปิดการประชุมด้วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามท่านสมาชิกที่รับทราบว่าขณะนี้กระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบในห้องกระทู้แยกเฉพาะในชั้น2โซน4บริเวณด้านข้างที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลได้ถามควบคู่กับกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับที่172นะครับต่อไปเป็น 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา ระเบียบกระทู้ถามสดด้วยวาจา 1.1.1 เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านสังคมแดงโชติถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักงานรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่151ขอเชิญท่านสังคมแดงโชติครับถามครับ
6: กับเรียนท่านประธานสภาได้เคารพผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมต้องขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกท่านนะครับลำดับแรกครับผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านสิริพงษ์ที่สละเวลามาตอบกระทู้ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมนั้นให้ความสนใจสืบเนื่องจากเหตุการณ์รถไฟสินค้าขบวน2126นะครับชนรถโดยสารประจำทางสาย206เมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงเขตราชเทวีนะครับจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง8รายมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายครับเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างร้ายแรงครับและสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะของประเทศซึ่งหน่วยงานในกำกับของกระทรวงคมนาคมต้องรับผิดชอบโดยตรงครับผมจึงขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีนะครับให้ท่านตอบต่อสภาและตอบต่อประชาชนทั้งประเทศโดยรับรู้ทั่วกันครับซึ่งจากที่ผมได้ติดตามข่าวเนี่ยผมก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีช่วยท่านสิริพงษ์เองก็ไปลงพื้นที่ดูติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับแต่ข้อมูลที่ออกสู่สาธารณะเนี่ยครับยังทำให้ถกเถียงกันครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ครับผมขอตั้งคำถามนะครับเอาความจริงมาแถลงต่อสภานี้นะครับท่านรัฐมนตรีถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนโดยระบุให้ชัดเจนครับว่าระบบหมายกั้นและอานัตสัญญาณเนี่ยอยู่ในสภาพไหนเหตุการณ์ใดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันคนขับรถไฟอยู่ประจำจุดควบคุมหรือไม่นายสถานีอยู่ประจำจุดหรือเปล่าครับกระทรวงจะอ้างแต่ว่ารถเมย์จอดข้อมรางอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะต้นเหตุที่รถเมย์ต้องจอดข้อมรางนั้นมันก็สะท้อนถึงปัญหาการออกแบบจุดตัดและการจัดการจราจรของกระทรวงที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงครับคำถามแรกครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
7: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้มาตอบกระทู้ของท่านส.ส.สังคมแดงโชติในวันนี้ก่อนอื่นในนามของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับและก็ขอแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในวันที่16ที่ผ่านมานะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้และต่อประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับต้องขอนำเรียนท่านส.ส.เช่นนี้ครับว่าขบวนรถไฟขบวนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือขบวนรถไฟเป็นรถขบวนสินค้านะครับหมายเลข2126นะครับซึ่งต้นทางเนี่ยมาจากทาง คลองตันนะครับแล้วก็มาผ่านณจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ขอไล่เรียงว่าระยะทางจากคลองตันมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็จะผ่านด่านกั้นทั้งสิ้นเนี่ยมีอยู่4ด่านนะครับด่านนี้เป็นด่านที่4นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะมามีคลองตันมีซอยศูนย์วิจัยมี RCA นะครับถนน RCA แล้วก็ถนนเพชรอุทัยก่อนที่จะมาถึงที่จุดเกิดเหตุปลายทางก็จะไปที่มักกะสันตลอดระยะทางที่ผ่านมาเนี่ยจากการรายงานจากข้อมูลจากกล่องดำนะครับรถเนี่ยก็เคลื่อนมาด้วยความเร็วที่ปกติที่กำหนดให้วิ่งอยู่ในเมืองได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นขนส่งเส้นนี้เนี่ยความเร็วที่สามารถวิ่งได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะแต่รถขบวนนี้เนี่ยวิ่งที่ความเร็ว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้าที่จะถึงจุดเกิดเหตุนี้เนี่ยมีสัญญาณไฟเหลืองแจ้งเตือนให้ชะลอความเร็วเพราะรถเนี่ยเตรียมตัวจะต้องหยุดแต่ที่จะต้องหยุดเนี่ยไม่ได้หยุดที่จุดเกิดเหตุครับจะต้องหยุดที่สถานีมักกะสันมีการแจ้งเตือนมาแล้ว800เมตรโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับมันทางการรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีหลักในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้นะครับคือถ้ามีการแจ้งเตือนผู้ขับรถไฟจะต้องดูสัญญาณไฟก่อนเป็นหลักเมื่อจะถึงจุดที่จะเป็นจุดตัดทางเชื่อมคนที่เฝ้าทางเชื่อมเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่กดให้สัญญาณไฟนะครับแล้วก็ให้สัญญาณบอเราก็จะเห็นว่าเวลารถไฟจะมาก็จะมีเสียงดังติ้งติ้งติ้งติ้งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราในฐานะผู้ใช้ถนนเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่ว่าถ้าเห็นไฟแดงกระพริบแล้วก็ได้ยินเสียงติ้งติ้งติ้งติ้งเนี่ยเรารู้แล้วว่ารถไฟกำลังจะมาคนกั้นสัญญาณคนกั้นรางเนี่ยได้ทำสิ่งนี้แล้วก่อนหน้านี้ได้กดสัญญาณไฟเตือนในสถานีก่อนหน้านี้อันนี้คือดูจากกล้องวงจรปิดและจากการสืบพยานของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ามีการแจ้งเตือนให้เตรียมหยุดรถแล้วเมื่อส่งสัญญาณไฟปรากฏว่ารถเมย์สาย206เก่านะครับหรือสาย 3-30 เนี่ยมาจอดเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดมาจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟก่อนที่สัญญาณไซเรนหรือสัญญาณติ้งติ้งติ้งติ้งกับไฟเนี่ยจะติดเมื่อพนักงานแจ้งเตือนแล้วแต่รถยังไม่สามารถเคลื่อนได้ไม้กั้นก็ไม่สามารถลงมาได้ครับเมื่อไม้กั้นลงมาไม่ได้สัญญาณไฟปกติเนี่ยเวลาท่านนั่งรถไฟไปท่านก็จะเห็นไฟกากบาท5ดวงถ้าไฟกระพริบเนี่ยแสดงว่าให้กำลังเคลียร์ทางกำลังรอให้รอถ้าไฟสว่างว่าแสดงว่าผ่านได้ปรากฏว่าเมื่อไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟ5ดวงนี้ก็จะยังไม่ติดครับเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติว่าเมื่อไฟสัญญาณไม่ติดให้คนขับเนี่ยดูสัญญาณธงและคนเฝ้าก็ชูธงแดงความเร็วที่ได้จากกล่องดำนะครับความเร็วเนี่ยเริ่มลดมาเนี่ยที่ระยะทางตั้งแต่ระยะทางประมาณ260เมตรก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุแต่ระยะที่ดึงเบรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับประมาณ100เมตรความเร็วยังไม่เป็นศูนย์ครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงณจุดที่ปะทะอย่างหนึ่งครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นก็เนื่องจากว่ารถที่เดินทางมาเนี่ยเป็นรถหนักบรรทุกสินค้ามาเต็ม20พ่วงนะครับก็จึงเป็นภาพที่น่าสลดใจเช่นนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการสืบ นะครับจากการสืบจากการสอบสวนต่างๆนานาเนี่ยทำให้ได้ทราบว่าพนักงานขับรถไฟมีความประมาทมีความประมาทในการดำเนินการและมีการค้นพบภายหลังจากที่ไปตรวจมาว่าเป็นผู้ใช้สารเสพติดซึ่งในปัจจุบันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอันนี้คือเราดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดครับที่ได้จากการสอบสวนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาและท่านสสก็น่าจะเห็นสภาพปัญหาที่จะมีปัญหาเรื่องจุดตัดแบบนี้เนี่ยอยู่ในหลายพื้นที่ที่เราก็แต่ก่อนเนี่ยเราขับรถผ่านเราก็อาจจะคิดว่าโอ้มันอันตรายจังมันน่ากลัวจังก็ต้องยอมรับครับว่าระบบอานัตสัญญาณระบบการบริหารจัดการเนี่ยก็ไม่ได้ดีนักปัญหานี้ก็ยังคงเรื้อรังอยู่จนกระทั่งพอมาเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำมาซึ่งการแก้ไขต่างๆนะครับซึ่งจะขอนำเรียนท่านส.ส.ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ
1: เชิญคำถามที่สองครับเชิญครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านสิริพงษ์ที่ตอบคำถามแรกนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากที่ท่านได้ตอบคำถามแรกมาเนี่ยผมก็อยากจะถามท่านรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรการที่ประกาศภายหลังเกิดเหตุครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสารเสพติดแบบ 100% หรือการกำชับห้ามเดินรถหากหมายกั้นไม่ลงนั้นจะมีกลไกบังคับใช้และจะติดตามผลได้อย่างไรครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่หยุดเพียงแค่การแถลงนโยบายขนาดเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขนาดนี้ครับเราก็ยังต้องยอมรับว่าก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่ดีเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการออกบทลงโทษที่ชัดเจนรวมถึงการควบคุมดูแลบริเวณจุดตัดเสมอระดับอีกหลายจุดอีกหลายแห่งในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซึ่งประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบอย่างชัดเจนครับว่ากระทรวงมีแผนป้องกันและดูแลพื้นที่เหล่านี้ในระยะต่อไปอย่างไรครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
7: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับต่อคำถามของท่านสสสังคมนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่ได้กรุณาเปิดโอกาสให้ทางกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงดังที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจากการสอบสวนเนี่ยทำให้พบว่าผู้ขับรถไฟเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีสารเสพติดก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือตรวจแล้วเจอว่าเป็นฉี่ม่วงนะครับแล้วก็มีสารเสพติดหลายชนิดด้วยกันที่เขาใช้ซึ่งต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านก็ได้มีการสั่งการทันทีว่าให้ทุกหน่วยงานที่มีการบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยต้องตรวจพนักงานทั้งพนักงานขับรถทั้งพนักงานควบคุมคือทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งอันนี้ขอยืนยันเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นกรณีวัวหายล้อมคอกแต่เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมาคือท่านรัฐมนตรีไปให้นโยบายที่กรมไหนท่านก็จะให้นโยบายในเรื่องของให้ระวังเรื่องสารเสพติดตลอดแต่ในอดีตที่ผ่านมาการตรวจของแต่ละหน่วยงานก็คงจะเป็นเหมือนกันครับก็คือตรวจแบบสุ่มตรวจดังนั้นท่านรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งว่าให้ตรวจแบบปูพรมทุกสังกัด โดยให้ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วแต่จำนวนของพนักงานครับบางหน่วยก็7วันบางหน่วยก็15วันจากการที่ไปตรวจปรากฏว่าพบผู้พขร.พบพนักงานขับรถที่ใช้สารเสพติดเพิ่มเติมจริงครับแต่การตรวจเนี่ยเป็นการตรวจเบื้องต้นจึงส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปตรวจละเอียดต่อสังคมอาจจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ระบบราชการปล่อยปะละเลยแต่ไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดจากมาตรการที่เราต้องการจะให้ผู้โดยสารเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยที่สุดเราจึงตรวจและก็ต้องเรียนท่านอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ากรณีที่ได้ผลจากทางแพทย์แล้วและปรากฏว่าเป็นผู้ใช้สารเสพติดจริงกระทรวงคมนาคมดำเนินการทุกเคสให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายมาตรการครับที่สังคมอาจจะสงสัยยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีการพูดถึงว่าห้ามรถขนสินค้าเดินทางในตอนกลางวันก็จะมีเป็นมีมครับก็จะมีเป็นมีมว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าห้ามรถสินค้าเดินทางกลางวันแล้วอย่างนี้รถขนผักรถขนพืชรถขนผลไม้ก็เน่าเสียสิมิได้ครับบางคนเนี่ยเอาไปล้อถึงขนาดว่าคิดได้เท่านี้หรือสำหรับกระทรวงคมนาคมก็ไม่ใช่เช่นนั้นครับเพราะถ้าเรามาดูหลักความเป็นจริงก็คือว่าวันนี้ถ้าสสเห็นใช่ไหมครับว่าผิวจราจรเต็มไปด้วยรถและเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆก็คือรถติดพันไฟแดงข้างหน้าแล้วท้ายแถวก็ยาวมาบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะคล่อมถนนด้วยซ้ำแต่รถติดอยู่แล้วก็ไม่รู้จะขยับไปทางไหนแบบนี้เป็นต้นดังนั้นจึงมีกฎที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับว่ารถขนสินค้าห้ามเดินทางในเวลากลางวันต้องเดินทางตอน3ทุ่มถึงตี5รถขบวนนี้แล้วก็รถขนสินค้าส่วนมากก็ไม่ได้ขนพืชผักผลไม้นะครับในเขตกรุงเทพชั้นในส่วนมากก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นเมล็ดพลาสติกเป็นเหล็กเป็นน้ำมันเป็นปูนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะขนมาจากท่าเรือมาจากแหลมฉบังดังนั้นกฎเนี่ยเขาบอกว่าให้วิ่งกลางคืนแต่ทำไมรถขบวนนี้ถึงมาวิ่งกลางวันล่ะเนื่องจากว่ารถขบวนนี้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นรถขบวนเที่ยว5ทุ่มครับเที่ยว5ทุ่มของวันที่15ครับแต่ปรากฏว่ารถขบวนนี้เนี่ยดีเลย์900นาที900นาทีนี่คือ15ชั่วโมงครับดังนั้นเวลาที่รถออกเขาจึงตีว่าเป็นรถเที่ยว5ทุ่มที่ดีเลย์ก็เลยออกมาตอนบ่ายแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่ท่านเห็นครับทำไมเขาถึงให้วิ่งกลางคืนไม่วิ่งกลางวันผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นคำตอบในตัวของมันอยู่แล้วเพราะวิ่งกลางคืนเนี่ยรถน้อยการจราจรไม่คับข้างเหตุที่จะเกิดรถติดข้ามแยกเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยกว่าดังนั้นกระทรวงจึงลดปัจจัยความเสี่ยงโดยบังคับใช้มาตรการเดิมที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นขึ้นนอกจากนั้นครับสิ่งที่กระทรวงกำลังให้ทำการศึกษาขอย้ำนะครับกำลังให้ทำการศึกษาว่ากรณีที่ถ้าจะไม่มีรถไฟวิ่งเข้ามาบนพื้นเลยหรือวิ่งได้เฉพาะกลางคืนเนี่ยจะมีผลกระทบกับประชาชนแบบไหนและจะชดเชยอย่างไรทดแทนให้อย่างไรยกตัวอย่างอย่างเช่นชานเมืองฝั่งตะวันออกที่มีแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากระบบรถไฟให้ประชาชนเนี่ยมาขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์รัฐบาลจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรส่วนสายเหนือสายอีสานไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะตอนนี้ลอยฟ้าหมดแล้วตั้งแต่บางซื่อถึงรังสิตสายใต้ก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดง
6: แต่ในส่วนกลางเมืองก็จะมีบางส่วนครับที่จะต้องจัดการระบบขนส่งอื่นทดแทนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่กระทรวงคมนาคมก็กำลังศึกษาอยู่และแน่นอนครับว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของภาระประชาชนในเรื่องของการที่จะเสียเวลาในการต้องเปลี่ยนรถในการต้องต่อรถสิ่งที่ท่านสะท้อนมาเหล่านี้กระทรวงคมนาคมไม่ได้ปล่อยปะละเลยครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทำให้ครบถ้วนคือหาทางออกต่างๆเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือแผนระยะสั้นส่วนแผนระยะกลางครับจะต้องมีการเชื่อมต่ออานัตสัญญาณกับไม่ว่าจะเป็นกับรถไฟไม่ว่าจะเป็นกับกทมไม่ว่าจะเป็นกับตำรวจจราจรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้แล้วท่านก็เห็นใช่ไหมครับระบบรางออโตเมติกที่วิ่งมาแล้วรถก็หลบกันผมเชื่อว่า 2-3 วันนี้เขาแชร์กันเยอะก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เราจะพิจารณาทำในระยะกลางก็คือใน1ปี2ปีนี้ส่วนในระยะยาวอย่างที่ได้เรียนครับว่าระบบรางในอุดมคติเนี่ยรางเนี่ยจะต้องรอยฟ้าให้หมดแล้วข้างล่างเนี่ยก็มีเฉพาะระบบล้อเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานส่วนรถไฟเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ลอยฟ้าให้หมดเหมือนกับบางซื่อไปรังสิตอันนี้ที่เขาพูดกันว่า missing link ก็จะเป็นแผนระยะยาวที่กระทรวงคมนาคมจะได้ดำเนินการต่อไปครับ
1: เวลาท่านหมดแล้วแล้วยังเหลือคำถามของผู้ถามอีกหนึ่งคำถามจะเวลาท่านหมดแล้วนะครับผมอนุญาตให้เกินมาหนึ่งนาทีแต่ผมจะให้ถามอีกเผื่อเป็นคำถามก็จะให้รัฐมนตรีตอบสั้นๆครับเชิญครับ
6: ขอบคุณครับผมท่านประธานปรึกษาครับ
1: เชิญครับ
6: ผมขอเฉลี่ยเวลาที่เหลือจากท่านสสได้ไหมครับเผื่อท่านสส
1: มันเป็นเวลาของแต่ละฝ่าย
8: ครับผมยินดีครับผมขออย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับผมอาจจะถามคำถามที่เป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งคำถามครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาในส่วนของผมเนี่ยจะเหลืออย่างแน่นอนผมขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบคำถามให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้ไหมครับ
1: เชิญถามเลยครับ
8: ครับขอบพระคุณครับคำถามที่3นะครับที่ผมได้ฟังจากท่านรัฐมนตรีชี้แจงเมื่อกี้นะครับตามที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยครับได้มอบหมายให้รฟท.ศึกษาแนวทางห้ามขบวนรถไฟเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเพื่อลดความเสี่ยงจากจุดตัดเสมอระดับจะเป็นไปในทิศทางใดครับสำหรับคนที่เขามีกำลังเนี่ยครับเขาสามารถเปลี่ยนวิธีการเดินทางวิธีการสัญจรได้แต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องตัวเล็กๆครับที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและมันเป็นสิ่งที่จะบรรเทาลดค่าใช้จ่ายของเขาได้อย่างมากนะครับมันมีผลต่อชีวิตเขามากท่านมีมาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรครับรวมถึงมาตรการการเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านค่าชดเชยการรักษาพยาบาลจะดำเนินการอย่างไรครับภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่และหน่วยงานใดที่จะเป็นผู้รับผิดชอบครับเพราะชีวิตของพี่น้องประชาชน8คนที่สูญเสียไปเนี่ยมันไม่อาจชดเชยได้ด้วยถ้อยคำแถลงแสดงความเสียใจนะครับหรือว่าจะชดเชยด้วยตัวเลขอย่างเดียวสิ่งที่สังคมต้องการก็คือคำตอบที่ตรงไปตรงมาครับพร้อมแผนที่มีกำหนดการอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศเราอีกครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบพอสังเขปนะครับเชิญครับเพราะเวลาท่านหมดแล้ว
9: ขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขอขอบคุณท่านส.ส.ที่กรุณาถามประเด็นนี้นะครับผมขอเรียนให้ทราบถึงมาตรการเยียวยาก่อนนะครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยทางขสมก.และทางรฟท.เนี่ยก็ได้เร่งรัดในการดำเนินการนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญด้วยทางขสมก.แล้วก็บขส.แล้วก็รฟท.ก็ได้ดำเนินการไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับทุกท่านตามโรงพยาบาลแล้วก็บางท่านเนี่ยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไปอยู่ที่บ้านพักแล้วเราก็
7: มีพนักงานนะครับตามไปกล่าวคำขอโทษไปดูแลว่าขาดเหลืออะไรบ้างนะครับทุกรายนะครับแล้วก็มีเงินสำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วแต่อาการนะครับแต่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทนะครับสูงสุดก็คือ1ล้านบาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะมีเงินชดเชยนะครับอยู่ที่ 2,390,000 บาทต่อรายนะครับระยะเวลาก็คือหลังจากที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยกระบวนการญาติมีการแต่งตั้งทายาทโดยธรรมแล้วนะครับส่วนกรณีของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็จะไปจ่ายตามโรงพยาบาลต่างๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเงินทำขวัญส่วนหนึ่งด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการเยียวยาส่วนข้อเสนอข้อสังเกตของท่านส.ส.ในเรื่องของภาระของประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเราก็จะรับไปดำเนินการประกอบกับการพิจารณาศึกษาให้ครบถ้วนครับขอบคุณครับ
1: จบกระทู้ถามที่ 1.1.1 นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามส่วน
8: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
10: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบพุทธครับประชาชนครับขอหารือท่านประธานนะครับต่อเนื่องจากกระทู้เมื่อสักครู่ของท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์กับท่านส.ส.นะครับคือผมจะแจ้งท่านประธานแบบนี้ครับว่าในข้อบังคับเนี่ยระบุในข้อ160นะครับระบุไว้ว่ากระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยให้ถามได้เรื่องละไม่เกิน3ครั้งแล้วต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา30นาทีนะครับก็ไม่ได้มีการแบ่งนะครับว่าเป็นของผู้ถามหรือผู้ตอบเท่าไหร่ดังนั้นผมคิดว่าการมอบเวลาจากท่านส.ส.ให้ท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยก็เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดข้อบังคับด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คือตามที่ปฏิบัติกันมาก็คือมีเวลาฝ่ายละ15นาทีในการถามตอบนะครับฉะนั้นถ้าดูตามข้อบังคับต่อไปก็จะมีข้อบังคับได้ระบุไว้ว่าการถามตอบไม่ควรเป็นลักษณะการอภิปรายฉะนั้นผมก็ในกรณีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ผมก็อนุญาตตามสมควรถ้างั้นก็เราก็จะเฉลี่ยกันอย่างนี้ผมว่าให้ใช้เวลาตามที่แบ่งไว้จะเป็นประโยชน์ส่วนประธานเห็นว่าเวลาเหลือผมก็อนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีท่านตอบพอสังเกตจะไม่ใช่เป็นการอภิปรายมันก็จะผิดข้อบังคับ152นะครับเชิญต่อครับท่านต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ 1.1.2 ของท่านอัครแสนคิรีโลวิระถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์ราชกิจประการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่152ขอเชิญท่านอัครแสนคิรีโลวิระเชิญถามครับ
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับรวมถึงท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมที่มาตอบกระทู้แทนท่านรองนายกในวันนี้นะครับกับผมนายอัครแสนคิรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมวันนี้กับผมขอตั้งกระทู้สดนะครับถามท่านตัวแทนของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องแนวทางนะครับและความชัดเจนในการรับโอนถนนคืนสู่กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาถนนท้องถิ่นและถนนอีกหลายเส้นทางนะครับที่ชำรุดทรุดโทรมและถูกลืมท่านประธานครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาของคำถามนะครับผมขอพูดถึงที่มาของกระทู้ในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องเรียนว่าพี่น้องส.ส.ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านนะครับพวกเราต่างทราบดีว่าปัญหาถนนนะครับที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากทุกครั้งที่กลับบ้านไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะโดนชาวบ้านทวงถามมาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะหยิบยกประเด็นเรื่องนี้นะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าวันนี้เนี่ยถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเองนะครับนอกเหนือจากกระทรวงคมนาคมแล้วเนี่ยมีทั้งสิ้นกว่า 597,667 กิโลเมตรนะครับ ซึ่งมีมากกว่าถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทรวมๆกันแล้วประมาณ 100,000 กิโลเมตรถนนหลายเส้นเหล่านี้ครับโดยเฉพาะถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเนี่ยเดิมถูกออกแบบนะครับโดยรพช.หรือกรมเร่งรัดพัฒนาชนบทภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก่อนที่จะถูกถ่ายโอนมายังหน่วยงานท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมทางหลวงชนบทถนนหลายเส้นทางเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นถนนท้องถิ่นในวันนี้เนี่ยเดิมทีเป็นถนนเล็กๆนะครับถนนในเขตชุมชนเท่านั้นแต่วันนี้ถนนหลายเส้นทางเนี่ยได้ถูกแปรสภาพจากถนนสายรองในอดีตเนี่ยวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นถนนสายหลักนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีถนนในท้องถิ่นหลายเส้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นถนนท้องถิ่นก็จริงนะครับแต่รหัสสายทางเนี่ย40กิโลเมตร50กิโลเมตร60กิโลเมตรก็มีเพราะฉะนั้นถนนเหล่านี้เนี่ยวันนี้กลายเป็นถนนเนี่ยถนนเส้นหลักไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับถนนเนี่ยมันไปตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าวันนี้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีทั้งชุมชนนะครับมีบ้านคนมีโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งมากขึ้นนะครับจึงทำให้มีการขยายตัวมีการซื้อรถบรรทุกรถเก๋งนะครับก็จะเห็นตามภาพนะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับว่าวันนี้เนี่ยสสกลับบ้านไปนะครับก็จะโดนพี่น้องประชาชนด่าทั้งใน Facebook บ้างด่าใน TikTok บ้างด่าในโซเชียลบ้างด่าเช้าด่าเย็นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถนนชำรุดทรุดโทรมหนักมากนะครับบางครั้งเนี่ยก็โดนเสียดสีนะครับเกษตรกรบางครั้งเอาต้นกล้วยเอาต้นข้าวนะครับไปปักกลางถนนบางครั้งเนี่ยล้อเลียนหน่วยงานนะครับทำท่าลงไปว่ายน้ำล้วนเป็นภาพที่พวกเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในบ้านของพวกเราเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับขอหน้าถัดไปครับเหตุผลหลักๆเนี่ยมี4ประการนะครับประการแรกที่ถนนมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับก็อย่างแรกก็เกิดจากภัยพิบัติซ้ำซากทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งไฟป่านะครับเกิดจากโครงสร้างที่ปิดประเภทนะครับถูกออกแบบมาเพื่อการสัญจรของพี่น้องในชุมชนแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นถนนสายหลักแล้วมีการบรรทุกอ้อยยกตัวอย่างอย่างในจังหวัดชัยภูมิในเขตของผมเองเนี่ยนะครับทุกวันนี้ขนข้าวขนอ้อยนะครับแล้วถนนบางเส้นเนี่ยก็ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนเวลาพี่น้องประชาชนไปร้องเรียนมายังสสบ่อยครั้งเนี่ยสสก็ไปตามหน่วยงานมาหน่วยงานก็โยนกันไปโยนกันมาบอกว่าไม่ใช่ของผมสุดท้ายก็ไม่มีใครรับผิดชอบนะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็คือปัญหาหลักๆเลยนั่นก็คือปัญหาขาดแคลนงบประมาณของท้องถิ่นปีนึงเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างจังหวัดชัยภูมินะครับถนนสายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเนี่ย 1,091 กิโลเมตรนะครับทั้งหมดเนี่ย 1,091 กิโลเมตรสายทางอบจ.เนี่ยเสียหายประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งประมาณ 60% ก็ประมาณ 5-600 กิโลเมตรได้นะครับและผมยังทราบมาว่าในการซ่อมสร้างใหม่เนี่ยหรือสร้างใหม่เนี่ยต่อกิโลเนี่ยเขาใช้เงินประมาณ5ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้ว่า500 600กิโลเมตรเนี่ยที่มันเสียหายไปเนี่ยคูณด้วยกิโลเมตรละ5ล้านบาทตกออกมาก็ประมาณ 2,000 3,000 ล้านในขณะที่ท้องถิ่นปีนึงเนี่ยนะครับมีงบลงทุนเนี่ยประมาณ200ก็หารไปเนี่ยสมมติเราเอา 3,000 ล้านมูลค่าความเสียหายหารด้วยปีนึง200ก็ตกว่าอีกสัก 15-20 ปีเนี่ยถึงจะซ่อมสร้างเสร็จนะครับแล้วสร้างวันนี้เนี่ยอีก10ปีเสียอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมผมได้มีการตั้งกระทู้สดนะครับถามไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์ผมมีประเด็นคำถามนะครับที่อยากจะสอบถามไปยังกระทรวงคมนาคม3 คำถาม2 คำถามหลักๆดังนี้ครับคำถามแรกครับผ
6: ผมอยากทราบถึงนโยบายและหลักเกณฑ์การรับโอนคืนถนนนอกเหนือจากกระทรวงคมนาคมว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านยังมีแนวคิดเรื่องการรับถนนเช่นถนนท้องถิ่นนะครับไปรับผิดชอบดูแลเสียเองหรือไม่แล้วถ้าจะมีการรับถนนเหล่านี้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมอบหมายหน่วยงานไหนกรมไหนเป็นหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรเช่นปริมาณรถขนาดเส้นทางนะครับความเชื่อมโยงระหว่างอำเภอนะครับหรือว่าต้องเป็นสภาพถนนกี่กิโลเมตรเป็นต้นนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ส่วนคำถามที่2ผมขออนุญาตรวบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบได้นะครับนั่นก็คือกรอบการทำงานและกระบวนการการรับโอนนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องกรอบเนี่ยที่ต้องถามเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยกรุณาตอบว่าวันนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการที่พิจารณาร่วมระหว่าง2กระทรวงแล้วหรือไม่เพราะวันนี้ถนนที่อยู่ในความดูแลของอปท.เนี่ยมันไปขึ้นกับมหาดไทยนะครับในขณะที่ทางหลวงและทางหลวงชนบทเนี่ยขึ้นกับกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีคณะกรรมการที่พิจารณาร่วมกันระหว่าง2กระทรวงแล้วหรือยังนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอย่างวันนี้หลายๆท่านเนี่ยฝากผมมาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสส.สแตมป์นะครับจากสุพรรณบุรีนะครับท่านประกรณ์จีนาธรรมนะครับท่านสส.เอกชัยนะครับแล้วก็พี่น้องสส.อีกหลายท่านวันนี้เนี่ยได้ที่จริงแล้วฝากผมมาพูดถึงปัญหาถนนหลายเส้นมากในพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาเนี่ยคงไม่สามารถบรรยายทุกเส้นได้ก็จึงมีคำถามถึงท่านรัฐมนตรีช่วยเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
12: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้มาตอบกระทู้ของท่านอัครแสนคีรีโลวิระในวันนี้นะครับอันดับแรกต้องขอแสดงความชื่นชมท่านสสนะครับที่ท่านถามคำถามที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามที่สสเกินครึ่งหนึ่งในสภามีความสงสัยแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับที่ถ้าสสที่หมั่นลงพื้นที่หมั่นรับฟังปัญหาของชาวบ้านก็จะต้องมีคำถามลักษณะนี้เพราะเวลาที่ชาวบ้านมีปัญหาเขาก็คงต้องมาถามท่านว่าสสเมื่อไหร่ถนนจะทำสสเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาให้ฉันนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เตรียมคำตอบนะครับมาให้กับท่านนะครับต้องเรียนว่าการถ่ายโอนเนี่ยนะครับการถ่ายโอนภารกิจเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจปี2542นะครับมีขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ามีตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจเนี่ยก็จะมีการถ่ายโอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรกก็จะมีถนนหลังจากนั้นมาก็จะมีโรงเรียนล่าสุดก็มีรพสตนะครับก็มีการทยอยถ่ายโอนไปหลักใหญ่ใจความของการถ่ายโอนในเวลานั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยรับโอนสายทางต่างๆไปแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงด้วยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกลายเป็นว่าท้องถิ่นเนี่ยรับโอนสายทางรับโอนทางที่ทำเสร็จแล้วไปแต่ซ่อมบำรุงไม่มีก็มีการพยายามหางบประมาณ นะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณนี้อยู่นะครับสิ่งที่ดำเนินการอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจ

ภาพรวมของการถ่ายโอนนะครับไปให้กับท้องถิ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2545ถึง49ก็คือแผนที่1นะครับจะมีของกรมทางหลวงที่ถ่ายโอนไปเนี่ยระยะทาง 3,021 กิโลเมตรนะครับของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยระยะทาง 52,100 กิโลเมตรแผนที่1เนี่ยโอนไปแล้ว 55,121 กิโลเมตรแผนที่2เนี่ยโอนไปอีก 18,952 กิโลเมตรรวมทั้งสิ้นเนี่ย 74,073 กิโลเมตรนะครับซึ่งหลังจากที่ถ่ายโอนไปแล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของการถ่ายโอนคืนนะครับเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงคมนาคมเราได้เห็นปัญหาว่าท้องถิ่นก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณดังนั้นมติของคณะกรรมการกกท.เมื่อวันที่5ธันวาคม2563ก็จะแบ่งกรณีที่จะสามารถถ่ายโอนคืนได้เนี่ยนะครับและถ่ายโอนคืนไม่ได้เนี่ยมีรวมทั้งสิ้นเนี่ย3กรณีครับกรณีที่1คือถ้าการโอนนั้นเนี่ยเป็นการโอนที่ผิดอย่างเช่นสมมุติว่ามีความตั้งใจว่าจะโอนลงไปที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดที่1แต่ปรากฏว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วชื่อสายทางเส้นนั้นดันไปตกอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกที่หนึ่งส่วนมากก็จะเกิดจากช่วงที่เป็นรอยต่อครับรอยต่อที่สายทางอาจจะมีการเชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าโอนผิดแบบนี้ถ้าสามารถโอนคืนได้อย่างที่สองครับเหมือนที่ท่านถามเลยครับสภาพมีความเปลี่ยนแปลงไปสภาพมีความเปลี่ยนแปลงไปและเกินกำลังที่ท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการเองได้อันนี้กระทรวงคมนาคมรับโอนคืนส่วนที่3ที่ท่านถามเช่นเดียวกันครับว่ากรณีที่ถ้าเกิดว่าถนนชำรุดทรุดโทรมแล้วเราไม่มีเงินในการที่จะซ่อมแซมบำรุงรักษาจะโอนคืนมาได้หรือไม่ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่ามติคณะกรรมการบอกว่าโอนคืนไม่ได้แต่ก็จะมีขั้นตอนกระบวนการว่าก็จะมีคำแนะนำว่าเราก็จะให้ทช.ทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงกับท่านทช.ก็คือทางหลวงชนบทนะครับท่านอัครแสงคีรีน่าจะทราบอยู่แล้วแต่อันนี้พูดให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าทช.ก็คือทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแต่ในเรื่องของงบประมาณก็จะยังมีช่องทางครับก็คืออาจจะเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดอาจจะเป็นของเงินสนับสนุนจากท้องถิ่นใกล้เคียงหรือท้องถิ่นที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่ามีงบประมาณมากกว่าหรือขอสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถทำได้แต่ล่าสุดอีกครับล่าสุดก็คือเมื่อวันที่26สิงหาคม2568กกท.นะครับก็ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์โอนคืนนะครับการถ่ายโอนถนนนะครับเพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายดังนั้นหลักเกณฑ์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าถนนแบบใดบ้างที่จะเข้าเกณฑ์สามารถโอนคืนมาที่ทช.หรือทล.ได้นะครับโดยที่หลักๆจะต้องผ่าน3เงื่อนไขแรกครับ3เงื่อนไขแรกก็คือ1เส้นทางดังกล่าวต้องปรากฏในแผนพัฒนา5ปีของกรมทางหลวงแผนพัฒนา5ปีของกรมทางหลวงก็จะมีการตรวจสอบครับจะมีการตรวจสอบว่าสายทางไหนที่เราจะพัฒนาทางเชื่อมจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองสู่เมืองจังหวัดสู่ภูมิภาคอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่ในแผนพัฒนาหมายความว่าท้องถิ่นท่านสามารถร้องขอกับทางหลวงชนบทให้เขาใส่เข้าไปในแผนได้แต่เงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนะครับไม่ใช่คือถนนอบต.เดียวๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าข่ายกรณีนี้นะครับ2เส้นทางที่เพิ่มเติมนะครับที่เติมเต็มโครงข่ายที่ขาดหายไปหรือที่เขาเรียกว่า missing link อย่างเช่นจะเชื่อมต่อจะครบละขาดท่อนนี้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นสามารถโอนคืนไ

0: 3มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า15เมตรเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตหมายความว่าถ้าท้องถิ่นต้องการจะโอนคืนเส้นใดแล้วเขตทางไม่ถึง15เมตรท้องถิ่นต้องไปดำเนินการก่อนครับต้องไปดำเนินการทำให้เขตทางเนี่ยมีมากกว่า15เมตรก่อนนี่คือเกณฑ์ใหม่ที่กกท.ออกมาเมื่อวันที่26สิงหาคม2568ครับหลังจากนั้นเมื่อท่านผ่านทั้ง3ข้อนี้แล้วจะมีอีก4ข้อข้างหลังครับข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อใดก็ได้ครับข้อใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องผ่านทุกข้อ4 5 6 7เข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก็สามารถเข้าเกณฑ์ในการถ่ายโอนได้นะครับคำถามสุดท้ายที่ท่านถามท่านก็ถามว่าในการทำความร่วมมือระหว่างทช.ทล.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการร่วมมือกันอย่างไรหรือไม่นะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการครับในการดำเนินการโดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบข้อมูลกันระหว่างอปท.ก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและทช.ก็คือสำนักงานทางหลวงชนบทในระดับพื้นที่เพื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการร่วมกันในขั้นที่หนึ่งแล้วครับหลังจากนั้นท้องถิ่นก็ต้องเอาเข้าสภาจึงนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจระดับจังหวัดนะครับก็จะมีผ่านอนุกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดก่อนที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำส่งต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคณะอนุอีกเนี่ยเยอะครับ4คณะก็จะมีคณะอนุกันกรองนะครับก็จะมีคณะกรรมการเฉพาะกิจนะครับก็จะมีคณะกรรมการบริหารจัดการนะครับที่จะพิจารณาว่าสายทางใดเนี่ยสมควรที่จะรับถ่ายโอนหรือไม่ดังตารางที่ขึ้นให้ท่านดูนะครับท่านสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกอบได้จากที่ผมได้ทราบรายละเอียดนะครับเข้าใจว่าในช่วง 3-4 ปีนี้ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปี71นะครับกกท.เนี่ยยังคงมีการรับโอนคืนถนนเนี่ยอยู่หลายสายด้วยกันโดยปกติเนี่ยก็วิธีโอนคืนเขาก็รับถ่ายโอนมาส่วนงบที่จะใช้ในการซ่อมบำรุงก็อาจจะเป็นการคล่อมปีงบประมาณอย่างเช่นในรอบนี้สมมุติว่ามีถนนที่ถ่ายโอนคืนเนี่ยในปี2569เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องไปจัดสรรงบประมาณในปี2571นะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถใส่ลงไปทันปี2570ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงคมนาคมก็ยังคงมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะรับโอนคืนนะครับถนนในหลายๆสายที่ท้องถิ่นคิดว่าถ้ากระทรวงคมนาคมเอาไปพัฒนาแล้วเนี่ยสามารถให้บริการประชาชนได้ดีกว่านะครับขอแค่ว่ามันก็จะมีระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ที่ทางกกท.เขากำหนดเท่านั้นเองก็ขอความกรุณาว่าท้องถิ่นกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครบถ้วนกระทรวงคมนาคมไม่ติดขัดแล้วก็ยินดีครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านส.ส.ได้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านของท่านได้อย่างเต็มที่สมกับที่ท่านตั้งใจครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านผู้ถามมีท่านเหลือเวลาอยู่ท่านจะถามไหมครับเชิญครับ
2: ครับขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นะครับ เมื่อสักครู่ท่านได้ตอบคำถามนะครับแล้วก็เป็นที่กระจ่างนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ซึ่งวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าพวกเราที่จริงเนี่ยไม่ได้อยากจะขัดขวางหลักการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องนึงที่เราต้องมุ่งหน้านะครับเดินหน้าพัฒนาเรื่องการกระจายอำนาจนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องถนนเนี่ยมันมีเรื่องสำคัญมากๆนั่นก็คือปัจจัยของการออกแบบเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของถนนนะครับเรื่องระบบวิศวกรรมอะไรต่างๆนานาซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหน่วยงานอย่างทางหลวงหรือทางหลวงชนบทเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ หรือสร้างถนนที่หรือซ่อมถนนที่มีผู้ใช้สัญจรอยู่จำนวนมากนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยทราบแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยถนนหลายเส้นทางเนี่ยได้แปรสภาพนะครับจากถนนสายรองเนี่ยมาเป็นถนนสายหลักนะครับยกตัวอย่างอย่างจังหวัดชัยภูมิผมจะขอฝากไหนๆวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็มาแล้วนะครับมันมีถนน3เส้นนะครับในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่นะครับที่อยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ได้มีหนังสือไปถึงกรมทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็มีมติสภาอบจแล้วนะครับเส้นแรกนะครับก็คือเส้นแก้งค้อท่ามาไฟหวานเชื่อมไปยังตำบลท่าหินโงมและตำบลทรัพย์สีทองเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นถนนที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเป็นถนนที่แปรสภาพจากสายรองมาเป็นสายหลักระยะทางเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยประมาณ70กิโลเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นถนนท้องถิ่นก็จริงนะครับอีกเส้นนึงนะครับถนนเส้นเชื่อม3อำเภอนะครับอำเภอแก้งคร้ออำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นนะครับเขาเรียกว่าถนนเส้นสะแต้หนองผักหลอดนะครับซึ่งเป็นเขตในความรับผิดชอบนะครับของกระผมเองนะครับแล้วก็ท่านสสชเวงศักดิ์เด้งไพบูลย์วงศ์นะครับซึ่งท่านก็อยู่พรรคเดียวกับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยสังกัดอยู่นะครับสองเส้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับและยังจะฝากอีกสองประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือถนนที่ไม่มีรหัสนะครับอีกหลายเส้นมากนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะหาหน่วยงานไหนมารับผิดชอบระยะทางก็ขั้นต่ำก็3กิโล5กิโลยกตัวอย่างนะครับเส้นบ้านสำราญนะครับเชื่อมบ้านนาฮีนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งสิ้นสุดนะครับที่จังหวัดชัยภูมิก่อนจะข้ามไปยังอำเภอโคกโพชัยของจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างเส้นนี้ก็ไม่มีรหัสสายทางแล้วก็เส้นนาแกตลุกหินนะครับก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็นอบจ.นะครับหรือจะเป็นท้องถิ่นเทศบาลตอนนี้ก็ยังหาตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้นะครับแบบนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างนะครับทั่วประเทศเขาเรียกว่าถนนที่ไม่มีรหัสนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆครับท่านประธานครับก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับผ่านไปยังกรมทางหลวงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีถนนในเขตรับผิดชอบของผมอีก2สายทางนะครับเส้นแรกเขาเรียกว่าทลทางหลวง2054เชื่อมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิไปยังอำเภอคอนสวรรค์นะครับระยะทางประมาณ33กิโลเมตรวันนี้ไม่มีหลายทางเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมีไฟแดงนะครับตั้งอยู่ในอำเภอคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์เพิ่งได้ไฟแดงครั้งแรกตั้งแต่ตั้งอำเภอราวๆ85ปีเนี่ยเพิ่งได้ไฟแดงครั้งแรกสร้างเสร็จประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยไม่มีหลายทางเลยนะครับประสบอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับอีกเส้นนึงนะครับทล2389แก้งค้อเชื่อมอําเภอบ้านแท่นนะครับระยะทางประมาณ35กิโลเมตรเป็นเส้นทางขนอ้อยขนข้าวนะครับเป็นเส้นทางเดินทางไปสนามบินขอนแก่นนะครับระยะทาง35กิโลเมตรก็ไม่มีหลายทางเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับว่ายังไงก็ช่วยกำชับกับทางกรมทางหลวงให้ช่วยดูแลถนน2เส้นนี้เพราะว่าขอไปทุกปีขอเป็น priority ทุกปีเลยแต่ตกทุกปีเลยครับเป็น10ปีแล้วทล2054และทล2389วันนี้ขอบพระคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีช่วยและเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีตอบไหมครับถ้าไม่ตอบก็รับฝากไปถ้าตอบก็เชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่สำหรับข้อมูลจากท่านสสนะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมก็จะรับไปนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นส.ส.พรรคไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือท่านซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยนำปัญหาของท่านมาเล่าสู่ให้กับกระทรวงคมนาคมฟังก อนที่ท่านฟังปัญหาจากชาวบ้านปัญหาของชาวบ้านเป็นปัญหาของท่านตอนนี้เมื่อท่านพูดออกมาปัญหาของท่านกลายเป็นปัญหาของกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการโดยเร็วนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับจบกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ 1.1.2 ต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิพัฒน์ราชกิจประการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอตั้งกระทู้สดนะครับเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีรถไฟฟ้าสายสีส้มไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็อย่างที่ท่านประธานบอกนะครับท่านว่าการก็ได้มอบหมายมาที่ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นะครับก็ยินดีนะครับก็ดีกว่าหนีสภาแต่ตอนตอบคำถามเนี่ยขอให้ตอบคำถามที่ตรงประเด็นนะครับแล้วก็อย่าดำน้ำนะครับอย่าอ้ำอึ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว 68,613 ล้านบาทจากการประมูลไปยังไงก็ไม่รู้นะครับ2ครั้งเนี่ยห่างกันแค่2ปีนะครับเพื่อสร้างสิ่งเดียวกันความยาวเท่าเดิมนะครับจำนวนสถานีเท่าเดิมแต่มีการเล่นแง่แปลงเงื่อนนะครับจนเกิดส่วนต่างเกือบ 70,000 ล้านเนี่ยครับท่านประธานครับผมขออนุญาตย้อนความสั้นๆนะครับก่อนที่จะสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็แนวทางในอนาคตนะครับก็ที่ต้องย้อนความกันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความสำคัญต่อคดีนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านปัจจุบันนะครับต้องตัดสินใจแบบด่วนที่สุดด้วยข้อเท็จจริงใหม่ที่ผมจะให้ในวันนี้เรื่องนี้นะครับเริ่มมาจากการที่ผมและพรรคร่วมฝ่ายค้านในสมัยนั้นนะครับได้สามัคคีกันยื่นยัตติด่วนด้วยวาจาไปเมื่อวันที่24พฤศจิกา2565เพื่อขอให้สภาผู้แทนของเราเนี่ยส่งความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อเบรกการกระทำผิดเอาไว้แต่ก็โดนปัดตกไปในเสียงข้างมากสมัยนั้นนะครับ140-193ทำให้คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นเนี่ยก็ลุยไฟไปต่อครับแม้เปลี่ยนรัฐบาลไปบ้างนะครับเดี๋ยวน้ำเงินมาคุมเดี๋ยวแดงคุมวันนั้นแดงก็ค้านกับผมนะครับวันต่อมาแดงก็ไปอนุมัติเนี่ยแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันจบลงนามในสัญญากันไปแล้ว18 กรกฎาคม 67ความเสียหายต่อประชาชนได้เกิดขึ้นแล้วประเด็นสำคัญคือแม้จะลงนามในสัญญากันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันต่อไปเพื่อหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสาระสำคัญก็คือโดยข้อที่จริงทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าขายใหญ่ในวงการรถไฟฟ้าของไทยเนี่ยมันมีเพียง2เจ้า BTS กับ BM อันนี้คือปัญหาใหญ่เลยครับมันมีเพียง2เจ้าหากเขาหัวกันติดประชาชนก็ซวยนะครับแต่กรณีสายสีส้มนี่ผลประโยชน์ที่ผู้ถืออำนาจรัฐเนี่ยซ่อนเอาไว้หรือเอกชนเจ้าที่ถูกล็อกเป้าเอาไว้เนี่ยเอาไปไขทิ้งไว้แบบลับลวงทางเนี่ยมันเยอะมากจนคู่แข่งอีกเจ้าที่เขาไม่ได้หวยล็อกเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็อยากได้เอาอย่างอื่นมาแลกเขาก็ไม่ยอมมันเลยฟัดกันจริงครับดุเดือดมากด้วยในสมัยนั้นแต่เป็นเฉพาะกรณีสายสีส้มนะครับสายสีอื่นเขาก็เจรจากันได้สายสีส้มที่เป็นปัญหาเนี่ยสองเจ้าเขาเคยแย่งกันหนักนะครับเพราะว่าราคากลางเนี่ยตั้งมาอย่างไม่สมเหตุสมผลคือรัฐออกค่าก่อสร้างให้ทั้งหมดเอกชนแค่หารถมาวิ่ง30ปีแล้วดูว่าใครจะเก็บรายได้หักรายจ่ายแล้วทอนคืนรัฐให้มากกว่ากันแต่ว่ารัฐออกค่าก่อสร้างให้ทั้งหมดนะครับคือมันกำไรเห็นเพราะตอนสายสีเขียวรัฐไม่อุดหนุนค่าก่อสร้างให้เลย BTS เขาเลยไม่ยอมไงเขาก็อ่านเกมออกตอนนั้นเขาก็ไม่ยอมแต่ทำไมตอนนี้นิ่งข้อเท็จจริงมันมีคือ2เจ้าใหญ่ในตลาดนะครับหากเขาแข่งขันกันจริงแม้ราคากลางตั้งมาแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็ยังพอรับได้ให้เขาฟัดกันจริงสู้ราคากันจริงมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ที่รับไม่ได้ค คือ2เจ้าใหญ่ในตอนนั้นอดแข่งกันเพราะกรรมการไม่เป็นธรรมมันเกิดการเล่นตุกติกโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเข้าไปเตะตัดขาในการประมูลปี63ด้วยการเปลี่ยนเกณฑ์ประมูลกลางอากาศถ้ารัฐมนตรีเข้าใจดีนะครับว่าเวลาเราออก TR ไปแล้วอะไรเงี้ยประกาศไปแล้วเนี่ยมันไปเปลี่ยนกลางอากาศไม่ได้3กรกฎาคมออกประกาศเชิญชวนไปแล้วประกาศไปหมดแล้วให้ยื่นซองภายใน23กันยาแต่ก่อนวันยื่นซองเจ้าหน้าที่รัฐนะครับดันไปเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลแบบมีนัยยะสำคัญเป็นอย่างยิ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนผู้ชนะได้เลยคือแทนที่จะแข่งกันด้วยราคาเนี่ยเป็นการแข่งกันด้วยการให้คะแนนมีช่องจิตพิสัยด้วยนะท่านประธานผมไม่ได้พูดเล่นๆนะมีจิตพิสัย 10% ในคราบของคะแนนความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนถูกต้องจะถามว่าใครให้คะแนนต้นเด็กนายคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยแหละครับขอสไลด์นะครับห้องโสดย้อนรอยสายสีส้มกันหน่อยคือหากวันนั้นนะครับไม่เกิดการเตะตัดขาขึ้นมาเนี่ยการประมูลปี63 BTS จะเป็นผู้ชนะโดยรัฐอุดหนุนเพียง 9,675 ล้านบาทแทนที่จะเป็นแบบการประมูลปี65ที่รัฐต้องอุดหนุนมากถึง 78,288 ล้านบาททำสิ่งเดียวกันยาวเท่าเดิมสถานีเท่าเดิมห่างกันแค่2ปีการที่เจ้าหน้าที่รัฐกล้าเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลกลางอากาศแบบนี้มันไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีใครกล้าทำหาทำหรือเคยทำมาก่อนมันเฉาโฉมากมากจนศาลปกครองในสมัยนั้นสั่งทุเลาการเปลี่ยนเกณฑ์ไปเมื่อวันที่19กันยา63และต่อมาก็มีการอุทธรณ์กันแต่แทนที่รัฐจะรอให้ศาลตัดสินก่อนไม่รู้เป็นรู้ผลล่วงหน้าหรืออะไรยังไงว่าจะเป็นไปในทางลบนะครับปรากฏว่ารฟม.ชิงล้มประมูลไปก่อนเลยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์64โดยเรื่องยังคาศาลอยู่ยังไม่จบเท่านั้นนะครับคือ BTS ดื้อมากใช่ไหมตอนปี63เนี่ยพอล้มประมูลเสร็จนะครับประมูลใหม่ปี65ก็เลยฆ่าตัดตอนไปเลยไม่ให้มีโอกาสยื่นเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าใครก็รู้ว่ามันมี2เจ้าที่แท้จริงดังนั้นนะครับจากการเตะตัดขาในปี63มาสู่การฆ่าตัดตอนในปี65มันเลยเกิดส่วนต่าง 68,613 ล้านบาทเพราะมันไม่มีการแข่งขันที่แท้จริงจริงๆผมให้รายละเอียด QR นะครับแต่ก็โดนท่านประธานเซ็นเซอร์ไปครับอาจจะไม่ใช่ตัวท่านประธานนะครับแต่กรรมการเซ็นเซอร์เขาเซ็นเซอร์ไปไม่ให้เอาขึ้นมาเนี่ยแต่คดีก็ต้องว่ากันไปนะครับความผิดมันสำเร็จไปแล้วมีทั้งใน DSI ปปช.แล้วก็อีกหลายศาลนะครับเอาลงได้ครับอันนั้นโดนเซ็นเซอร์ไปข้อจำกัดคือแต่ละคดีนะครับเวลาศาลเขาว่ากันเนี่ยเขาก็ต้องว่ากันมุมนะตามคนที่มาฟ้องในประเด็นไหนในมาตราไหนมันก็เลยพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเป็นประเด็นไปแต่ถ้าเราถอยออกมาแล้วมององค์รวมอะครับมันเห็นชัดว่ามีข้อพิรุธหลายประการผมสรุปให้ท่านประธานฟังสั้นๆ6ข้อนะครับ1คือมีการเปลี่ยนเกณฑ์ประมูลกลางอากาศแบบส่งผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับต่อการแพ้ชนะการประมูล 2. มีการยกเลิกการประมูลโดยเรื่องยังคาศาลอยู่เมื่อปี63 3. มีการกีดกันการแข่งขันในปี65โดยไม่ให้ BTS มีสิทธิ์เข้าประมูลรอบใหม่ทั้งๆที่ใครก็รู้ว่าผู้ประกอบการเดินรถรายใหญ่เนี่ยมันมี2เจ้า4นะครับมีประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามกรณีคณะกรรมการคัดเลือกปล่อยให้ ITD มาเป็นคู่เทียบหลอกเขาเดินรถไม่เป็นทั้งที่ติดปัญหาด้านคุณสมบัตินะครับในกรณีเสือดำอยู่5นะครับการคิดราคากลางที่ผิดเพี้ยนนะครับโดยรัฐประกาศว่าจะอุดหนุนไม่เกิน 91,983 ล้านบาทนะครับมันมีปัญหาใหญ่ในเชิงหลักการ6นะครับความบกพร่องของคณะกรรมการคัดเลือกในการรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐและความผิดพลาดที่ทิ้งปัญหาไว้ในปีที่11จากการกำหนดราคาค่าโดยสารซึ่งเดี๋ยวผมจะถามต่อไปในคำถามที่3แต่ถามว่าทำไมตอนนี้เรื่องมันเงียบครับอย่าลืมนะครับว่ามี2เจ้าใหญ่หากเขาแข่งขันกันจริงเนี่ยมันก็ดีกับประชาชนครับแต่หากเขาคืนดีกันได้ประชาชนก็ซวยนะครับไม่ว่าเขาจะหัวกันยอมความกันหรือหลบให้กันยังไงเนี่ยประชาชนก็ซวยนะครับแล้วจับตาดูสายสีม่วงต่อไปได้เลยนะครับมีลักษณะการแบ่งตอนซ่อนผลประโยชน์อะไรคล้ายๆสายสีส้มได้ข่าวว่าเคลียร์กันจบแล้วรู้คำตอบแล้วว่าใครจะได้สายสีม่วงไปในอนาคตมันจะไม่มีการแข่งขันจริงที่เกิดขึ้นอีกเพราะมีเด็กนายคุมอยู่ นี่คือปัญหาของการมีเพียง2เจ้าใหญ่นะครับสมมุติว่าเคลียร์กันไม่ได้ไม่ดำเนินคดีเคลียร์กันได้เนี่ยครับแล้วไม่ต้องดำเนินคดีกับสายสีโต้ส้มนะครับแล้วผู้เกี่ยวข้องลอยนวลเนี่ยประชาชนซวยและการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนแบบโครงการสายสีส้มก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับท่านประธานห้องโสดขอสไลด์วันที่4พฤศจิกายน67นะครับคือศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินข้อความตามภาพเลยนะครับท่านรัฐมนตรีแคปรูปเอาไว้ได้นะครับคือมีเจ้าหน้าที่รัฐ7คนเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และอีก2มาตราแต่ว่าต่อให้เอกชนยอมความการเกี้ยเสียกันด้วยผลประโยชน์อื่นใดก็ตามเนี่ยคดีอาญาก็ต้องเดินต่อไปเอกชนยอมความมันเองไม่ได้ขอสไลด์ถัดไปครับ25 กันยา 68ภาพนี้คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องทราบว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้รับลูกต่อเพื่อดำเนินการแล้วอย่างน้อยก็คือมีการจดการอ่านในรายงานดังนั้นตั้งแต่25 กันยา 68จำเลยทั้ง7ต้องทราบเรื่องแล้วคำถามที่หนึ่งที่ถามไปที่ท่านรัฐมนตรีก็คือแล้วท่านรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังเรื่องคดีอาญา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณีสายสีส้มที่อยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วหากทราบแล้วทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามที่หนึ่งครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามสดของท่านสุรเชษฐ์ครับต้องขอบคุณนะครับท่านสุรเชษฐ์ที่ได้กรุณาตั้งกระทู้ถามเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งประชาชนนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงสัยนะครับประเด็นที่ท่านได้สอบถามมาผมก็จะขออนุญาตนำเรียนท่านเกี่ยวกับผลของคดีนะครับเนื่องจากว่าท่านถามว่าความคืบหน้าของคดีความต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตไล่เรียงให้ท่านได้ทราบเป็นข้อมูลคร่าวๆดังนี้นะครับในส่วนของคดีที่1ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าการแก้ไขเกณฑ์การประเมินใน RIP ในครั้งแรกเป็นไปโดยชอบแล้วนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการยกเลิกการประมูลไม่ได้เกิดจากการแก้ไข RFP โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ BTS ฟ้องในคดีที่2แต่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการฟ้องคดีไม่ใช่การหนีการตรวจสอบจากศาลนะครับไล่เลียงให้ทราบก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการที่ BTSC ฟ้องเรื่องการแก้ RFP ไม่ชอบและละเมิด BTSC นะครับซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องนะครับเพราะรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกแก้RFP ไม่ชอบแล้วไม่เป็นการละเมิดต่อ BTSC คดีถึงที่สุดแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ท่านบอกว่ามีเรื่องที่ค้างกันอยู่นะครับศาลก็ได้มีคำตัดสินไปแล้วว่าเนื่องจากว่าเราใช้ในการแก้ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงนำมาสู่การประมูลครั้งที่2 ส่วนในการประมูลครั้งใหม่นะครับก็ยังมีเรื่องค้างอย่างที่ท่านว่านะครับครั้งแรกก็จริงๆก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องเอาครั้งแรกก่อนนะครับคดีศาลปกครองสูงสุดนะครับ BTSC ฟ้องการยกเลิกคัดเลือกเอกชนไม่ชอบนะครับอันนี้ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองสูงสุดแถลงว่าการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นควรพิพากษากับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นรอคำพิพากษาจากศาลสูงสุดอยู่นะครับ3นะครับคดีศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางของ BTSC ฟ้องแก้ RFP และยกเลิกการคัดเลือกโดยทุจริตนะครับ ซึ่งศาลอาญาพิพากษายกฟ้องโดยเห็นว่าการแก้ RFP เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐไม่เป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนรายใดและการยกเลิกการคัดเลือกไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง BTSC หรือการทำนอกขอบเขตของกฎหมายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับซึ่ง BTSC กำลังขอขยายเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาอยู่อันนี้คือในส่วนที่1 นะครับในส่วนการประมูลครั้งใหม่นะครับก็มี2คดีที่มีการฟ้องร้องนะครับก็คือคดีศาลปกครองกลาง BTSC ฟ้องการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ไม่ชอบเพราะ RFP กีดกัน BTSC นะครับศาลปกความคืบหน้านะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องของขอทุเราเนื่องจากเห็นว่า RFP เป็นไปตามกฎหมายเปิดกว้างมากขึ้นและไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิ์หรือกีดกัน BTSC นะครับแล้วก็สถานะของคดีคืออยู่ระหว่างพิจารณาคดีส่วนคดีสุดท้ายนะครับก็คือคดีศาลปกครองกลางท่านสุรเชษฐ์นะครับเป็นผู้ฟ้องนะครับการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ไม่ชอบศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องนะครับและให้จำหน่ายคดีเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะครับนี่ก็คือผลของการดำเนินคดีดังแต่สิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลมานะครับผมก็จะขออนุญาตชี้แจงในบางประเด็นเพิ่มเติมดังนี้นะครับกรณีมหากาพย์สายสีส้มเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาระยะเวลานานพอสมควรสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องมาพูดคุยกันในเชิงวิชาการคือการประมูลครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีการเปิดซองเมื่อมันยังไม่มีการเปิดซองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเอกชนเขาก็ร้องว่าเมื่อมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันเป็นการกีดกันเขาแต่คำถามที่มันจำเป็นจะต้องถามกลับไปก็คือว่าก่อนจะเปิดซองเนี่ยเขาจะไปรู้ถึงเงื่อนไขของแต่ละคนก่อนเปิดซองเนี่ยได้อย่างไรข้อเท็จจริงที่ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะเห็นเป็นประจักษ์พยานก็คือว่าสายสีส้มเนี่ยนะครับในส่วนที่สองเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าจะผ่านสถานที่ราชการจะผ่านสถานที่ราชการจะผ่านสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความพิเศษในเรื่องเทคนิคเข้ามาอันนี้ภาษาของเขาอ่ะนะครับก็คือจะต้องเพิ่มเรื่องประสิทธิภาพเทคโนโลยีเรื่องเทคนิคขึ้นมาเพราะวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นล่าสุดผมคิดว่าท่านคงยังพอจำภาพได้นะครับถนนสุดลงไปทั้งถนนนะครับแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นในสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นจึงเป็นที่ไปที่มาในการเปิดซองใช่ครับว่าในการเปิดซองหลังมีการประมูลครั้งที่สองเนี่ยเป็นการเปิดซองที่ฝ่ายเอกชนที่ไม่ได้เข้ายื่นซองในการประมูลเนี่ยเขาบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาให้เนี่ยมันเหนือกว่าผู้ที่ชนะการประมูลแต่สิ่งหนึ่งคือเขาไม่ได้อยู่ในเวทีเดียวกันครับเขาไม่ได้อยู่ในเวทีที่เท่ากันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอกสารข้อมูลของเขายังไม่ได้ผ่านการกระบวนการคัดกรองใดๆว่าสิ่งที่เขาใส่เป็นตัวเลขการคาดการประมาณการต่างๆนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานใดสิ่งเหล่านี้ยังไม่เคยถูกนำมาตรวจสอบเพราะเขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดังนั้นถามว่าเอกชนมีสิทธิ์กล่าวไหมมีสิทธิ์ครับถามว่าท่านหรือว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เชื่อไหมมีสิทธิ์ครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะต้องทำความเข้าใจเช่นเดียวกันว่าเอกสารและข้อมูลตัวเลขที่เขาให้มานั้นน่ะมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบใดๆเลยในปกติเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะมีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครับผมยกตัวอย่างเอางานเล็กๆก่อนนะครับเวลาที่เขาจะขายของให้กับภาครัฐ มันก็จะมีครับคนที่เขียนจนดีสุดๆกับคนที่เขียนมากลางๆอีกคนนึงเขียนแบบชินตาแต่คนจะได้งานไม่ได้งานมันก็ต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมที่เขาเรียกว่า POC อย่างเช่น Proof of Concept ว่าสิ่งที่ท่านเขียนมาเนี่ยสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่หรือมัน too good to be true อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นหลักแรกครับที่ผมคิดว่าข้อมูลจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้คือควรจะอยู่บนไม้บรรทัดเดียวกันนะครับฉะนั้นอันนี้คือก็คือข้อมูลที่ผมอยากจะนำเรียนท่านส่วนข้อมูลที่ท่านให้นะครับในเรื่องของคดีความนะครับเป็นเรื่องคดีบุคคลสำหรับการคัดเลือกในครั้งแรกทุจริตอาญานะครับต้องเรียนท่านว่าในส่วนของรฟม.เนี่ยผมไม่ได้กำกับดูแลโดยตรงนะครับแต่สิ่งที่ท่านนำเสนอมาท่านถามว่าผมทราบเมื่อไหร่ผมทราบเมื่อสักครู่เลยครับที่ท่านกรุณาส่งข้อมูลให้ก็ขอบคุณนะครับข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์นะครับผมก็จะได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการไม่ทราบแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการน่าจะทราบแล้วแต่ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านส.ส.มีความกังวลเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านสุรเชษฐ์ครับเชิญคำถามที่สองครับ
4: ครับขอบคุณครับท่านประธานก็เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงความคืบหน้าของหลายคดีนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนว่าผมก็ทราบดีนะครับรวมถึงมีคดีที่ผมฟ้องแต่ศาลบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจริงก็ด้วยความเคารพต่อศาลนะครับแต่ผมก็ว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชนนะผมควรจะฟ้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติได้แต่ก็ด้วยความเคารพเขาไม่ให้ผมฟ้องแต่อย่างที่บอกที่ผมจะต้องมาทวงเนี่ยผมกลัวเขายอมความกันไงแล้วมันก็มีสัญญาณในสายสีม่วงด้วยก็ต้องฝากรัฐมนตรีไปช่วยดูครับเพราะว่าผมก็ฟ้องแล้วคือทำได้สุดซอยอย่างเงี้ยครับแต่ก็มันก็ขัดใจอ่ะนะที่ท่านบอกว่าเปิดนู่นนี่นั่นแต่มันโดยข้อเท็จจริงอ่ะครับมันคือมันปล่อยให้เกิดอย่างนี้ได้ยังไงส่วนต่าง 68,000 ล้านบาทจากการประมูล2ครั้งถึงแม้ท่านจะบอกว่าการเปิดซองต่อหน้าสาธารณะตอนนั้นเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวนน่ะคือท่านถือว่าไม่เป็นทางการแต่มันก็คือก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐนะครับอย่างไรก็ตามเอาสไลด์เดิมขึ้นนะครับ4พฤศจิกาอันนี้คือข้อมูลใหม่ที่เมื่อกี้ท่านชี้แจงแล้วท่านยังไม่ทราบก็คือไอ้เรื่องคดีอาญาของตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ไปถึงศาลอุทธรณ์แล้วศาลอุทธรณ์พิพากษากลับนะครับก็พูดง่ายเรื่องกลับไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตนะครับงั้นไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับก็วันนี้ถือว่าท่านรับทราบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมก็เลยไปสไลด์ถัดไปที่เป็นแนวทางปฏิบัติของกพ.นะครับตามหนังสือนร1011/22ลงวันที่18 ตุลา 67ข้อความตามภาพเลยนะครับท่านแคปหน้าจอแล้วท่านอ่านรายละเอียดเลยผมไม่ได้แต่งเองอันนี้คือข้อความที่ชัดเจนจากกพ.ระบุไว้ชัดเจนครับว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะกรณีนี้คือเรื่องถึงศาลกำลังพิจารณาผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วในจำเลย7คนบางคนเป็นบอร์ดรฟม.บางคนเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆแต่มีอธิบดีที่ปัจจุบันเป็นอธิบดีในสังกัดของท่านสิริพงษ์เองด้วยนอกจากในท่านพิพัฒน์เนี่ยท่านจะเอายังไงท่านอย่าลืมนะครับว่านายกเคยบอกท่านไว้ยังไงครับนายกบอกว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยผมเอาข้อความชัดๆมาให้ท่านดูแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคำถามคือท่านจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกพ.หรือไม่จะสั่งการให้ข้าราชการที่ร่วมกระทำความเสียหายกับต่อประเทศเนี่ยที่ยังไม่เกษียณเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขอบคุณครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีตอบครับท่านมีเวลาอยู่5นาที26นาทีแล้วก็เหลือคำถามของท่านผู้ถามอีกอยู่1คำถามนะครับเชิญตอบครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมสื่อพงษ์อังคสกุลเกียรติครับขอตอบท่านสุรเชษฐ์นะครับต้องขอบคุณท่านนะครับที่ได้กรุณาส่งข้อมูลให้กับผมนะครับซึ่งผมยืนยันกับท่านนะครับว่านโยบายของท่านนายกที่ให้ไว้กับครม.ทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำการใดๆก็ตาม ให้ปิดชื่อนะครับแล้วก็ถือพฤติกรรมนะครับดังนั้นเมื่อท่านให้ข้อมูลผมมาผมก็จะไปดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบกฎหมายอำนาจหน้าที่ที่ผมดำเนินการได้ให้ครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการนะครับไม่ให้ตกหล่นเลยนะครับและผมก็ต้องเรียนท่านว่าผมทำตามที่กฎหมายให้อำนาจผมทำนะครับและผมก็ไม่สามารถทำเกินอำนาจที่กฎหมายให้อำนาจผมทำได้ฉะนั้นข้อมูลที่ท่านให้ผมก็จะดำไปดำเนินการให้ครบถ้วนครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านสุเชษฐ์คำถามที่3ครับเชิญครับ
4: ครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่รับปากรับทราบแล้วนะครับแล้วก็จะนำไปดำเนินการผมไม่อยากให้ท่านโดน157ซะเองนะไม่งั้นท่านก็หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอ่ะที่มันควรจะทำแล้วท่านไม่ทำนะท่านจะผิด157ซะเองแล้วท่านก็ควรจะปิดชื่อถือพฤติการจริงๆนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเป็นเด็กนายหนูหรือเด็กพี่เนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายกับรัฐมากต่อไปสายสีม่วงนี่กำลังจะมานะครับนี่ยังไม่นับเรื่องที่จะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าอะไรหลากสีอีกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันสองเจ้าเขายอมความไหมยังที่จะซื้อคืนอะไรกันเนี่ยก็นับไปดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่ฝากท่านไว้นะครับก็ขอสไลด์เรื่องของระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่นะครับคือที่เขาเซ็นกันไปเนี่ยมันมีฝังระเบิดเวลาไว้ในปีที่11ครับท่านดูสิครับมันก็เริ่มต้นมาที่ประมาณ15ถึง45บาทนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นตามเงินเฟ้ออันนี้คือตามสัญญาเลยนะครับแต่ระเบิดเวลาที่ฝังไว้เนี่ยมันอยู่ที่ปีที่11นะครับคือมันจะก้าวกระโดดจาก17ถึง50บาทในปีที่10วันรุ่งขึ้นปรับไปเป็น23ถึง83บาทคือประชาชนเดือดร้อนแน่นอนครับคือณวันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าถ้าท่านไม่ทำประชาชนก็เดือดร้อนถ้าท่านทำมันก็จะเกิดความเสียหายอีกแบบหรือว่าอาจจะโดนฟ้องค่าโง่อะไรมานะครับก็ฝากไว้นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะถามนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคำถามท่านนะครับว่าจากภาพนี้ท่านดูชัดๆนะครับว่าท่านเห็นหรือยังว่ามันเป็นปัญหาที่ฝังไว้โดยคณะกรรมการคัดเลือกแล้วมันจะเป็นระเบิดเวลาที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเมื่อมันเดินตามสัญญาไปถึงปีที่11ก็ท่านเห็นยังครับท่านเห็นยังครับว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็จะสั่งลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรหรือจะเก็บเอาไว้ปล่อยให้ไปหากินต่อโดยอ้างเหตุค่าโดยสารแพงแล้วก็จะมาซื้อคืนสัมปทานกันท่านจะยังไงครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
3: ครับขอบกับเรียนท่านประธานครับขอบคุณท่านสุรเชษฐ์นะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลผมเห็นที่ท่านนำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เห็นข้อมูลครบถ้วนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำสิ่งที่ท่านนำมานะครับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็จะนำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการที่ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้นะครับของท่านจะไม่หล่นหายไปไหนนะครับก็จะมีคำตอบนะครับที่ทำให้ท่านได้เห็นว่าการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมในเรื่องต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่านโยบายแนวทางของเราตอนนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่มีเรื่องตั๋วร่วมแล้วเรื่องค่าโดยสารต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการเอามาปรับปรุงเอามาพูดคุยนะครับเอามาดำเนินการให้เป็นภาระกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับจบกระทู้ถามสด
4: เลยครับขอบคุณสั้นๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามผมแสดงให้ปรากฏในสภานะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารที่ผมถึงวันพูดถึงวันนี้ฉบับเต็มนะครับรวมถึงแนวทางปฏิบัติจากกพ.ให้ท่านกับมือนะครับเดี๋ยวท่านลงจากบัลลังก์ผมจะให้กับมือเพื่อท่านส่งไปให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบรวมถึงบางตำแหน่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ท่านโดน157ซะเองนะครับขอบคุณครับ
1: ครับจบกระทู้3สดด้วยวาจานะครับต่อไปเป็นกระทู้3ทั่วไปนะครับกระทู้3ทั่วไปที่ 1.2.1 กระทู้3ที่17เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของท่านพงษ์มนูทองหนักถามนายกรัฐมนตรีด้วยสำนัก งานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งกระทู้เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านผู้ถามท่านคงมนูทองหนักเชิญถามครับ
5: ครับกับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพงษ์ทองหนักภูมิใจไทยวังทองเนินปางจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในวันนี้และต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีมาตอบกระทู้ของผมในวันนี้อย่างไรก็ดีขอเรียนท่านประธานจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างพื้นที่เขตภาคทิศเหนือของจังหวัดพิษณุโลกนี้ก็ติดกับอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ราบสูงภาคทางตะวันออกของจังหวัดก็ติดภูเขาทางด้านเพชรบูรณ์ทิศใต้ทิศตะวันตกส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมขังดังนั้นเองพอฤดูฝนเนี่ยน้ำเหนือไหลบ่าลงมาก็จะมาผ่านลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นจังหวัดพิษณุโลกที่รองรับน้ำจากภาคเหนือมาเมื่อมีฝนตกบ่อยหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝนค่อนข้างมากบางพื้นที่เวลาฤดูแล้งก็แล้งจนไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคดังนั้นวันนี้ก็จะขอถามกระทู้กับท่านนายกก่อนที่จะถามท่านประธานไปยังท่านรองนายกซึ่งเป็นตัวแทนท่านนายกก็จะขออธิบายสั้นๆถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ตอบกระทู้คือท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีจะได้เข้าใจในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกสักเล็กน้อยเดิมนั้นในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีน้ำท่วมเป็นประจำในบางพื้นที่แต่ว่าไม่มากมายไม่มากขนาดนี้แต่พอพ.ศ. 2554โดยประมาณมีน้ำท่วมใหญ่จากพายุนากิสก็ท่วมหลายจังหวัดแม้แต่เครื่องบินที่อยู่บนฟ้าจอดอยู่โดนเมืองก็ยังถูกน้ำท่วมได้ดังนั้นเองรัฐบาลในยุคนั้นก็หาพื้นที่รับน้ำพื้นที่แก้มลิงต่างๆและหนึ่งในพื้นที่รับน้ำก็คืออำเภอบางระกำหลายคนก็เลยตั้งว่าเป็นบางระกำโมเดลก่อนหน้านี้พี่น้องบางระกำก็น้ำท่วมอยู่แล้วแต่ว่าท่วมระยะ1เดือนหรือ10 20วันน้ำก็จะแห้งแต่หลังจากที่เกิดบารกรรมโมเดลพี่น้องบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกผมได้รับความทุกข์ระทมมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมพี่น้องที่อยู่ในเขตบารกรรมโมเดลนานมากเป็นเวลาประมาณ3เดือนน้ำไม่ลดและพี่น้องในเขตบารกรรมโมเดลก็ไม่ได้รับการตอบแทนจากภาครัฐบาลแต่อย่างใดในการชดเชยค่าเสียหายและเดือดร้อนไปอย่างยิ่งกว่านั้นพี่น้องที่อยู่รอบๆบารกรรมโมเดลไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านกลางตำบลพายุพลตำบลท่าทองท่าโพที่อยู่นอกบารกรรมโมเดลทำนาปรากฏว่าปีที่แล้วน้ำในบารกรรมโมเดลไม่ยอมลดปกติแล้วเดือนตุลาเขาจะต้องระบายน้ำจากบารกรรมโมเดลสู่ภาคกลางแต่ปีที่แล้วเขากลัวว่าน้ำจะท่วมพื้นที่เศรษฐกิจก็กักน้ำไว้ทำให้ประชาชนที่ทำนาในรอบๆบารกรรมโมเดลนาเสียหายหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เกิดความเดือดร้อนและไม่สามารถที่จะได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐดังนั้นเองเนี่ยก็ทำให้พี่น้องรอบๆบารกรรมโมเดลนั้นเดือดร้อนจริงๆแล้วรอบๆบารกรรมโมเดลเนี่ยตำบลบ้านกลางก็ดีพายุพลก็ดีท่าทองท่าโพก็ดีรวมทั้งพื้นที่บารกรรมโมเดลเลยไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งของผมแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเกิดเป็นคนพิษณุโลกเห็นพี่น้องจังหวัดผมเดือดร้อนก็อดทนไม่ได้จึงต้องมาตั้งกระทู้ถามรัฐบาลนะครับว่าจะทำอย่างไรในอนาคตต่อไปกับบารกรรมโมเดลแห่งนี้ดังนั้นวันนี้ก็จะถามไปยังท่านประธานนะครับผ่านไปท่านรองนายกท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะครับว่าวันนี้คำตอบของท่าน ผมไม่ขอเป็นที่ถูกใจขอว่าหลังจากท่านตอบผมแล้วไปดำเนินการทำให้พี่น้องที่อยู่ในบางกรรมโมเดลพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกของผมได้เกิดประโยชน์มีความผาสุกผมก็พอใจดังนั้นคำถามที่หนึ่งที่ถามท่านประธานไปยังรัฐบาลนั่นคือว่ารัฐบาลมีแผนงานหรือมาตรการเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืนอย่างไรและมีแผนงานรองรับมวลน้ำที่ระบายมาจากจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนสู่จังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่บารกรรมโมเดลประกอบกับมีพายุฝนหรือฝนตกหนักทำให้พื้นที่ต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้งซึ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและทำให้มีปัญหาทุกๆพื้นที่ยันเองขอทราบรายละเอียดด้วยครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรองนายกตอบครับ
6: ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะรัฐรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับท่านพงษ์มโนทองหนักท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพิษณุโลกในนามของพรรคภูมิใจไทยท่านได้กรุณามีข้อห่วงใยถามเป็นกระทู้ถามในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็เรียนกับเป็นท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอะไรแปลกๆอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมกับน้ำแล้งซึ่งมีหลายพื้นที่ที่เกิดที่เดียวกันมาโดยตลอดปีน้ำท่วมน้ำก็ท่วมเวลาปีพ้นน้ำท่วมไปพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยทำการเกษตรไม่ได้เลยเพราะว่ามันแล้งเป็นวัฏจักรของเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเป็นผู้แทนราษฎรก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกว่ามันมีทั้งท่วมซ้ำซากแล้วก็แรงซ้ำซากนะครับผมเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นข้อมูลว่าจังหวัดพิษณุโลกเองมีพื้นที่ประมาณ 9.7 ล้านไร่มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณ 2.59 ล้านไร่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ 3.51 ล้านไร่นะครับมีพื้นที่ที่พัฒนาเป็นด้านชลประทานแล้วนะฮะ 1.08ล้านไร่นะครับมีพื้นที่อยู่ในสองลุ่มน้ำด้วยกันคือลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำยมเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำยมอยู่ 15% แล้วก็พื้นที่ลุ่มน้ำน่านอยู่ประมาณ 85% มีปริมาณฝนตกรายปีโดยเฉลี่ย 1,332 มิลลิลิตรอันนี้ต่อปีแล้วก็มีปริมาณน้ำท่ารายปีอยู่ประมาณ 11,167 ล้านลูกบาศก์เมตรมีลำน้ำที่สำคัญอยู่หลายแม่น้ำด้วยกันเช่นแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำแควน้อยตะกี้ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าเป็นจังหวัดเดียวซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณ 1,136,900 ไร่เศษแล้วก็มีพื้นที่แล้งซ้ำซากอยู่ในจังหวัดเดียวกันอีก 2,125,711 ไร่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมมั่นใจว่าท่านผู้แทนราษฎรท่านก็มีความกังวลมีแล้วก็มีความห่วงใยได้ถามกระทู้ว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ย มันจะทำยังไงนะครับโดยจังหวัดซึ่งมีสภาพสองสภาพไปอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ก็ถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่รับน้ำน้อยกว่าน้ำที่มาจังหวัดพิษณุโลกเองก็เช่นเดียวกันนะครับที่น้ำท่วมเพราะว่าขาดแหล่งกักเก็บน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำต่างๆป่าไม้มีบางส่วนถูกทำลายมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเวลาน้ำมาก็จะไหลหลากมาท่วมตลิ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำวังทองน้ำสาขาทั้งหลายก็ไหลท่วมพื้นที่การเกษตรชุมชนเมืองอันนี้คือปัญหาที่บอกว่าน้ำมันท่วมเพราะว่าพื้นที่รับน้ำทั้งหลายในจังหวัดมีน้อยนะครับที่รับลุ่มบริเวณอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอวัดโบดอำเภอพรหมพิมานอำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่มหรือแม้แต่อำเภอบางละกำที่ท่านได้พูดถึงว่าแค่ชื่อเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคงไม่ใช่อำเภอที่มีความสุขหรอกครับเป็นอำเภอที่ชื่อมันก็บอกว่าต้องรับทุกเพราะน้ำทั้งหลายมันไปหลักไปกองอยู่จนเรียกว่าบางละกำก็จะกลายเป็นเงินแก้มลิงอันหนึ่งที่เป็นประชาชนต้องรับสภาพในช่วงที่มีน้ำไหลหลากมากน้ำเกินกว่าพื้นที่กักเก็บที่เรียกว่าเป็นน้ำท่วมพิษณุโลกเองยังมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอีกขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเห็นไหมครับตอนหน้าน้ำเยอะแยะเลยไหลหลากท่วมที่ชาวบ้านเร่งระบายออกไปแต่ยังมีพื้นที่ที่ไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคอีกก็เนื่องจากไม่มีที่กักเก็บน้ำอีกคือน้ำมาเยอะไม่มีที่กักเก็บหรือที่กักเก็บมันน้อยเวลาหน้าแล้งน้ำที่เก็บน้อยมันก็ไม่พอใช้มันก็กลายเป็นปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันของจังหวัดซึ่งมีลุ่มน้ำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำเภอนครไทยอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอวังทองอำเภอโนนมะปรางอำเภอชาติการอำเภอวัดโบดอำเภอพรหมพิมานอำเภอบางกระทุ่มแม้แต่อำเภอบางละกำเดียงตะเกียละกำเรื่องน้ำท่วมเดี๋ยวนี้ก็จะละกำเรื่องน้ำแล้งต่อไปอีกอันนี้ผมเรียนถึงท่านประธานนะครับว่าจริงๆรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาบอกว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือปัจจัยสำคัญในการที่จะดำรงชีวิตน้ำคือสิ่งที่ทำให้คนมีรายได้มีอาชีพบ้านเราอาชีพส่วนหลักส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเรื่องการเกษตรมีน้ำมีเงินมีน้ำมีอาชีพนะครับรัฐบาลมีการมีแผนบูรณาการกันแผนแม่บทคือมีการศึกษาแผนแม่บทมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่บอกว่ากำหนดเป็น20ปีมีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยนะครับตั้งแต่ปี2566ถึง2580นะครับสิ่งที่มีการแผนการปรับบริหารจัดการน้ำก็มีการประกาศในประกาศจุดกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับ29สิงหาคม2567กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลและพลวัตเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในทุกมิติซึ่งมีเป้าหมายในการภาพรวม5ด้านด้วยกันด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำและด้านการบริหารจัดการน้ำโดยมีทางในการแก้ไขปัญหาน้ำ

ด้านที่3การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเพื่อลดความเสียหายชีวิตทรัพย์สินผลกระทบต่อชีวิตต่อเศรษฐกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัววันนี้อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับตัววันนี้มีข่าวเรื่องเอลนิโญบอกว่าจะแรงแต่ว่าฝนตกทุกวันนะครับแต่นี่เป็นเรื่องของการพยากรณ์ในสิ่งที่จะคาดหมายว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละปีละปีนะครับสำหรับในปี2569ถึง2570มีสรุปแผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยเรามีแผนงานโครงการซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับที่ไปทั่วโลกเรามีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในปี2569จำนวนทั้งสิ้น199รายการงบประมาณ900ล้านเศษ900ล้านเศษดำเนินการโดย8หน่วยงานด้วยกันที่ต้องไประลมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกองบัญชาการกองทัพไทยองค์กรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดอันนี้ต้องบูรณาการกันและกำหนดผลสัมฤทธิ์ว่าจะต้องมีปริมาตรน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 3.41 ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนรับประโยชน์ 3,901 ครัวเรือนมีโครงการที่ยกตัวอย่างที่ทำคือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองห้วยไก่ต่อพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่6บ้านห้วยตำบลศรีพรมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่รับประโยชน์800ไร่ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.51 ลูกบาศก์เมตรนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขในเรื่องของปัญหาเรื่องของภัยแล้งสำหรับปี2570มีแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากกนช.กนช.นี่ก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องบูรณาการทุกหน่วยงานเรื่องของการใช้งบประมาณทั้งหลายในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำอย่างเป็นระบบทุกหน่วยงานถ้าจะเสนอขอเกี่ยวเรื่องน้ำก็จะผ่านความเห็นชอบจากกนช.นะครับเพื่อไม่ให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยทำงานซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ทำงานเป็นระบบเป็นไปตามเรียกว่ามีการวางแผนเรียกผังน้ำระบบการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแต่ละหน่วยงานนั้นสามารถแก้ไขเป็นแบบมีเป็นแบบบูรณาการเป็นรูปธรรมร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับกระบวนการในการดำเนินการทั้งหลายนะครับในปี70นั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านกนช.แล้วมีทั้งสิ้น213รายการก็ประมาณทั้งสิ้นประมาณ 2,235 ล้านบาทเศษแต่ยังไงก็แล้วแต่ปี70นั้นก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของทั้งโรงพยาบาลแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเพื่อให้ความเป็นชอบในการพิจารณางบประมาณต่อไปก็ดำเนินการอยู่ใน5หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เช่นเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็คาดหมายนะครับว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 100,000 นะครับ 4,835 ไร่โครเรือนรับประโยชน์ 16,23 โครเรือนอันนี้เป็นแนวทางที่เราต้องรีกับเรียนท่านประธานสมาชิกว่ามีแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับในการแก้ไขทั้งปัญหาเรื่องของแล้งและปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับสำหรับในปีงบประมาณปี2569นี้นะครับซึ่งใช้แล้วเนี่ยนะครับมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่จำนวน62รายการงบประมาณทั้งสิ้น449ล้านบาทเศษนะครับก็ดำเนินการโดยหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกัน

0: ะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับหวังผลสำเร็จในเรื่องของการป้องกันนะครับได้ทั้งสิ้น 18,125 ไร่ป้องกันตลิ่งพังอยู่2,900เมตรนะครับตัวอย่างโครงการเช่นโครงการประตูระบายน้ำท่ามะขามอาคารประกอบตำบลบ้านไผ่อำเภอกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนี่ก็เป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับปรับแผนดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ร่วมไปด้วยความเรียบร้อยในปี2570มีแผนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรชเช่นเดียวกันอีก102รายการจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับก็ต้องอยู่ในกระบวนการของงบประมาณในการที่จะนำเสนอในการพิจารณางบประมาณที่จะต้องผ่านสภาให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จะได้รับการป้องกันอยู่ประมาณ 68,422 ไร่คูณรับประโยชน์ 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการตัวอย่างซึ่งอยากเรียนท่านประธานถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ความห่วงใยสำหรับแผนการรองรับมวลน้ำที่ระบายจากทางภาคเหนือผมเรียนท่านประธานว่าพิษณุโลกก็เป็นจังหวัดซึ่งเป็นที่รองรับน้ำจากด้านบนนะครับจากแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะครับไหลมาบรรจบกันนะครับแล้วก็มารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับข้างบนนี้หลายนะแม่น้ำหลายสาขาด้วยกันแต่ว่าเวลาจะลงไปเจ้าพระยานั้นเนี่ยเหลือสายเดียวเพราะนั้นโอกาสที่น้ำจะท่วมเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับถ้าพื้นที่รับน้ำทั้งหลายถูกทำลายนะครับพื้นที่ระบายน้ำไม่ได้รับการแก้ไขนะครับสำหรับเรื่องของแผนการรองรับประมวลน้ำที่ระบายจากทางภาคเหนือเนี่ยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เรียกกนช.นะครับได้มีมติมาตรการรับมือฤดูฝนนะครับมีมาตรการประชุมกันไปแล้วนะครับและเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแนวทางนะครับโดยมีรายละเอียดที่ต้องกลับเปลี่ยนท่านประธานสมาชิกดังนี้นะครับมาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่น้ำที่ฝนทิ้งช่วงมาตรการที่2ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำและกลุ่มน้ำมาตรการที่3เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วงมาตรการที่4ตรวจสอบตามมติความมั่นคงความปลอดภัยคันกั้นน้ำทำนบผนังกั้นน้ำต่างๆให้สามารถรองรับน้ำในรูน้ำหลักได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยเร่งพัฒนาและกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทในช่วงปลายฤดูฝนสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการติดตามเฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำมาตรการที่9ติดตามประเมินผลมาตรการให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนั้นเป็นมาตรการที่จะนำเข้าครม.เพื่อกำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำนั้นบูรณาการกันและเตรียมมาตรการตามที่กำหนดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเองก็จะตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับหากคาดว่าจะมีสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและแจ้งข้อมูลต่อไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอันนี้ก็ที่เราบอกว่ามีการแจ้งเตือนไปในมือถือกระแสบอร์ดแคสต์แต่ว่าการจะแจ้งเตือนไปในเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะครับข้อมูลที่จะแจ้งเตือนนั้นก็ต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็ต้องมีเวลาในการที่จะเตือนให้ประชาชนได้เตรียมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางปัจจุบันมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและมาตรการเชิงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในแม่น้ำยมและแม่น้ำลุ่มน้ำน่านอย่างเป็นระบบที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าจังหวัดพิษณุโลก มีลุ่มน้ำสำคัญคือลุ่มน้ำยมกับลุ่มน้ำน่านซึ่งมันลงมาจากที่ด้านบนนะครับแล้วก็ความลาดเอียงของลุ่มน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับแล้วมันก็จะมาลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกระทบกับชุมชนเมืองต่างๆนะครับวันนี้เรามีแนวทางในการแก้ไขนะครับปรับระบบนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านอย่างเป็นระบบดังนี้นะครับ1มาตรการบูรณาการจัดการน้ำลุ่มน้ำยมน่านและการตัดยอดน้ำเพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำทางภาคเหนือตอนบนที่ไหลหลากลงมาสู่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกมีการใช้แผนบริหารจัดการน้ำเหนือบริเวณประตูน้ำระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์นะครับเพื่อหน่วงและกระจายน้ำอันนี้ก็ต้องการให้น้ำมันไม่กระจุกตัวนะครับการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำตัดยอดน้ำจากแม่น้ำยมไประบายลงแม่น้ำน่านโดยผันน้ำจากภาคฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะครับโดยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมให้เป็น200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีการระบายน้ำผ่านแม่น้ำยมสายเก่าในอัตราสูงสุดนะครับให้ได้ถึง150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีการผ่านน้ำเข้าระบบคลองก้างปลาซ้ายขวาของแม่น้ำยมฝั่งซ้ายนี่80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีฝั่งขวานี่50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านน้ำถ้าเราไม่ทำอย่างนี้น้ำแม่น้ำยมก็จะลงมาที่ชุมชนเมืองของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในจังหวัดในขณะเดียวกันที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่องของโครงการบางระกำโมเดลนะครับอันนี้ก็ทางภาครัฐภาคเอกชนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของพื้นที่รับน้ำอย่างไรแล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์จากพื้นที่รับน้ำนั้นอย่างไรนะครับโดยไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจความเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็มีการบูรณาการพื้นที่ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำนะครับที่เราบอกว่าระกำบางระกำก็จะเป็นเหมือนแก้มลิงนะครับแต่ว่าเราต้องใช้แก้มลิงเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในช่วงไหนนะครับเราจำเป็นต้องมีการปรับปฏิทินมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ในโครงการเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีเร็วขึ้นหมายความว่าปลูกให้มันเร็วก่อนที่น้ำจะมานะครับก็ไปเริ่มต้นที่เดือนเมษานะครับเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วและเสร็จไปในเดือนสิงหาคมก่อนเข้าสู่ช่วงวิกฤตฤดูน้ำหลากนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วภาครัฐก็จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับที่เอาพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ต้องฝากขอบคุณพี่น้องชาวบางระกำด้วยนะครับที่ต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อหน่วงน้ำเรามีตัวเลขอยู่ว่าประมาณสัก400ล้านลูกบาศก์เมตรตัดยอดน้ำชะลอการไหลของน้ำนะครับแล้วลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างนะครับเพราะถ้าเราปล่อยน้ำไปมันก็จะไปตอนล่างอาจจะไปถึงกรุงเทพมหานครอีกนะครับเพราะว่าหลายลุ่มน้ำก็มารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาเข้ากรุงเทพเองเนี่ยจะได้มีปริมาณน้ำได้ไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์ต่อวินาทีเราก็ต้องตัดต้นน้ำอย่างนี้นะครับเพื่อให้พื้นที่ด้านล่างนั้นสามารถที่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำนะครับสำหรับแผนงานและมาตรการการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นนะครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและปัญหาอุทกภัยในแม่น้ำยมอันนี้เรามีแผนนะครับมันไม่ใช่ว่าเรื่องแก้ปัญหาอย่างเดียวนะครับรัฐบาลได้มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่แม่น้ำยมฝั่งขวาตั้งแต่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีแผนงานดำเนินการของกรมชลประทานตั้งแต่ปี2568ถึง2571จำนวนทั้งสิ้น13โครงการวงเงิน965ล้านบาทแบ่งเป็นช่วงปี68ถึง69 4โครงการนะครับทำเรื่องประตูระบายน้ำทำระบบระบายน้ำทำประตูระบายน้ำนิคมพัฒนาระบบระบายน้ำบ้านทุ่งอ้ายโฮนะครับช่วงปี70ถึง71มีแผนดำเนินการจำนวนอีก9โครงการประกอบด้วยก่อสร้างประตูระบายน้ำ4แห่งระบบระบายน้ำ3แห่งนะครับอาคารบังคับน้ำ1แห่ง นะครับแล้วก็คันกั้นน้ำหนึ่งแห่งนะครับแล้วก็มีการทำประตูระบายน้ำคลองกรุงตรักนะครับอาคารบังคับน้ำคลองบึงแห่งระบบระบายน้ำบ้านหนองไผ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นแผนงานโครงการที่ผมต้องกลับเรียนท่านประธานถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ท่านห่วงใยมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ลุ่มน้ำยมมีแผนเร่งรัดการพัฒนาการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำรุ่มตอนบนตอนกลางตอนล่างนะครับมีการบรรเทาทุกขภัยการบรรเทาทุกขภัยจังหวัดพิษณุโลกที่สำคัญโดยการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำลุ่มน้ำวังทองซึ่งยังไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำที่วังทองนี่เวลาหน้าแล้งแล้งนะครับนาลานาแล้งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ว่ามีท่วมมีแล้งนะครับอันนี้เราก็ต้องมีการไปพัฒนาสร้างเรียกว่าสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยแยงความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำห้วยระเบยนะครับความจุประมาณ70ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำคลองวังชมพูอันนี้ก็87ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกว่าไม่ใช่แค่พิษณุโลกนะครับต่อไปนี้เนี่ยในทุกจังหวัดเองเนี่ยนะครับผมในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องสธนช.เนี่ยกำชับเลยนะครับว่าต่อไปนี้ให้แต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นทั้งหลายเร่งรัดตรวจดูพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหลายนะครับแล้วก็เร่งเสนอโครงการนะครับพัฒนาแหล่งน้ำเหล่านั้นนะครับให้มันหมดให้ได้นะครับก็เรียกโครงการขนมครกโครงการเว้ยหนองคลองบึงนะครับแล้วก็ยังกำหนดหลักเกณฑ์ไปด้วยนะครับว่าไม่ให้ขุดสะสมหนองทำลายพื้นที่รับน้ำธรรมชาติพื้นที่มันใหญ่นะครับขุดดินขุดสระแล้วไม่รู้จะเอาดินไปไหนนะครับก็เลยเอาดินไปถมทับที่รับน้ำเวลาน้ำมาเยอะไม่มีที่เก็บน้ำน้ำก็ท่วมเวลาหน้าแล้งเก็บน้ำน้อยน้ำก็แล้งวันนี้ผมก็กำชับไปนะครับแล้วก็ไปหาพื้นที่ที่จะต้องทำแก้มลิงในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นที่บริหารจัดการน้ำนะครับเพราะบ้านเราจริงๆแล้วโดยภาพรวมนั้นไม่ได้น้ำแรงอะไรเลยนะครับแต่เราบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในประเทศเราเนี่ยให้เป็นระบบยังไม่ได้นะครับผมผ่านไปอำเภอจังหวัดหนองคายห้วยหลวงนี่ก็แปลกเอาน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าประเทศไทยนะครับดูดน้ำจากแม่น้ำโขงมาแต่เวลาดูดเองไม่ได้ต้องปล่อยให้มีทำหนองเป็นห้วยเนี่ยที่มันท้องของห้วยเนี่ยนะครับเป็นคลองส่งน้ำเนี่ยมันต่ำกว่าท้องของแม่น้ำโขงน้ำไหลเข้ามาและดูดน้ำออกมาตั้งใจจะไปกรุงบวาปีไปลำปงลำเปาแต่ขณะเดียวกันแม่น้ำสงครามที่อยู่แถวสกลนครนะครับน้ำไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ทำไมเราไม่บริหารจัดการน้ำนะครับที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่เป็นภาระกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับหรือโครงการฟื้นฟูปรับปรุงน้ำยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอันนี้ก็จากประตูระบายน้ำบ้านบางยางซ้ายนะครับตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับอันนี้ก็เพิ่มปริมาณการระบายน้ำเพื่อเร่งการระบายให้ได้สูงสุดถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยมสายเก่าจากเดิมเคย150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เพิ่มเป็น200อันนี้คือมาตรการในการที่จะลงไปช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและน้ำแรงที่จะมีขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง DR15 นะครับจากเดิมเคยระบายได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกก็ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกราบเรียนท่านประธานก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งที่จะมีขึ้นตามที่ท่านสมาชิกได้ห่วงใยได้ถามนะครับเป็นแนวทางที่จะทำแล้วจะเกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อๆไปอันนี้ก็เรียนท่านประธานเป็นข้อมูลนะครับต่อไปครับขอบคุณครับในคำถามข้อที่1ครับ
1: ท่านสมาชิกมีอะไรจะถามอีกไหม
2: เอามีสิครับยังไม่ได้ถามข้อที่สองเลยครับ
1: อาเชิญค่ะ
2: ครับต้องขอบคุณท่านประธานครับไปยังท่านรองนายก ท่านก็ตอบเสียเยอะเลยครับไปถึงอีสานเลยครับเอาแค่พี่โซ่ก็พอนะครับท่านครับอย่างไรก็ดีก็มีพี่น้องจังหวัดพี่โซ่ผมก็ส่งไลน์มาบอกว่าเป็นหลักวิชาการที่ท่านตอบผมมาทุกคนก็เข้าใจครับเอาไว้วันหลังเวลาน้ำท่วมจริงๆพี่น้องพี่โซ่ส่งไลน์มาเมื่อกี้บอกว่าให้ผมเชิญท่านรองนายกไปนั่งเรือกับผมด้วยนะครับท่านรองนายกครับสำหรับคำถามที่สองนะครับเมื่อกี้เป็นพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผมนะคืออำเภอวังทองกับอำเภอเหนือปางเช่นกันครับอำเภอวังทองเวลาหน้าน้ำน้ำเยอะมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์มาจากทุ่งมาจากทุ่งแสลงหลวงก็ดีอะไรก็ดีลงมาน้ำวังทองมาท่วมตำบลแข่งโสภามาวังน้อยแอนมาวังทองมาวังพิกุลนะครับสองฝั่งนะน้ำก็ชอบล้นตลิ่งแล้วก็บางที่ตลิ่งที่มันแคบมันเบาบางก็จะหักน้ำจะท่วมไร่นาของพี่น้องราษฎรเนี่ยปกติแล้วเคยขอทำพนังกั้นน้ำจากแคววังทองตำบลวังพิกุลมาไปตำบลบึงพระเขตเมืองเนี่ยรัฐบาลเคยอนุมัติมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าพอดีกรมบัญชีกลางส่งเงินไปช้าก็ทำให้งบประมาณตกทำให้เกิดความเสียหายจริงๆแล้วพนังกั้นน้ำตำบลพิกุลอำเภอวังทองเนี่ยใช้งบประมาณสองฝั่งน้ำเนี่ยประมาณ50กว่าล้านแต่ทุกปีที่น้ำล้นตลิ่งหรือตลิ่งพังไปท่วมไร่นาของราษฎรปีนึงเสียหายไปร้อยล้านเพราะฉะนั้นถึงเนี้ยเวลาเราทำเนี่ยมันจะคุ้มค่าการลงทุนกับสำหรับพี่น้องวังทองไปอย่างยิ่งและประการที่สองคือของผมเนี่ยก็จะมีสองลุ่มน้ำเล็กๆคือลุ่มน้ำเข็กของวังทองกับลุ่มน้ำชมพูส่วนแม่น้ำลุ่มน้ำชมพูเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วตำบลชมพูตำบลท่ามือรามพันชลีจะเป็นผู้ได้รับน้ำนี้เวลาหน้าฝนฝนตกจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงปีไหนน้ำน้อยก็ไม่ได้ถ้าปีไหนน้ำเยอะก็ท่วมบ้านเรือนราษฎรประเภทท่วมหลังคารถเลยแต่ว่าประเภทน้ำหลากท่วมประมาณสักวันสองวันก็หายไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพูเราไม่มีอ่างเก็บน้ำเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องราษฎรในเขตเลือกตั้งผมตำบลชมพูอำเภอเนินปางก็ประสงค์อยากได้อ่างเก็บน้ำนะแถวตำบลชมพูก็ดีอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำป่าท่ามือรามก็ดีเพื่อเป็นการหน่วงน้ำในฤดูฝนเพื่อให้การน้ำท่วมได้ท่วมน้อยลงเวลาน้ำแล้งจะได้มีน้ำในการอุปโภคบริโภคเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยก็อยากจะถามไปยังท่านประธานไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาตอบประตูแทนท่านนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลมีโครงการหรือแผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการระบายน้ำการจัดน้ำลำน้ำสาขาได้แก่ลำน้ำเข็กบริเวณอำเภอวังทองพื้นที่ของคลองชมพูอำเภอเนินปางและพื้นที่ที่รับน้ำจากคลองชมพูอำเภอเนินปางคืออำเภอบางทุ่มอย่างไรและรัฐบาลมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระยะยาวอย่างไรในพื้นที่อำเภอวังทองและอำเภอเนินปางขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรองนายกค่ะ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมฝั่งนี้ครับ
1: ท่านประธานครับ
3: ผมรมดอนบรรจอครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอประท้วงท่านประธานครับข้อบังคับข้อที่9นะครับขอให้ควบคุมการประชุมครับท่านประธานท่านประธานครับต้องปรึกษาท่านประธานอย่างนี้ครับคือท่านรัฐมนตรีผู้ตอบใช้เวลาไปถึง29นาที7วินาทีไปแล้วครับท่านประธานผมทราบดีครับท่านประธานซีเรียสมากเรื่องเวลาแต่รอบนี้ไม่แน่ใจว่าท่านประธานประเมินยังไงอยากให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยครับเพราะว่าจริงๆน่าจะเกินเวลาไปเยอะแล้วมันจะกระทบกับเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านผมไม่ติดขัดนะครับกับคำถามของผู้ถามนะครับซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่ผู้ตอบเนี่ยโหขึ้นล้นไปเกินเป็นเท่าตัวเลยครับท่านประธานอยากให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยครับขอบคุณครับ
1: กระทู้ถามทั่วไปไม่ได้จำกัดเวลาค่ะท่านจริงๆถ้าท่านจะประท้วงท่านต้องประท้วงตั้งแต่15นาทีแรกนะคะก็นานๆท่านรองนายกมานะคะเดี๋ยวให้ท่านรองนายกกระชับหน่อยนะคะ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมทรงศักดิ์ทองศรีครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีให้มาตอบเรื่องของน้ำนะครับซึ่งท่านสมาชิกท่านก็ มีความตั้งใจมีความห่วงใยอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับว่าน้ำคือชีวิตน้ำเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็ต้องกราบขออภัยอาจจะตอบยาวไปนิดนึงนะครับสำหรับในคำถามข้อที่2เนี่ยนะครับผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าอย่างที่เบื้องต้นนะครับว่าจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอะไรแปลกมีทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งในคำถามข้อที่1ท่านก็จะเน้นเรื่องของน้ำท่วมนะครับในปัญหาข้อที่2ท่านก็จะพูดถึงเรื่องน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ลำน้ำสาขาลุ่มน้ำเข็กอำเภอวังทองพื้นที่คลองชมพูอำเภอเนินมะปรางและพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ผมเรียนท่านประธานและสมาชิกนะครับว่าอย่างเรียนเบื้องต้นนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับก็เรื่องแรกมันก็ต้องมีที่รับน้ำนะครับที่รับน้ำก็ต้องใช้งบประมาณในการลงไปดำเนินการตามโครงการที่กำหนดแล้วเวลาทำโครงการเรื่องของน้ำเนี่ยมันก็มีขั้นตอนในการดำเนินการมากมายตั้งแต่ฟังเสียงพี่น้องประชาชนเห็นชอบเสนอโครงการมีรูปแบบปร.4 ปร.5 นะครับเสนอโครงการมาต้องมีไทยวอเตอร์แพลนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แล้วหน่วยงานไหนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการจะเป็นกรมชลประทานหรือจะเป็นท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณลงไปสำหรับในปี2569นี้นะครับผมเรียนท่านประธานและสมาชิกว่าเรามีเรื่องที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้มีอยู่35รายการงบประมาณทั้งสิ้น147ล้านเศษนะครับดำเนินการโดย4หน่วยงานด้วยกันนะครับกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดก็มีเป้าหมายเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในการรับประโยชน์นะครับประมาณ 1,230 ไร่นะครับแล้วก็สามารถเก็บน้ำเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมได้อีก 11.14 ล้านลูกบาศก์เมตรมีเป้าหมายประชาชนรับประโยชน์115โครเรือนนะครับเช่นโครงการที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำหนองบอนนะครับพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำบำรุงแควน้อยบำรุงแทนตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมที่รับประโยชน์อีก500ไร่ปรับปรุงระบบส่งน้ำบึงหนองตงนะครับพร้อมอาคารประกอบนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่อีก500ไร่นะครับสำหรับปี2570ก็มีแผนงานโครงการนะครับซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกนช.แล้วเช่นเดียวกันอันนี้ผมเรียนนะครับว่าทุกๆโครงการที่เสนอมาเพื่อทำโครงการเกี่ยวเรื่องของแก้มลิงเรื่องของห้วยหนองคลองบึงพัฒนาพื้นที่รับน้ำทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องผ่านไปที่สทช.นะครับเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆนะครับเป็นแผนงานบูรณาการสำหรับปีนี้ก็อีก48รายการงบประมาณทั้งสิ้น644ล้านบาทเศษนะครับดำเนินการโดย5หน่วยงานเช่นเดียวกันนะครับไม่จะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ตั้งใจว่าจะมีผลพื้นที่รับประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 1,703 ไร่นะครับโครงเรือนรับประโยชน์อีก 6,000 กว่าประมาณเก็บน้ำ 4 ล้านเศษนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะอนุรักษ์ฟื้นฟู3ตำบลด้วยกันมันจะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ใกล้เคียงในกันนะครับแล้วก็เป็นงบประมาณที
1: ่ท่านรองนายกสรุปเลยค่ะ
0: ผมกำลังเรียนนะครับว่าเดี๋ยวพอท่านมีความกังวลใจว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับได้มีงบประมาณในการลงไปทำหรือไม่อย่างไรก็ต้องเรียนเบื้องต้นนะครับว่าโครงการเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับเรามีโครงการลงไปดำเนินการไปนะครับแล้วก็เรียนยืนยันกับท่านประธานที่สมาชิกนะครับว่าโครงการทุกโครงการเนี่ยเรามุ่งหมายที่จะดำเนินการเพื่อได้มีที่รับน้ำในการที่จะแก้ไขปัญหาของน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับอันนี้ผมถ้างั้นผมคงไม่ต้องไปรายละเอียดว่าแต่ละโครงการอะไรแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานหรือท่านสมาชิกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินการแก้ปัญหาก็คือว่า เราอยากจะพัฒนาพื้นที่รับน้ำนี่ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอโครงการได้โดยตรงนะครับโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมีเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับให้กับท้องถิ่นนะครับแหล่งน้ำอะไรที่มีปริมาณน้ำที่อยู่ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแต่ว่าท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับไม่สามารถมีงบประมาณไปพัฒนาพื้นที่อย่างนั้นได้เนื่องจากว่าถ้า2ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นคิวถ้าคิดเฉลี่ยคิวละ40บาทก็ประมาณ80ล้านบาทนะครับท้องถิ่นเองไม่สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ทุกหน่วยงานนะครับตั้งงบประมาณลงไปบริหารจัดการเรื่องพื้นที่รับน้ำทำแล้วยกให้ท้องถิ่นในการดูแลแล้วก็มีข้อจำกัดนะครับแล้วข้อยกเว้นในเรื่องของมูลดินทั้งหลายนะครับเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำก็คือว่าเวลาขุดด้วยหนองกองบึงแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องดินเอาไปไหนดินเป็นธนลักษณ์เป็นทรัพย์สินของหลวงนะครับทำให้โครงการหลายโครงการเนี่ยพอเราจะพัฒนาเรื่องของแก้มลิงทำเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะไม่รู้จะเอาดินไปทิ้งที่ไหนนะครับนี่ผมก็เรียนท่านประธานว่าก็กำลังหาลือร่วมกันนะครับว่าหน่วยงานตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจะยกเว้นได้ไหมนะครับเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ำเนี่ยเป็นโครงการที่เอาดินไปเลยนะครับเราจะได้แหล่งน้ำเต็มรูปแบบในการที่จะรองรับน้ำทั้งหน้าฝนหน้าแล้งนะครับหรือการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายนะครับอย่างเช่นขุดทรายแลกน้ำหรือขุดสระแลกมวลดินอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะให้ผู้รับจ้างเนี่ยเอาดินไปเลยแต่เราได้พื้นที่รับน้ำในการดูแลพี่น้องในช่วงฤดูฝนฤดูแล้งต่อไปอันนี้ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าก็โครงการทุกโครงการเรามีงบประมาณในการดำเนินการให้กับท่านนะครับตามที่ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกพงมนูรับทราบนะคะยังต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองนายกท่านสมาชิกนะคะต่อไปกระทู้ถามที่18เรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านธีรชัยพันธุมาศถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151ขอเชิญท่านธีรชัยพันธุมาศ
4: ท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาศผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราชกระบังพรรคประชาชนท่านประธานครับกระผมมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสียงสะท้อนของพี่น้องมุสลิมในเขตหนองจอกมีนบุรีราชกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมหนาแน่นที่สุดในกรุงเทพมหานครรวมทั้งพี่น้องมุสลิมของทั้งประเทศด้วยครับเพื่อนำมาตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยวันนี้เป็นวันสำคัญคือเป็นวันที่3ของเดือนซุลฮิจญะห์ที่มีพี่น้องมุสลิมชาวไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนมากประมาณ 7,037 คนท่านประธานครับความเดือดร้อนเรื่องการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมกับผมได้เคยยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแล้วถึง2ครั้งซึ่งที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการมาตอบแทน2ท่านขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านธาดาชัยเศษและท่านต่อมาคือท่านซาบิดาชัยเศษซึ่งกับผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าคำตอบและคำมั่นสัญญาที่ท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านได้เคยให้ไว้กับสภาแห่งนี้กับความเป็นจริงทางนโยบายหน้างานในปัจจุบันนั้นยังไม่เป็นอย่างที่ท่านกล่าวและให้สัญญาไว้ครับประเด็นที่ผมจำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการมีอยู่2มิติสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งเงินในกระเป๋าและสิทธิของฮุจญาตหรือผู้แสวงบุญชาวไทยประเด็นที่1ครับการประกาศราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและการตัดโอกาสเป็นการตัดโอกาสและแสวงบุญของฮุจญาตชาวไทยท่านประธานครับสืบเนื่องจากการที่อดีตรัฐมนตรีช่วยได้เคยประกาศที่สภาแห่งนี้ว่าจะควบคุมราคากลางลงมาจากเดิมที่ผมเคยกระทู้ไว้ประมาณ 280,000 ในการไปทำเขาเรียกว่าฮัทยาวคือ 40 ถึง 45 วันมันมี2 อย่างนะครับถ้าฮัทสั้น 13 ถึง 20 วันโดยท่านบอกว่าฮัทยาวเนี่ยนะครับจะให้เหลือเพียง 180,000 บาทเพื่อลดภาระประชาชนแต่ในทางปฏิบัติจริงนะครับการกดราคากลางลงมาโดยไม่ได้รื้อโครงสร้างการผูกขาดกลับกลายเป็นการส่งกระทบผลกระทบลูกโซ่ที่น่ากังวลอย่างมากครับส่งยังไงครับเพราะเมื่อราคากลางถูกปรับลดลงแต่ต้นทุนการผูกขาดภาคพื้นดินยังสูงเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดทัวร์มีการลดจำนวนวันเดินทางจากเดิมที่เคยพำนักแสวงบุญอยู่40ถึง45วันในแบบฮัทยาวบีบให้เหลือเพียง35วันบางที่32วันท่านประธานครับทราบไหมครับว่าการตัดเวลาหายไป5ถึง10วันคือการตัดโอกาสทางจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ในที่สุดในชีวิตของพี่น้องมุสลิมเพราะตามหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามนะครับการละหมาดที่บ้าน1ครั้งได้ผลบุญ1เท่าการละหมาดที่มัสยิดในชุมชนทั่วไปที่ประเทศไทยหรือที่อื่น1ครั้งได้ผลบุญ27เท่าแต่ถ้าเป็นการละหมาดในอาณาจักรมัสยิดอัลฮะรอมนะครับนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเพียง1ครั้งจะได้ผลบุญทวีคูณถึง 100,000 เท่าในวันหนึ่งพี่น้องมุสลิมที่ไปแสวงบุญหรือเรียกว่าฮุจญาตนะครับต้องละหมาด5เวลาเท่ากับฮุจญาตผู้แสวงบุญจะได้อานิสงส์ถึง 500,000 เท่าต่อวันการที่กลไกของรัฐไปบีบให้วันเดินทางหายไป5ถึง10วันหรือ12วันหมายความว่าพี่น้องมุสลิมจะต้องเสียโอกาสในการละหมาดสะสมผลบุญไปหลายล้านเท่าซึ่งผู้แสวงบุญหรือฮุจญาตส่วนใหญ่มักจะต้องสะสมเงินทั้งชีวิตเพื่อไปทำฮัจญ์ครั้งสักครั้งในชีวิตให้ได้ครับอีกทั้งในส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการสุมาไทยได้เคยให้ความหวังในสภาแห่งนี้ว่าได้เจรจาปรับลดราคาตั๋วเครื่องบินลดลงได้ถึง 20,000 บาทซึ่งเดิมนั้นมีการแบ่งเป็น2ส่วนครึ่งๆนะครับ 50% ซาอุดิอาระเบียเป็นจัดแบบเช่าเหมาลำอีก 50% เป็นการบินไทยเช่าเหมาลำแต่มาการบินไทยไม่ได้เป็นสายการบินแห่งชาติก็ปลดไปให้มีการแข่งขันก็ควรที่จะมีการแข่งขันให้สายการบินอื่นเข้ามาแข่งขันและตัดลดราคาลงไปให้ถูกกว่าเดิมแต่ทำไมครับสำหรับปีนี้นะครับ2569หรือปี1447ของตามปฏิทินอิสลามนะครับรัฐบาลกลับไม่มีนโยบายลดค่าตั๋วเครื่องบินลง 20,000 บาทตามที่เคยกล่าวไว้และเหตุใดในปีนี้กลับใช้วิธีผูกขาดสายการบินกับสายการบินซาอุดิอาระเบียเพียงซาอุดีนะครับของสายการบินซาอุดีนะครับเพียงสายการบินเดียวครับเดิมแบ่ง2ส่วน2คือละครึ่งตอนนี้ผูกขาดสายการบินซาอุดิเพียงแค่อันเดียวโดยมีการแข่งขันโปร่งใสและยังคงตั้งราคาเรียกเก็บเงินบินล่วงหน้าสูงถึง 70,000 บาททั้งที่ราคาท้องตลาดปกติอยู่ที่ไปกลับนะครับ 18,000 บาทถึง 35,000 บาทเท่านั้นคำถามที่1 นะครับกับผมขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาตอบแทนนะครับท่านมีแนวทางแก้วิกฤตนี้อย่างไรครับรัฐบาลจะสามารถประกาศนโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีฮัทโดยเปิดประมูลสิทธิการบินฮัทล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนเพื่อให้สายการบินพาณิชย์อื่นๆเข้ามาแข่งขันกดราคาตั๋วเครื่องบินสู่ราคาตลาดที่แท้จริงและมีการบริการที่ถูกต้องเช่นกระเป๋า40กิโลได้ไหมหรือบริการอื่นๆเพื่อส่งคืนราคาตั๋วที่ยุติธรรมและคืนจำนวนวันพำนัก45วันให้เต็มแก่ผู้ศรัทธาได้หรือไม่อย่างไรครับ
1: ชิญท่านรัฐมนตรีตอบ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลมาตอบกระทู้ถามนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้ทำการถามมานะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับในส่วนแรกนะครับที่ท่านเรียนถามถึงการพิจารณาสายการบินนะครับว่าเรามีการพิจารณาอย่างไรนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการดำเนินงานในเทศกาลฮัจญ์ประจำปี269ประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้กำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันให้มีการจัดทำสัญญาสายการบินอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีการจัดสรรโควต้าขนส่งผู้แสวงบุญระหว่างสายการบินทั้งสองประเทศในสัดส่วนฝ่ายละครึ่งของจำนวนผู้แสวงบุญทั้งหมดอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่สายการบินทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้พิจารณาคัดเลือกสายการบินในสัดส่วนร้อยละ50และฝ่ายไทยพิจารณาคัดเลือกในสัดส่วนร้อยละ50กระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแต่งตั้งอนุกรรมการจัดเที่ยวบินขนส่งนะครับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสำนักจุฬารัฐมนตรีและหน่วยงานด้านกิจการฮัจญ์ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการขนส่งกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาคัดเลือกสายการบินในการขนส่งผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์อย่างรอบด้านครอบคลุมเหมาะสมกับอัตราค่าบริการมาตรฐานความปลอดภัยมีหลากหลายบริษัทครับที่ได้เสนอนะครับเข้ามาในอนุกรรมธิการนะครับแต่ด้วยการพิจารณาดูแล้วนะครับทั้งความสะดวกสบายนะครับผลจากข้อร้องเรียนเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็เอามาเป็นองค์ประกอบเพื่อจะลดช่องว่างนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่หุ้นยาร้องเรียนมานะครับแล้วเราก็ได้เคาะนะครับโดยการพิจารณาก็คือราคานะครับบวกกับสัมภาระที่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว40กิโลกรัมต่อคนปีนี้พุทธยะได้จำนวนน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มขึ้นเป็น46กิโลกรัมนะครับและอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าการเดินทางนะครับเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าเป็นสิ่งที่สำคัญและด้วยความเคารพนะครับเมื่อสักครู่ท่านเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงนะครับว่าได้ถามกระทู้เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ท่านชาดามาท่านสบิดานะครับวันนี้ผมก็เจเศษนะครับก็เป็นเกียรตินะครับที่พวกเราได้มาทำงานตรงนี้นะครับพวกเราตั้งใจทำงานครับท่านชาดาท่านก็มีความตั้งใจทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับการเจรจาท่านก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมา3ปีเนี่ยนะครับทั่วทุกประเทศครับโดนบริษัทที่บริการเนี่ยนะครับขึ้นเงินแต่ประเทศไทยของเราไม่ได้มีการขึ้นเงินนะครับท่านชาดาก็ผ่านไปนะครับพอมาเป็นท่านสบิดาท่านสบิดาก็เข้าไปในเจรจานะครับแล้วแถมถึงวางถึงนโยบายนะครับวันนี้เราก็ได้ลดค่าโดยสารจากปีที่แล้วนะครับลดค่าบริการนะครับเป็นจำนวนชัดเจนนะครับเดี๋ยวท่านคงถามต่อในข้อต่อไปนะครับแต่เรียนด้วยความเคารพว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือที่ท่านที่พวกเราเรียกกันว่าฮุจญะห์นะครับแล้วเรียนด้วยความเคารพเรื่องแพ็กเกจจำนวนวันนะครับเป็นการตกลงระหว่างฮุจญะห์นะครับกับทางบริษัทบางคนเขามีความพร้อมนะครับอยากจะใช้เวลานะครับเขาก็เดินทางไป40วันนะครับอย่างผมเองก็เดินทางไปไม่ถึง10วันนะครับก็แล้วแต่เป็นการตกลงครับราคาก็เป็นไปตามที่เขาตกลงนะครับแต่พวกเราเนี่ยตัวแทนกรมการปกครองที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีหน้าที่ในการที่เข้าไปดูว่าตกลงแล้วเป็นจริงไหมระยะห่างเท่านี้ที่ตกลงกันก่อนที่จะเซ็นสัญญาตรงไหมสัญญาเป็นอย่างไรตรงนี้แหละครับที่พวกเราเข้าไปช่วยดูเข้าไปกวดขันนะครับแล้วเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าที่ท่านบอกว่าบางคนอยากจะอยู่40วันนะครับอยากมีการทำละหมาดและได้ผลบุญนะครับและเขาสูญเสียตรงนี้ไปนะครับตรงนั้นคือเป็นการทำอิบาดะห์ครับนะครับแน่นอนว่าผลบุญมากกว่าการกระทำที่เมืองไทยแต่สุดท้ายแก่นแท้ของมันคือหัวใจครับหัวใจของผู้ศรัทธาครับ หัวใจของพี่น้องมุสลิมที่ควรจะยึดหลักในความศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในสถานะใดนะครับความศรัทธาต่อพระเจ้านะครับการหลักปฏิบัติของศาสนาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมทุกคนก็เข้าใจดีนะครับขอเชิญถามคำถามต่อไปครับ
1: เชิญท่านจิรชัย
4: ครับท่านประธานที่เคารพครับคำถามที่2เป็นประเด็นวิกฤตการผูกขาดคู่สัญญาและการบริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานครับปัจจุบันนะครับทางการประเทศซาอุดิอาระเบียเปิดวิชั่น2030เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาแข่งขันรับสิทธิ์ดูแลผู้แสวงบุญทั้งหมด33บริษัทในภาคพื้นของประเทศซาอุดิอาระเบียครับเพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลและการยกระดับการบริการแต่เหตุใดคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ของไทยยังคงเลือกทำสัญญาผูกขาดล่วงหน้ากับบริษัทเพียงบริษัทเดียวหลายปีแล้วนะครับก็คือบริษัทมาซาริกจนทำให้เกิดเงินงวดแรกหลายปีผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้นะครับกำหนดไว้สูงถึง 142,540 บาทโดยไร้คู่เทียบราคาครับการผูกขาดที่ยาวนานนี้นำมาซึ่งความล้มเหลวของการบริการหน้างานที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างสิ้นเชิงผมขออนุญาตฉายภาพความเป็นจริงที่พี่น้องมุสลิมไทยพุทธญาติแซะร้องเรียนมายังผมขอให้สะท้อนความจริงในสภาแห่งนี้ที่ต้องเผชิญณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะดังนี้ครับคือ 1. ความแออัดในกระโจมการเปลี่ยนสถานกิจในกระโจมที่ทุ่งมีนาต้องหลายวันวันแรกและวันที่3ไปอีกหลายวันต้องนอนค้างกระโจมพักที่ทุ่งมีนาได้รับการร้องเรียนว่าขาดมาตรฐานความจุได้2,500คนแต่กลับถูกแคบเยียดแน่นด้วยผู้แสวงบุญถึง 2,700 ถึง 3,000 คนที่นอนเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่เก็บสัมภาระจริงไหมท่านช่วยตอบแล้วก็จะแก้ไขอย่างไร 2. ระบบสาธารณูปโภคล้มเหลวเครื่องปรับอากาศเสียบ่อยครั้งท่ามกลางอากาศร้อนจัด 43-48 องศาเซนเซียสห้องน้ำไม่เพียงพอจนต้องเข้าคิวยาวการจัดการขยะสุขอนามัยนะครับก็ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็นจริงหรือไม่ท่านจะแก้ไขอย่างไรถ้าจริง 3. การละเลยวัฒนธรรมอาหารอาหารในระหว่างประกอบพิธีแทนที่จะเป็นอาหารรสชาติไทยแต่กลับถูกจัดสรรเป็นอาหารรสชาติอินโดนีเซียเป็นอาหารกล่องเนื่องจากการผูกขาดเหมาลงครัวรวมกับอินโดนีเซียเพื่อประหยัดต้นทุนหรือไม่ทั้งที่คิดค่าอาหารถึง 1,500 บาทต่อ18มื้อซึ่งหารเฉลี่ยแล้วมื้อละ583บาท 4. ที่พักของฮุจญาฮ์ห่างไกลสำหรับผู้แสวงบุญที่จ่ายในราคา 2,400 ถึง 2,500 บาทกลับต้องไปพักในโรงแรมที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิดอันฮะรอมตั้งแต่ครึ่งกิโลเมตรจนถึงหลายกิโลเมตรสำหรับระหว่างทริปยังต้องถูกย้ายทำเลที่ตั้งไปไกลออกไปอีกเพื่อลดต้นทุนค่าเช่าที่พักรวมถึงการพักในห้องเดียวกัน 3-5 คนท่านประธานครับในหลักการศาสนาอิสลามเท่าที่ผมศึกษามาสอนให้ผู้ศรัทธามีความอดทนต่อความยากลำบากนั่นคือข้อเท็จจริงแต่ความอดทนนั้นมีไว้เพื่อเผชิญกับบททดสอบของอัลเลาะห์เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ศรัทธาไม่ใช่มีไว้เพื่อให้บริษัทที่รัฐเลือกมานำเป็นใช้ข้ออ้างกบเกลื่อนการบริการที่ล้มเหลวต่ำกว่ามาตรฐานที่ฮุจญาฮ์หรือผู้แสวงบุญชาวไทยที่จ่ายเงินหลักแสนควรจะได้รับและในโอกาสที่สัญญาของบริษัทมาซาริกกำลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้หากเราเปลี่ยนใช้วิธีการเปิดประมูลเสรีให้บริษัทอีก32บริษัทในซาอุดิอาระเบียเข้ามาแข่งขันค่าบริการค่าภาคพื้นดินนะครับ 142,540 บาทนี้อาจจะลดต่ำกว่า 100,000 บาทได้ไม่ยากซึ่งจะทำให้ราคาโดยรวมสมเหตุสมผลและเพิ่มโอกาสให้ฮุจญาฮ์ผู้แสวงบุญชาวไทยมีโอกาสได้ไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโควต้าของ พุทธยักษ์ชาวไทยมีทั้งหมดปีละ 13,000 บาทแต่ 13,000 คนแต่ละปีเราไปได้เพียงประมาณ 7,000 คนปีที่แล้ว 6,000 กว่าคนปีนี้ 7,037 คนคำถามที่2ครับก็ผมขอเรียนถามว่าเมื่อสัญญาของบริษัทมาซาริกจะหมดลงในปีนี้ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายเชิงรุกเป็นรูปธรรมอย่างไรในการเปิดให้บริษัทบริหารจัดการอีก32เจ้าในซาอุดิอาระเบียเข้ามาแข่งขันราคาแข่งขันบริการเพื่อทลายการผูกขาดดึงค่าบริการให้ต่ำกว่าแสนบาทพร้อมทั้งค่าบริการภาคพื้นซาอุดิอาระเบียนะครับรวมทั้งมีการจัดการทำข้อตกลงระดับการบริการที่รัดกุมเป็นประโยชน์กับพุทธยาร์ดผู้แสวงดุลชาวไทยมากที่สุดมีบทลงโทษทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของพุทธยาร์ดผู้แสวงชาวไทยท่านรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ด้วยมาตรการเชิงโครงสร้างที่เสียนด้วยครับขอขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบ
5: เรียนในความเคารพนะครับสำหรับที่ท่านนำเรียนนะครับในสัดส่วนของปัญหาที่ท่านได้กล่าวมานะครับในความแออัดและความลำบากของพุทธยาร์ดนะครับตอนที่ช่วงที่อาศัยอยู่ที่ทุ่งมีนานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าการที่บริษัททัวร์เนี่ยนะครับไม่ได้จัดสรรที่อยู่นะครับในบริเวณที่อยู่ใกล้กับฮารอมนะครับบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลนะครับในส่วนของการที่จัดสรรนะครับที่อยู่ที่ห้องพักอาศัยเนี่ยโดยเฉพาะจำนวนคนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามสัญญานะครับที่พุทธยาร์ดเนี่ยได้ตกลงกับบริษัทไว้นะครับแล้วเราก็มีมาตรการควบคุมอีกว่าถ้าอยู่ไกลเกิน1กิโลเมตรขึ้นไปนะครับประมาณ2กิโลเมตรขึ้นไปนะครับทางบริษัทจะต้องจัดหารถยนต์นะครับขนส่งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับกับพุทธยาร์ดนะครับเพื่อจะเข้าไปได้ใช้ประกอบอิบาดะห์ละหมาดนะครับให้ใกล้มัสยิดฮารอมได้มากที่สุดนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมานะครับในสัดส่วนของบริษัทที่ให้บริการภาคพื้นดินนะครับหรือว่ามาชาลิกนะครับถูกต้องครับที่ท่านได้กล่าวมาว่าบริษัทจะได้หมดสัญญานะครับในปีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ผมมาดำรงตำแหน่งนะครับผมก็สะท้อนปัญหาเหมือนที่ท่านสะท้อนเมื่อสักครู่เลยครับนะครับเพราะผมไปเห็นด้วยตาเนื้อมาแล้วนะครับว่าการบริการของพุทธยาร์ดคนไทยเนี่ยนะครับมีการเป็นอยู่ที่ลำบากนะครับผมก็บอกว่าจริงอยู่นะครับว่าเราต้องอยู่บนหลักการแห่งการอดทนนะครับเพื่อจะผ่านด่านผ่านบททดสอบนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็เรื่องสัญญานะครับที่ทางบริษัทได้ให้ไว้กับทางข้อตกลงนะครับตรงนี้ผมก็มีข้อสั่งการนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าเราต้องคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพุทธยาร์ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นอนนะครับเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับเรื่องห้องน้ำนะครับตรงนี้ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะกับปีนี้นะครับที่อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับพุทธยาร์ดจะเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาแล้วนะครับผมก็ประชุมนะครับประชุมออนไลน์นะครับเน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ส่วนหน้าของกรมการปกครองนะครับบอกทุกใบเจ้าหน้าที่นับหมดนะครับเช็คคุณภาพของบอกที่จะมาให้พุทธยาร์ดเปิดดูห้องน้ำทุกประตูทุกบานก๊อกทุกก๊อกนะครับพื้นที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องนะครับเราทำการตรวจเช็คนะครับแล้วสั่งให้ทำการเดินเครื่องไว้นะครับรอพุทธยาร์ดนะครับและถ้าตรงไหนมีการเสียนะครับพบกับปัญหานะครับทุกอย่างเราก็ต้องให้ผู้ให้บริการเนี่ยเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งสำคัญคือเรามีมาตรการในการปรับนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับแล้วเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยส่งคืนไปยังพุทธยาร์ดเรียนด้วยความเคารพเรื่องค่าปรับสำหรับบริษัทนะครับที่ให้บริการภาคพื้นดินเนี่ยนะครับเราได้มีการปรับในหลายๆเรื่องนะครับแล้วเงินค่าปรับตรงนี้เนี่ยได้รับมาทุกปีนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาไม่ได้ถูกส่งตรงไปที่พุทธยาร์ดนะครับ เงินค่าปรับเหล่านี้ไม่จะเป็นค่ารถที่มาช้านะครับค่าอาหารความเป็นอยู่ใดๆก็แล้วแต่นะครับกับถูกส่งไปที่บริษัททัวร์นะครับจนมาถึงสมัยท่านชาดาไทเศษนี่แหละครับที่ท่านได้มีความพยายามและเล็งเห็นว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยต้องถูกส่งไปยังฮุดยาร์ดเพราะเป็นเงินที่ฮุดยาร์ดได้จ่ายนะครับโดยผ่านกรมการปกครองเนี่ยนะครับเพื่อบริษัทที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีการต่อสู้กันมาจนท่านชาดาเนี่ยนำเงินส่วนนี้เนี่ยกลับคืนไปสู่ฮุดยาร์ดนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็แล้วแต่ปีบางปีก็ 9,000 บางปีก็เป็นหมื่นนะครับที่เราคืนให้กับฮุดยาร์ดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ผมก็เชื่อว่าท่านก็คงทราบดีนะครับแล้วก็รู้ว่าพวกเราก็มีเจตนานะครับที่จะเข้ามาทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับในส่วนการพิจารณานะครับที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเข้ามาเป็นผู้รับช่วงต่อดูแลฮุดยาร์ดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเรียนด้วยความเคารพว่าผมเองก็ให้นโยบายไปโดยตรงนะครับแล้วผมก็จะเดินทางไปดูนะครับแล้วผมก็เน้นย้ำว่าผมจะไม่ดูบริษัทเดียวแน่นอนนะครับผมก็ต้องดูอย่างน้อย 1-5 บริษัทที่เป็นชั้นแนวหน้านะครับของทางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ต้องหาบริษัทนะครับตรวจดูแล้วก็เช็คความเรียบร้อยรวมถึงสิ่งที่พึงจะได้นะครับกับพุทธยักษ์ชาวไทยนะครับผมก็ไปขอดูต่างประเทศครับว่าประเทศมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์นะครับหรือประเทศอาหรับก็แล้วแต่เขาใช้บริการของบริษัทอะไรนะครับค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่นะครับแล้วความเป็นอยู่ของพุทธยักษ์เขาเป็นยังไงนะครับเขาได้รับการดูแลเป็นยังไงตรงนี้ผมจะเอาทุกอย่างมาประกอบกับการวินิจฉัยนะครับในการที่จะทำสัญญานะครับในปีหน้านะครับแล้วก็เรียนด้วยความเคารพรอบนี้นะครับผมมีกระทั่งแบบฟอร์มไปยังฮุดยาร์ดนะครับเพื่อให้ฮุดยาร์ดทุกคนเนี่ย 7,000 กว่าคนวันนี้เนี่ยนะครับบอกถึงข้อเสียนะครับคำท้วงติงปัญหาที่ได้พบนะครับแล้วก็ส่งตรงมาที่ผมพร้อมคณะกรรมการเพื่อเราจะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อพิจารณานะครับแล้วผมก็ประกาศตั้งแต่ที่ผมไปส่งพุทยาและผมก็ส่งสัญญาณไปยังบริษัทว่ารอบนี้เนี่ยการเจรจาเนี่ยแน่นอนเราต้องเจรจาด้วยข้อมูลของพุทยาในปีที่ผ่านมานะครับก็ผลปรากฏว่าปีนี้ทางบริษัทมาชาลิกก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเมื่อก่อนไม่เคยได้รับถุงที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ดูแลนะครับปีนี้พุทธยาร์ดไปบริษัทมาคลิกก็นำมามอบให้กับพุทธยาร์ดนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในข้อที่จะพิจารณานะครับว่าปีหน้าจะเป็นได้บริษัทเดิมหรือเปล่านะครับแต่สิ่งสำคัญครับราคาต้องควบคู่กับความยุติธรรมนะครับต้องควบคู่กับสิ่งที่พุทธยาร์ดพึงจะได้รับนะครับตรงนี้ผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับผมก็พยายามเน้นย้ำแล้วผมก็มีคณะกรรมการในการพิจารณานะครับประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆด้านนะครับแต่สิ่งสำคัญคือตัวผมเองที่ผมจะต้องเข้าไปพูดไปคุยไปเจรจานะครับกับทุกบริษัทนะครับที่อยากจะเข้ามาดูแลพุทธยาร์ดคนไทยนะครับในปีต่อๆไปนะครับเรื่องเงินก็สำคัญครับวันนี้ผมก็ไม่อาจพูดได้ว่าถ้าต่ำแสนแล้วคุณภาพจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่สิ่งสำคัญมันต้องควบคู่ไปกับราคาแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่ฮุดยาร์ดเนี่ยรับได้นะครับเรียนด้วยความเคารพตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะผมเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแทบจะแบกไว้นะครับเศษเสี้ยวนึงแห่งความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันอาจจะทำลายชีวิตผมเลยก็ได้นะครับเพราะผมก็มีความตั้งใจจริงนะครับและยังขอบคุณกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่สะท้อนปัญหานะครับมายังสภาแห่งนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ถามครบแล้วเนาะฝากไหมเป็นฝากนะ
6: ฝากคำถามนะครับพอดียังเหลือเวลาอีก3นาทีครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่กรุณาตอบคำถามมานะครับอาจจะไม่ครบทุกประเด็นแต่สิ่งที่สำคัญโดยหลักที่ผมถามก็คือการเปิดในระบบของฮัททั่วโลกที่ผมศึกษามาเนี่ยบางที่บางประเทศเขาใช้ระบบรัฐในการจัดการของไทยใช้ระบบรัฐกึ่งเอกชนเข้ามาการรัฐควบคุมบางส่วนบางประเทศใช้แข่งขันเสรีรัฐควบคุมบางทีก็มีโอกาสที่จะไม่ได้แข่งขันอย่างเป็นระบบ สองสิ่งที่ผมพูดคือการเปิดเสรีทางด้านสายการบินไม่ให้มีการผูกขาดแต่วันนี้ยังอยู่ออกไปในมุมของการผูกขาดเพียงแค่สายการบินเซา

0: ไม่ต้องกินข้าวกล่องที่รสชาติอินโดนีเซียนะครับให้อยู่ไม่ต้องร้อนแอร์ไม่เสียมีช่างไปดูขยะจัดการให้ดีห้องน้ำให้ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ทุ่นอาราฟะนะครับวันที่2ที่ต้องไปนะครับที่อยู่ก็แอร์อัดเหมือนกันแอร์ก็เสียเหมือนกันและทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหมาะไกลสำหรับประเทศไทยนั่นคือหมายถึงว่าทำเลที่ตั้งหมายถึงราคาหมายถึงการจัดการของบริษัทที่นู่นด้วยนะครับอยากฝากท่านนะครับให้ดูแลพี่น้องพุทธญาติชาวไทยด้วยนะครับเราทำงานด้วยกันผมในหน้าที่สะท้อนขอบคุณที่ท่านตั้งใจและหวังว่าท่านคงจะทำให้ยุทธญาตินั้นลงบริการที่ดีขึ้นขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะเชิญท่านรัฐมนตรี
2: ครับก็ในส่วนของเครื่องบินเนี่ยนะครับผมก็พูดอีกครั้งนึงนะครับว่าเราเปิดครับเราไม่ได้ให้ซาอุดิอาระเบียนะครับเรายังมีทั้งเอมิเรตส์นะครับยังมีหลายสายการบินนะครับเนื้อหาอยู่ตรงนี้แต่สายการบินที่ดูเรื่องราคากับเรื่องสัมภาระเนี่ยนะครับแล้วมีประโยชน์มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือสายการบินนี้นะครับแล้วตลอดเวลา18เที่ยวบินที่ผ่านมานะครับผมไล่ดูทุกเที่ยวบินก็ไม่ได้รับปัญหาครับไม่ได้เกิดปัญหานะครับว่าสายการบินนี้สัมภาระอยู่สูงเกินไปนะครับเจ้าหน้าที่บริการไม่ดีก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางสายการบินด้วยนะครับซึ่งผมก็ให้เครดิตกับท่านรัฐมนตรีที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าคนที่ดูเรื่องกิจการทัศน์นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมานะครับส่วนเรื่องทุ่งมีนานะครับกับอาราฟ้าเนี่ยนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะครับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับว่าให้ช่วยเข้าไปดูแลตรวจสอบเมื่อกี้ผมก็พูดเมื่อสักครู่แล้วนะครับแล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นผมนี่แหละครับตัวผมเองนี่แหละครับที่ผมจะไปนอนอยู่กับพุทธญาตินะครับแล้วก็จะเดินทางไปในทุกที่นะครับในช่วงระหว่างฮัสนะครับแล้วผมก็จะใช้อำนาจทุกอย่างที่มีนะครับในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับจะเข้าไปติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหากับพุทธญาตินะครับให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในทุกๆเรื่องนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหน้างานนะครับเรื่องอะไรที่มันฉุกเฉินขึ้นมานะครับผมเองก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับก็ขอให้ท่านสบายใจได้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านพูดครับว่าพวกเราช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็หวังว่าเจตนาของท่านนะครับเนียดของท่านนะครับก็ได้รับผลบุญนะครับสิ่งตอบแทนกลับไปนะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะท่านสมาชิกค่ะกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยโดยในระเบียบเนี่ยไม่มีจำกัดเรื่องเวลาแต่เมื่อท่านรอมฎอนท้วงมาเนี่ยดีแล้วค่ะที่เราจะได้ว่าคุยกันในภาพให้เข้าใจว่าเราจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะคะแล้วก็การถามของกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยจะถามได้2ครั้งนะคะอันนี้ต้องบอกท่านสมาชิกนะถามได้2ครั้งแต่ในแต่ละครั้งท่านสมาชิกสามารถถามกี่คำถามก็ได้นะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะต่อไปนะคะ 1.2.3 กระทู้ถามที่20เรื่องขอให้ยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งของท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่37ณนครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิตจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสที่11มิถุนายน2569ตามข้อบังคับข้อ151 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามและตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะแล้วระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมนะคะ 2.1รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

และทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา69วรรค1และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการปกครองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31ดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมด6ท่านนะคะ1นางสาวกิดาการแสงวิทยานุกูลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน2นางสาวปิยรัตน์ตั้งการจนภาสผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่21 3นางสาวดาวรุ้งจำปาเงินผู้อำนวยการกลุ่ม4นางสาวรัชนูทั่วจบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ5นางสาวจตุพรบุญเหมยนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ6นางสาวอโรยาจันทรวิบูลนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

0: 1นายสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม2นายฉันทพันธ์ขำโคกวดนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษรักษาการรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์3นายสมบัติลีลาภตะนิติกรเชี่ยวชาญพิเศษรักษาการรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการภูมิภาค4นางยุภาทรัพย์ยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ5นายเสน่ห์สายวงวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ6นางนาคฤดีเผื่อนอุดมผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
1: กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรและเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านดิฉันกิดาการแสงวิทยานุกูลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีซึ่งตรวจสอบรายงานการเงินและจัดทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2566และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2566ดังนี้รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2566สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานกสทช.ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเรื่องสำนักงานกสทช.มีทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคลหนึ่งแห่งคือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งมีการจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากและไม่ได้นำรายงานการเงินของกองทุนมารวมแสดงไว้ในรายงานการเงินของสำนักงานกสทช.และเรื่องข้อพิพาทและคดีความที่สำคัญที่สำนักงานกสทช.เป็นผู้ฟ้องและที่สำนักงานกสทช.เป็นผู้ถูกฟ้องทั้งนี้ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2566มีขอบเขตการตรวจสอบ5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1การประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรส่วนที่2การประเมินผลการใช้จ่ายเงินส่วนที่3การประเมินผลการจัดการทรัพย์สินส่วนที่4การประเมินผลการบริหารโครงการและการตรวจสอบโครงการและส่วนที่5เรื่องอื่นๆรายละเอียดดังนี้ส่วนที่1การประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรสำนักงานกสทช.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2566เพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานประจำปีในด้านต่างๆภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกสทช.ฉบับที่3พ.ศ.2565-2570มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในปี2566สำนักงานกสทช.มีการจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่ายจำนวน 6,271.25 ล้านบาท โดยมีงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน 5,163.78 ล้านบาทรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน 97.47 ล้านบาทและเงินจัดสรรเข้ากองทุนจำนวน 1,010 ล้านบาทสำนักงานกสทช.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน 97.47 ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจยุทธศาสตร์ที่1และ2ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำจำนวน 3,053.69 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.14 ของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่3และ4ซึ่งเป็นภารกิจหลักได้รับงบประมาณจำนวน 2,110.09 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 40.86 ของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สำหรับเรื่องการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกตป.และคณะกรรมการตรวจสอบภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าอาจมีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบที่มีความซ้ำซ้อนกันและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่4มีความเร่งด่วนจึงตั้งงบประมาณเป็นงบกลางจำนวน 149.99 ล้านบาทในระหว่างปีมีการปรับแผนลดลงเหลือ 140.83 ล้านบาทและมีงบประมาณคงเหลือสูงถึงจำนวน 113.85 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 80.84 นอกจากนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,564 ถึง 2,566 มีงบกลางคงเหลือระหว่าง 113.85 ล้านบาทถึง 130.18 ล้านบาทซึ่งคงเหลือเกินกว่าร้อยละ80ของวงเงินงบประมาณงบกลางสำนักงานกสทช.กำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลผลิตตามแผนงานมุ่งเน้นตัวชี้วัดเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงอย่างเดียวทั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดประจำปี2567ให้สามารถวัดผลการดำเนินงานในหลายๆมิติทั้งด้านปริมาณคุณภาพเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนที่2การประเมินผลการใช้จ่ายเงินคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566จำนวน 6,271.25 ล้านบาทประกอบด้วยงบประมาณด้านรายจ่ายดำเนินงานของกสทช.และสำนักงานกสทช.งบประจำจำนวน 4,132.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.90 ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายโครงการซึ่งเป็นภารกิจหลักตั้งงบประมาณจำนวน 890.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.19 นอกจากนี้มีการกันเงินเหลื่อมปียกมาจากปีก่อนที่ต้องดำเนินการใช้จ่ายในปีนี้เพิ่มขึ้นโดยในปี2566มีเงินการเหลื่อมปียกมาจำนวน 1,361.52 ล้านบาทและขยายเงินการปีก่อนหน้าจำนวน 782.42 ล้านบาททำให้มีงบประมาณสำหรับไว้ใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 8,415.19 ล้านบาทงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดในปี2566จำนวน 8,415.19 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นรวมจำนวน 6,338.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75.33 เบิกจ่ายเงินการเหลื่อมปีจำนวน 1,200.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.26 และมีเงินคงเหลือจำนวน 876.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.41ซึ่งสำนักงานกสทช.สามารถบริหารงบประมาณได้ดีขึ้นกว่าปี2565โดยสามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นและเงินการเหลื่อมปีมีอัตราที่ลดลงส สตง.มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของปี2566ยังมีจำนวนสูงกว่า 1,000 ล้านบาทจึงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมและอาจนำผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคประกอบการพิจารณาด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจำนวน 2,160.16 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วคงเหลือจำนวน 31.22 ล้านบาทซึ่งแตกต่างจากการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากรในรายงานการเงินปี2566ซึ่งมีจำนวน 33.73 ล้านบาทจึงมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความสอดคล้องกันในส่วนของเงินกองทุนบำเหน็จสำนักงานกสทช.จัดสรรเงินเข้ากองทุนบำเหน็จตั้งแต่ปีงบประมาณ2554ถึง2566รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,129.39 ล้านบาทเบิกจ่ายจริง 311.10 ล้านบาทคงเหลือสะสมณสิ้นปี2566จำนวน 818.29 ล้านบาทหากรวมดอกเบี้ยและเงินจัดสรรจากรายจ่ายงบประมาณประจำปี2567กองทุนบำเหน็จจะมีเงินคงเหลือสะสมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 1,005 ล้านบาททั้งนี้เมื่อเทียบกับเงินบำเหน็จที่คาดว่าจะจ่ายในปี2567ถึง2569รวมจำนวน 162.13 ล้านบาทเงินคงเหลือสะสมยังคงเพียงพอสำหรับจ่ายบำเหน็จให้พนักงานหากไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้กสทช.ต้องจ่ายเงินบำเหน็จเกินกว่าที่ต้องจ่ายตามมติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินสะสมที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานตามระเบียบมีจำนวนเพียงพอจนถึงปี2569สำนักงานกสทช.อาจงดเว้นการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จก็ได้จึงมีข้อเสนอให้ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้ากองทุนบำเหน็จโดยนำข้อมูลแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนบำเหน็จปีงบประมาณ2554ถึง2568รายงานสถานะการเงินของกองทุนบำเหน็จของสำนักการคลังผลการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาพิจารณาร่วมกับเงินบำเหน็จผู้เกษียณอายุที่ต้องจ่ายจริงของปี2565-69เพื่อกลั่นกองและอนุมัติงบประมาณที่ต้องจัดสรรเข้ากองทุนบำเหน็จตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ด้วยความระมัดระวังรอบคอบอีกทั้งในการสำรองเงินสะสมไว้ในกองทุนบำเหน็จให้คำนึงถึงความเหมาะสมและข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศกสทช.มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศในปี2566เป็นรายจ่ายของสำนักงานกสทช.และคณะกรรมการกสทช.จำนวน 86.51 ล้านบาทจากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารเครื่องบินตามแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศเมื่อวันที่18 มิถุนายน 2562จึงมีข้อเสนอแนะให้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กสทช.กำหนดไว้ลำดับถัดไปเป็นเรื่องของเงินจัดสรรเข้ากองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณประโยชน์หรือกทสปและกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งกสทช.ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสมทบให้กองทุนทั้งสองในปีงบประมาณ2566จำนวน 1,010 ล้านบาทสำนักงานจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กทปสปี2554ถึง2566รวมเป็นเงินจำนวน 6,582.71 ล้านบาทรวมกับเงินจากแหล่งอื่นจำนวน 8,827.32 ล้านบาททำใ กทป.มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 15,410.03 ล้านบาทเบิกจ่ายตั้งแต่ปี2554ถึง2566รวมทั้งสิ้น 11,187.25 ล้านบาทเงินการตามสัญญาจำนวน 633.91 ล้านบาทเงินสำรองจำนวน 2,042.11 ล้านบาทดังนั้นกทป.จึงมีเงินคงเหลือณสิ้นปี2566จำนวน 2,546.76 ล้านบาทสตง.มีข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณให้กับกทปส.ของสำนักงานกสทช.โดยไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสทำให้ไม่ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าของการดำเนินโครงการซึ่งมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดส่งผลให้มีการตั้งสำรองภายใต้กรอบการจัดสรรของปีงบประมาณ2564 2565และ2566จำนวนสูงถึง 2,033.37 ล้านบาทรวมทั้งการกำหนดกรอบวงเงินในการสนับสนุนให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จำนวนร้อยละ10ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้มีการจัดสรรให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในจำนวนที่เท่ากันทุกๆปีปีละ500ล้านบาทจึงมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินที่จัดสรรให้กทปส.โดยกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายเงินกำหนดเกณฑ์การพิจารณางบประมาณการจัดสรรเงินให้กทปส.ให้ชัดเจนเพื่อให้การจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละปีมีความเหมาะสมรวมทั้งสำนักงานกสทช.และกทปส.ควรหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณความสามารถในการใช้จ่ายเงินและก่อนหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมาร่วมประกอบการพิจารณาว่าเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ขอจัดสรรหรือไม่ส่วนที่3การประเมินผลการจัดการทรัพย์สินคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี2566ได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่ามีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือตรวจสอบไม่พบครุภัณฑ์เป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ย4ปีย้อนหลังมีจำนวน 2,680 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.82 ของครุภัณฑ์รวมสำนักงานกสทช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี2566เพื่อตรวจสอบพัสดุประจำปีซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสอบเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567พบว่ามีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือตรวจสอบไม่พบเป็นจำนวนมากสตง.มีข้อสังเกตที่เกี่ยวกับมีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือตรวจสอบไม่พบสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันทดแทนของเดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้คำนึงถึงการซ่อมแซมที่มีอยู่เดิมให้กลับมาใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายจากบัญชีแล้วทำให้ข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุมีความคลาดเคลื่อนและเป็นปัญหาในการตรวจนับพัสดุในปีต่อมาและข้อมูลผู้ครอบครองพัสดุในทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับที่ใช้งานจริงหรืออาจเกิดการสูญหายรวมทั้งมีหมายเลขทะเบียนซ้ำกันทำให้เกิดการตรวจนับใช้ระยะเวลานานและการตรวจนับพัสดุไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงจึงมีข้อเสนอแนะกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพควรดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทันทีเพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานควรดำเนินการตรวจนับพัสดุตามข้อที่จริงอย่างเคร่งครัดและควรมีการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานผู้ครอบครองทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงกำชับให้คณะกรรมการสอบหาข้อที่จริงดำเนินการตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบในกรณีที่สินทรัพย์สูญหายหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุควรแจ้งให้สำนักพัสดุและบริหารทรัพย์สินทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไปส่วนที่4การประเมินผลการบริหารโครงการและการตรวจสอบโครงการในปี2566งบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จำนวน56โครงการจำนวน 870.60 ล้านบาทในระหว่างปีมีการปรับแผนเพิ่มขึ้นจำนวน2โครงการจำนวน 19.65 ล้านบาทรวม58โครงการจำนวน 890.25 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการเบิกจ่ายจำนวน55โครงการจำนวน 238.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 26.75 ของผลการเบิกจ่ายมีการกันเงินเหลื่อมปีจำนวน 414.40 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 46.55 และมีเงินเหลือจ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 237.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 76.76สำนักงานกสทช.มีการติดตามและประเมินผลดำเนินการโครงการโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน58โครงการมีเพียง6โครงการที่ใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนอกจากนี้ยังพบว่าในปีงบประมาณ2566มีเงินการขอขยายระยะเวลาแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้และต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณ2566จำนวน 290.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.84 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานกสทช.แห่งใหม่จำนวน 276.55 ล้านบาทอีกทั้งในช่วงปี 2564 ถึง 2516เงินการขอขยายเป็นอันตกไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในปีงบประมาณ 2566สดง.มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินอีกทั้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีของบางโครงการไม่ได้คำนึงถึงภาระงบประมาณจากเงินการเหลื่อมปีที่ตกไปทำให้ในระหว่างปีต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยเงินการเหลื่อมปีที่ตกไปส่วนเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจำนวนมากมีการกันเงินเหลื่อมปีสูงขึ้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้

0: ขออนุญาตค่ะสตง.มีข้อเสนอแนะให้มีการขอมีการทบทวนในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานสำหรับการตรวจสอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ซึ่งเลือกตรวจสอบจำนวน8โครงการพบว่าบางโครงการมีการยกเลิกบางโครงการเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ยกเลิกทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนและต้องยกเลิกไปและบางโครงการมีการตรวจรับแล้วแต่ว่าระบบยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานกสทช.กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินโครงการรวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามประสานงานเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุจุดประสงค์รวมถึงโครงการอื่นที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในครั้งต่อไปส่วนที่5เรื่องอื่นสำนักงานกสทช.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินใช้จ่ายเงินงบประมาณเมื่อวันที่15สิงหาคม2566ซึ่งผลการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานต่อกสทช.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการนำเสนอรายงานจึงไม่ได้มีการเสนอรายงานต่อกสทช.ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงขั้นตอนการนำเสนอรายงานต่อไปจากผลการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นสตง.ได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการสรุปรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินและรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานกสทช.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สมาชิกลงชื่อพอสมควรนะคะขออนุญาตปิดนะคะการรับรายชื่อต่อไปเชิญท่านอิสริยะไพลีไพลิศซักถามค่ะ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอิสริยะไพลีไพลิศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางสตง.นะฮะแล้วก็กสทช.นะครับที่ส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องขอแนะนำนะครับกสทช.นะฮะอยากจะให้กสทช.เนี่ยจัดทำรายงานประจำปีนะครับโดยใช้ตัวเลขอาราบิกให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่นตัวรายงานของกสทช.ของสตง.เนี่ยทำมาเป็นเลขอาราบิกนะครับแต่ว่าพอตัวรายงานฉบับนี้ไปอยู่ในรายงานประจำปีของกสทช.เนี่ยกลับเป็นเลขไทยนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการไปนั่งอ่านนั่งเทียบตัวเลขเนี่ยอาจจะทำได้ยากนิดหนึ่งนะครับเราเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆนะฮะที่ทำให้กสทช.เนี่ยจะต้องออกรายงานที่เป็นเลขไทยนะครับก็อันนี้ขอแนะนำว่าทำเป็นสากลน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับทีนี้ในส่วนของตัวงบการเงินนะฮะกสทช.เนี่ยเป็นองค์กรนะครับที่มีวิธีการหารายได้เนี่ยแตกต่างจากหน่วยงานรัฐอื่นๆนะครับเนื่องจากว่ากสทช.เนี่ยรับผิดชอบการประมูลคลื่นความถี่นะครับซึ่งก็ทำรายได้เข้ารัฐมหาศาลนะครับถ้าเอาตัวเลขปี2566นะฮะตามรายงานก็คือ 9,250 ล้านบาทนะครับซึ่งลดลงจากปี2565เนี่ย อยู่บ้างนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าเป็นรายได้จากส่วนของรัฐวิสาหกิจตามบทเฉพาะการเนี่ยมันขาดไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูที่รายจ่ายของกสทช.นะครับปี2566เนี่ยก็สูงถึง 9,573 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหักลบตัวเลขออกมาแล้วรายรับกับรายจ่ายนะครับก็กสทช.เนี่ยขาดทุนนะครับถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่322ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้อีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในรายละเอียดนะครับกสทช.เนี่ยมีรายจ่ายที่ผูกพันตามกฎหมายนะครับที่เป็นถูกหักมาคับจ่ายหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่งเงินเข้าคลังนะครับเงินสมทบกองทุนอีกหลายกองทุนหรือสมทบการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางสตง.ก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เรียบร้อยแล้วผมคงไม่ขอพูดซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูรายละเอียดจริงๆนะครับตัดรายจ่ายตามกฎหมายพวกนี้ออกนะครับผมลองนั่งคำนวณดูนะฮะก็พบว่ากสทช.เนี่ยใช้เงินกับค่าดำเนินการนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็น operating cost เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากรนะครับค่าสำนักงานค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะครับรวมๆทั้งสิ้นเนี่ย 2,566 เนี่ยใช้เงินไปประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ผมไม่รวมค่าเสื่อมทางบัญชีนะครับเอาเฉพาะเงินที่เป็นการจ่ายออกจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการตัดทางบัญชีนะครับทีนี้ก็ต้องถามนะฮะผ่านเวทีของสภาแห่งนี้นะครับว่าค่าดำเนินการเนี่ยปีละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยกับผลงานของกสทช.ที่ผ่านมานะครับตัวสังคมเองเนี่ยยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าผลงานของกสทช.กับการใช้เงินปีละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็เห็นจากสื่อมาโดยตลอดนะฮะว่ากสทช.เนี่ยก็มีปัญหามากมายหลายอย่างนะครับคงไม่ได้มีเวลาที่จะใช้ตรงนี้ได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนักงานใหม่แห่งใหม่นะครับที่ตรงแครายที่ก็ยังทิ้งร้างกันมานานนะครับปัญหาเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับโดยเฉพาะคลื่นโทรทัศน์ที่ยังไม่ชัดเจนนะครับปัญหาเรื่องสายสื่อสารเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่แทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องที่ผมคิดว่ามีปัญหาตามหน้าข่าวอยู่ตลอดแล้วก็ในช่วงนี้เพิ่งมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งภายในบอร์ดแล้วก็ภายในสำนักงานนะครับที่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางวุฒิสภาเนี่ยก็เพิ่งมีการประชุมเรื่องนี้ไปนะครับผมก็คงไม่ขอพูดซ้ำนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูเจาะเข้าไปดูในไส้ของงบประมาณอีกนะฮะค่าใช้จ่ายบุคลากรนะครับเพิ่มจากปีก่อนหน้านั้นคือ2565เนี่ย 1.9 พันล้านบาทเป็น 2.1 พันล้านบาทนะครับเพิ่มมาอีกเกือบ200ล้านบาทนะครับค่าใช้จ่ายนี้จะรวมค่าใช้จ่ายของบอร์ดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานด้วยนะครับตัดมาเฉพาะค่าตอบแทนพนักงานจริงๆนะครับ อยู่ที่ 1,316 ล้านบาทนะครับก้อนนี้ถือเป็นก้อนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะที่สุดของกสทช.นะครับซึ่งทางรักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าประเด็นเรื่องบุคลากรเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้สูงอย่างที่เข้าใจนะครับและสอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ตัวเลข 1,316 ล้านบาทเยอะหรือน้อยนะฮะคงต้องดูที่จำนวนพนักงานนะครับซึ่งในรายงานของกสทช.เองมีอัตรากำลังประมาณ 2,000 คนนิดๆนะครับซึ่งผมดูในรายงานของปี2567เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากประมาณ 2,000 ตีกลมๆนะฮะหารออกมานะครับกสพนักงานกสทช.นะครับรวมทุกตำแหน่งนะครับไม่รวมบอร์ดนะฮะมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 52,700 บาทโดยประมาณนะครับก็ต้องถามประชาชนนะฮะว่ากสทช.ที่มีเงินเดือนเฉลี่ยนะครับสำนักงานกสทช.นะครับเงินเดือนเฉลี่ย 52,700 บาทเนี่ยทำผลงานได้เพียงพอกับความคาดหวังความต้องการของประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็คงตั้งเป็นคำถามไว้นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีค่าบำเหน็จนะครับที่เพิ่มจาก158ล้านบาทเป็น431ล้านบาทนะครับค่าอบรมสัมมนา73ล้านบาทค่างบประชาสัมพันธ์138ล้านบาทนะครับจัดประชุม63ล้านบาทค่าที่ปรึกษา212ล้านบาทค่าเดินทางต่างประเทศ85ล้านบาทเมื่อสักครู่สตง.ตั้งข้อสังเกตเรื่องตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะครับผมคงไม่ขอพูดซ้ำนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าความคุ้มค่าของการเดินทางไปยังต่างประเทศอันนี้สมควรหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอยู่นอกเหนือหน้าที่ของสตง.ที่เน้นตรวจบัญชีเป็นหลักนะครับผมคิดว่าตลอดการตั้งกสทช.ตั้งแต่ยุคแรกนะครับสังคมก็มีข้อกังขาเรื่องค่าใช้จ่ายของกสทช.มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าด้วยโครงสร้างของกสทช.เองเนี่ยที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับที่มีสถานะพิเศษแถมยังมีรายได้ของตัวเองไม่พึ่งพาเงินงบประมาณในระบบอีกนะครับกสทช.เนี่ยอาจจะขาดกลไกในการเช็คแอนด์บาลานซ์ในเรื่องของงบประมาณที่ต่างไปจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีซูเปอร์บอร์ดมีหน่วยงานการตรวจสอบต่างๆเนี่ยแต่ผมคิดว่ายังไม่เพียงพอนะครับซึ่งผมคิดว่าทางแก้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกสทช.ใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะครับซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยก็จะนำเสนอโครงสร้างใหม่นี้เนี่ยในพรบ.กสทช.ฉบับใหม่นะครับซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการของสภาต่อไปขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านจุลีนุ่มแก้วอยู่ไหม
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วผู้แทนจากสงขลาเขต2พรรคประชาธิปัตย
1: ์เดี๋ยวขอโทษทีท่านจุลีสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนำโดยนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่ง
3: ขอต้อนรับด้วยนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมจุลีจากสงขลาเขต2พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางกสทช.ได้มารับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนกับการทำหน้าที่ของกสช.และก็ในบางโครงการที่ท่านได้ปล่อยไปสู่พี่น้องประชาชนและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากอย่างเช่นโครงการเน็ตธงฟ้าของทางกสทช.ที่ปล่อยไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโครงการนี้ดีมากครับท่านประธานแล้วก็ต้องขอบคุณทางกสทช.ด้วยนะครับที่คำนึงถึงการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในการสื่อสารและก็เข้าสู่ระบบออนไลน์ในการทำธุรกรรมต่างๆกับรัฐแต่โครงการดังกล่าวเป็นแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือรายเดือนในราคาแพ็กเกจไม่เกิน210บาทให้เน็ตอีกประมาณสัก6กิกท่านประธานครับสำหรับโครงการนี้เมื่อพี่น้องประชาชนได้ยินว่าเขาให้เน็ต6กิกเขาร้องนะโอ้จะใช้หมดได้อย่างไรคือเอาจริงๆเรื่องนี้เขาประชดนะฮะคือเขาได้เน็ตมาเท่าหางอึ่งมากท่านประธานคือในเมื่อทางกสทช.อยากที่จะบริการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงออนไลน์ได้เรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพกับออนไลน์และก็ปรับวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ให้เข้ากับออนไลน์สิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมาก็ควรที่จะให้ปริมาณเน็ตที่เพียงพอต่อการเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยท่านประธานครับ6กิกเนี่ยมันน้อยมากขออนุญาตถามท่านประธานถ้าเข้าใจและนึกพอจะนึกภาพออกถึงปริมาณเน็ต6กิกที่ได้ไปไหมฮะถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านอุปมาอุปไมยเปรียบได้อย่างพอเปิดเครื่องปุ๊บง้างนิ้วสัก3ทีเน็ตหมดแล้วท่านประธานชาวบ้านดูได้ประมาณเต็มที่อ่ะผมว่าดูสักประมาณ3คลิป3วัน4วันหมดแล้วเหลืออีก26วันให้เขานั่งดูอะไรทีนี้อันนี้จึงเป็นเสียงสะท้อนหลักๆว่าโครงการนี้ดีมากในการทำเน็ตธงฟ้าให้พี่น้องประชาชนชั้นลากญาติให้เข้าถึงแต่มากไปกว่านั้นก็คือให้เขาเข้าถึงแบบมีคุณภาพและใช้งานได้จริงด้วยในการเข้าไปเรียนรู้เพราะเดี๋ยวนี้รัฐพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้หางานหาอาชีพเรียนรู้วิธีการขายออนไลน์เรียนรู้อาชีพใหม่ๆการทำเค้กทำอะไรต่างๆที่เขาต้องไปเปิดดูและศึกษาใน YouTube แต่พอได้เน็ต6กิกไปก็เปิดปุ๊บก็เน็ตหมดแล้วทีนี้ก็ที่เหลือก็นั่งอ้าปากค้างหาวกันไปท่านประธานแต่ที่จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าท่านได้เข้าไปพิจารณาหรือปรับปรุงหรือทบทวนในการเพิ่มปริมาณเน็ตเหล่านี้เพราะโดยเฉลี่ยแล้วจากสภาผู้บริโภคเนี่ยชาวบ้านก็ใช้อยู่ประมาณสัก5 60 70กิกต่อเดือนแต่6กิกเนี่ยท่านดูมันน้อยจริงๆนะครับเพราะนั้นในส่วนของราคาก็เหมือนกันเมื่อท่านปรารถนาที่จะทำโครงการนี้เพื่อให้เกิดกับพี่น้องประชาชนในการเป็นทางเลือกและก็ชนชั้นลากย่าได้เข้าถูการบริการขั้นพื้นฐานในราคา210บาทท่านได้ปลดไปดูในท้องตลาดนะครับเรายังมีค่ายโทรศัพท์มือถือหรือภาคเอกชนเขาทำราคาได้ต่ำกว่านี้ในเมื่อเอกชนก็ทำได้ถูกกว่าเราแล้วมันจะเป็นโครงการธงฟ้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับฝากท่านได้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยอย่าให้ชาวบ้านได้พูดว่าได้ใช้เน็ตธงฟ้าแต่ราคาธงแดงแล้วก็โครงการเน็ตเอื้ออาทรแต่ว่าสิ่งที่ไม่เอื้ออาทรเลยคือราคาแต่สิ่งที่เอื้ออาทรคือความเร็วของเน็ตนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพราะเขารู้สึกเขาไม่ได้ใช้ถ้าเป็นภาษาใต้คือไม่ได้แรงในการใช้เน็ตท่านประธานคือถ้าพูดเป็นภาษาใต้อีกคำหนึ่งก็คือได้มาแต่เดียวนิดเดียวมากๆ มันไม่สามารถที่ทำให้เขาได้ไปเรียนรู้ต่อยอดอะไรต่างๆในออนไลน์ได้ฝากไว้ด้วยครับท่านประธานแล้วก็ทางคณะกรรมการกสทช.ที่เคารพครับ
4: ครับต่อไปท่านสุชาดาสางแทนทรัพย์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต4พรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขออนุญาตอภิปรายในประเด็นของสำนักงานกสทช.ในการพิจารณารับรองรายงานการเงินค่ะงบแสดงผลทางการเงินค่ะดิฉันเห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนะคะเพิ่มจากปี2565จาก 1,984 ล้านบาทค่ะเป็น 2,162 ล้านบาทในปี2566เพิ่มขึ้น178ล้านบาทค่ะและกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการกำกับดูแลกิจการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคุ้มครองผู้บริโภครักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลค่ะดังนั้นบทบาทของกสทช.จึงไม่ใช่เพียงการจัดสรรขึ้นความถี่ค่ะหรือการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่เป็นเลกูเลเตอร์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งหมดของประเทศซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงค่ะกับเศรษฐกิจความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและดิฉันคิดว่าค่ะวันนี้หนึ่งในบททดสอบที่สำคัญที่สุดของบทบาทเลกูเลเตอร์อย่างกสทช.ก็คือการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพราะหากเราพูดกันตรงๆค่ะปัญหาสแกมเมอร์ในปัจจุบันแทบจะทั้งหมดค่ะอาศัยโครงสร้างที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกสทช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิมโทรศัพท์ SMS ซิมบ็อกซ์ระบบ KYC ที่ได้มีการออกนโยบายนะคะให้มีการลงทะเบียนซิมหรือเครือข่ายโทรคมนาคมตามแนวชายแดนค่ะที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลนะคะได้มีการลงนาม MOU 15หน่วยงานและบวกเพิ่ม2หน่วยงานโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะและกระทรวง DEA ก็ได้มีการผลักดันค่ะมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเรื่องการจัดการซิมม้าที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานค่ะหรือการใช้ Digital ID รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้ให้บริการเครือข่ายแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะสะท้อนค่ะในเชิงนโยบายกับในทางปฏิบัติวันนี้อาจจะยังมีช่องว่างค่ะท่านประธานเพราะแม้ว่าจะมีมาตรการออกมาแล้วจากทางกระทรวงแต่ในทางปฏิบัติเรายังเห็นว่ามีการจับกุมซิมบ็อกซ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่นะคะแม้ว่าจะดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังพบว่ามีสัญญาณโทรคมนาคมที่เล็ดลอดออกไปตามแนวชายแดนอยู่ค่ะซึ่งอาจจะมีการถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติของขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติที่กลับมาหลอกคนไทยรวมถึงการลงทะเบียนซิมค่ะที่แม้จะมีแนวคิดนะคะในการยืนยันตัวตนผ่านดิจิตอลชิปแต่ในทางปฏิบัติเราก็ยังพบการสวมสิทธิ์การใช้ข้อมูลผู้อื่นหรือการลงทะเบียนที่ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนอย่างเข้มข้นจริงๆค่ะดิฉันได้มีโอกาสค่ะเห็นข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคมค่ะคนไทยโดนหลอกเฉพาะที่มาแจ้งความนะคะอยู่ที่10กว่าละหลาย10ล้านต่อวันบางวันมากถึงเกือบ100ล้านค่ะเดือนนึง 2,000 ไปปลายถึง 3,000 ล้านต้นๆค่ะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าแม้จะมีมาตรการออกมาหลายด้านแต่เรายังพบช่องโหว่ในทางปฏิบัติอยู่จำนวนมากสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นค่ะว่าปัญหาของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีมาตรการแต่คือการทำให้มาตรการถูกบังคับใช้ให้จริงจังและมีประสิทธิภาพค่ะและดิฉันคิดว่านี่คือหัวใจของการเป็นเลกูเลเตอร์อย่างแท้จริงค่ะเลกูเลเตอร์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงออกประกาศหรือออกกฎเกณฑ์ค่ะแต่ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามาตรการที่ออกมาสามารถปกป้องพวกเขาและทำได้จริงๆค่ะอีกประเด็นนึงที่ดิฉันอยากจะสะท้อนด้วยความเคารพค่ะคือเรื่องของการบริหารการจัดการภายในขององค์กรที่ผ่านมาค่ะดิฉันเชื่อว่าเราทุกคน เห็นข่าวแล้วก็ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการบริหารงานภายในทั้งในระบบบอร์ดรวมถึงกระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทช.ค่ะและปัจจุบันค่ะองค์กรใหญ่ระดับนี้แต่อยู่ในสถานะที่มีรักษาการเลขาธิการมา 6-7 ปีค่ะนานมากดิฉันมองว่าองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงสร้างของประเทศนะคะต้องรับมือกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากในขณะนี้อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าดิฉันมองว่าค่ะเราควรมีเสถียรภาพในการบริหารงานมีความชัดเจนด้านอำนาจการตัดสินใจและมีความเชื่อมั่นจากสังคมอย่างเต็มที่หรือไม่เพราะเมื่อใดก็ตามค่ะที่มันมีการถกเถียงด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลหรือเกิดความไม่ชัดเจนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่ได้รับผลกระทบที่สุดดิฉันว่ามันคือความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลค่ะดิฉันไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่เพราะสำนักงานกสทช.เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงด้านดิจิทัลของประเทศและองค์กรลักษณะนี้จำเป็นต้องมีทั้งความเข้มแข็งความโปร่งใสความเชื่อมั่นจากสังคมดิฉันจึงอยากจะฝากไปด้วยความเคารพค่ะว่าอยากให้มีการติดตามดูแลและการประสานงานการทำงานในประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กสทช.สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพมีความชัดเจนในการบริหารและสามารถทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าปัญหาสแกมเมอร์ที่ดิฉันได้กล่าวไปค่ะไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะและหากกสทช.เองทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นกลไกสำคัญของประเทศแล้วค่ะประเทศไทยจะสามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะดิฉันจึงขอฝากค่ะว่าให้ดูความเหมาะสมการใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อการเลกูเลตที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเด็นที่สำคัญที่สุดค่ะคือเรื่องการบริหารจัดการภายในของกสทช.ค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านสาธิตวงศ์หนองเตยครับท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงศ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้อ่านรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกสทช.นะครับโดยสตง.ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดในเดือนในปี2566แล้วนะครับกับฟังทางสตง.ได้รายงานให้กับพวกเราทราบผมต้องเรียนท่านประธานครับว่ากสทช.เนี่ยถ้าอ่านจากรายงานนี้แล้วก็ประเมินจากสายตาของประชาชนนั้นกสทช.ปัจจุบันนี้เสมือนกับตกเป็นจำเลยของสังคมในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับที่เริ่มต้นพูดอย่างนี้ตรงๆก็เพราะว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี2553ผมทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในการร่างกฎหมายฉบับนั้นเรามีความคาดหมายมีความคาดหวังมากว่าคลื่นความถี่ทั้งหลายตั้งแต่ปี53เนี่ยซึ่งจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระแยกออกจากการกำกับดูแลของรัฐบาลแต่ยังเป็นหน่วยงานของรัฐมากำกับดูแลคลื่นความถี่เหล่านั้นโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือ1จะต้องจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งหลายอย่างโปร่งใสต้องไม่ทำให้เกิดการผูกขาดของกลุ่มทุนและที่สำคัญต้องคุ้มครองผู้บริโภค16ปีผ่านไปครับดูจากรายงานฉบับนี้ปัญหาแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเงินในสำนักงานกสทช.เรารู้อยู่แล้วว่ารายได้ของกสทช.นั้นเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นขึ้นหลัก3แสนกว่าล้านบาทนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งเป็นรายได้แผ่นดินแต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้กลับไปที่การบริหารของกสทช.ตัวเลขที่สตง.รายงานอยู่ที่ 6,000 กว่าล้านแต่ถ้าไปอ่านในรายงานกสทช.ปี 66ซึ่งผมคิดว่ามันชี้ให้เห็นถึงปีอื่นๆและประสิทธิภาพในการทำงานกสทช.ด้วยว่าท่านทำงานอะไรในหน้า17ครับเขียนบอกว่างบประมาณถ้าแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ย
6: กสทช.เอา 59.14 ของเปอร์เซ็นต์ 59.14 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่าย 6,700 กว่าล้านเนี่ยไปสร้างตึกไปงานประจำแต่ภารกิจซึ่งเขาบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นภารกิจหลักของกสทช.และสำนักงานกสทช.ตามกฎหมายเนี่ยจัดสรรงบประมาณได้เพียงร้อยละ40ทีนี้เราฟังกสทช.พูดเรื่องการบริหารงานพัสดุก็ดีซึ่งต้องใช้คำว่าอีลุ่ยฉุยแฉกมากรวมถึงงบไปต่างประเทศแม้แต่กระทั่งเรื่องกองทุนนะครับซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งถูกจัดสรรเข้ากองทุนสตง.ก็ไปตรวจพบว่าในตัวกองทุนซึ่งมีเงินอยู่นับเป็นหมื่นล้านเนี่ยเพราะรายได้เข้าปี 1,000 กว่าล้านกรรมการจัดสรรกองทุนก็จัดสรรโดยไม่ได้ดูว่าอะไรคือภารกิจหลักที่ควรจัดสรรให้มีแม้กระทั่งสนับสนุนใช้เงินของเงินกองทุนในกสทช.เนี่ยไปสนับสนุนโครงการปลูกกัญชานี่ไม่เรียกว่าไอ้ลุ่ยฉุยแฉกเรียกว่าอะไรครับพอดูรายงานสตง.แล้วเลยรู้สึกเลยครับว่ากสทช.มีปัญหาแรกสุดเลยคือเรื่องการทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้และเรื่องการบริหารเงินงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายทั้งหลายสองครับเราคาดหวังตั้งแต่ตอนมีกสทช.ว่าท่านจะทำให้ตลาดโทรคมนาคมพูดง่ายๆตลาดมือถือหรือตลาดที่ให้บริการสิ่งนี้ในขณะนั้นเนี่ยมันมีการแข่งขันหลายเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดตลาดที่มันเสรีแล้วเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคท่านบริหารกสทช.ทำงานดูแลเรื่องนี้ในฐานะเลกูเลเตอร์6ปี16ปีจากผู้ประกอบการ678รายเหลือ2รายและเป็น2รายที่มีปัญหาเรื่องของดีลของการควบรวมด้วยเพราะกสทช.ไปตีความว่าตัวเองไม่มีอำนาจอนุญาตทั้งที่จะยืนยันในฐานะประธานกรรมาธิการผมคิดว่ามีอำนาจที่ทำได้แต่ท่านทำเพียงรับทราบซึ่งดีลนี้แหละครับที่เป็นมหากาพย์ที่เป็นปัญหามาถึงปัจจุบันและก็กลายเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นตราบาปของกสทช.เพราะเวลากสทช.จัดตั้งขึ้นเขาบอกว่าต้องปลอดจากการเมืองแทรกแซงและปลอดจากทุนแทรกแซงปัจจุบันนี้มันกลายเป็นการเมืองแทรกไม่ได้แต่ทุนล่ะครับทุกวันนี้ปัญหาของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้าไปยึดครองคนกับการทำหน้าที่ในกสทช.เป็นเรื่องที่สังคมจับตามองและนับวันยิ่งชัดเจนขึ้นนี่อีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลซึ่งจะหมดสัญญาสมรรถนะเพราะกฎหมายบอกว่าต้องประมูลในปี2572ณจนถึงปัจจุบันนี้กสทช.ก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าหมดปี72ท่านทำไงต่อทราบกันอยู่ว่าท่านมีแผนแม่บทแล้วแต่มีการดึงเชงเอาไว้ไม่ยอมออกโรดแมพให้มีการดำเนินการเรื่องของการประมูลคลื่นของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเสมือนกับว่าทำแบบนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือไม่นี่คือสิ่งที่กสทช.เป็นจำเลยของสังคมครับถ้าไปดูเรื่องอื่นอีกครับแม้แต่กระทั่งเรื่อง OTT ง่ายๆคือแพลตฟอร์มทั้งหลายซึ่งกสทช.เคยมีมติแล้วว่ากสทช.สามารถกำกับดูแลได้จนถึงวันนี้ก็ยังมีความพยายามบอกว่าไม่สามารถเข้าไปดูแลได้จนกระทั่งเรื่องแพลตฟอร์มทั้งหลายนี่ครับกลายเป็นประเทศนี้ไม่มีใครกำกับดูแลและแพลตฟอร์มทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่มาของเรื่องมิจฉาชีพเรื่องสแกมเมอร์กสทช.ไม่ทำบทบาทนี้ไม่ทำภารกิจนี้ตามกฎหมายซึ่งจริงๆเรื่องคลื่นความถี่นี้เขียนไว้ตั้งแต่กฎหมายปี53ก่อนแพลตฟอร์มทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นเสียอีกแต่ท่านไม่ยอมทำเพราะอะไรครับทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็น16ปีที่กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เสมือนกับล้มเหลวครับ16ปีนี้กสทช.ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องใหญ่ที่สุดคือการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นใดครับเอาแค่เรื่องตลาดโทรคมนาคมเหลือ2เจ้าขณะนี้แนวโน้มราคาโทรศัพท์มือถือราคาเน็ตมีแนวโน้มมีราคาสูงขึ้นครับแล้วกสทช.พยายามจะยันบอกไม่สูงขึ้นตลาดที่ไม่แข่งขันโดยเสรีเนี่ยประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอยู่แล้วครับทั้งหมดนี้จะนำไปสู่คำถามว่าถ้ากสทช.ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความคาดหมายแบบนี้บริหารงบประมาณที่สูงแบบนี้ใช้คำว่าไร้ประสิทธิภาพอาจจะพูดได้เลยด้วยซ้ำไป ภารกิจหลักตัวเองไม่ทำแล้วก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้กระทั่งคนในองค์กรกันเองบางท่านอย่างท่านประธานกสทช.ก็ยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอยู่มันจะนำไปสู่คำถามครับว่าถึงเวลาที่ต้องทบทวนกสทช.

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2566ดิฉันละพบประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเนื่องจากเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ภาครัฐค่ะท่านประธานประการแรกเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกสทช.แห่งใหม่บริเวณถนนรัตนาภิเวศอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวงเงินก่อสร้างมากค่ะท่านประธาน 2,643 ล้านบาทนะคะสัญญาก่อสร้างกับบริษัทผู้รับเหมาเริ่มตั้งแต่23มกราคม2562โดยกำหนดจะแล้วเสร็จวันที่6มกราคม2565ค่ะท่านประธานอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างกับล่าช้ากว่ากำหนดเป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อวันที่11เมษายน2567สำนักงานกสทช.ได้แจ้งให้ผู้รับเหมาบริษัท Powerline Engineering จำกัดหยุดปฏิบัติการและต่อมาก็ได้แจ้งยกเลิกสัญญาในวันที่3กุมภาพันธ์2568ปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 75.98% ค่ะท่านประธานโดยได้รับงวดงานไปทั้งสิ้น104งวดงานจากงวดงานทั้งหมด200งวดงานเป็นเงินงบประมาณ 1,598.8 ล้านบาทหรือประมาณ 60.49% ของมูลค่างานค่ะท่านประธานเมื่องานยังคงค้างคาส่งผลให้การนำเอาคานใหม่ของกสทช.เนี่ยจะต้องหยุดชะงักลงค่ะท่านประธานสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของกสทช.เป็นอย่างมากและเท่ากับว่าเราใช้งบประมาณของรัฐไปแล้วโดยไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำนักงานกสทช.รายงานว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการออกแบบรายละเอียดใหม่เพิ่มเติมแล้วก็จะมีการเตรียมเปิดประกวดราคาใหม่ในปลายปี2569นี้เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือต่อไปภายใต้งบประมาณเดิมที่คาดว่าจะไม่เกิน 1,400 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2,571 แต่ท่านประธานคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือเหตุใดโครงการสำคัญระดับนี้จึงล่าช้ามาเกือบ4ปีแล้วโดยยังไม่แล้วเสร็จทั้งที่งบประมาณก็ได้จัดสรรไว้สูงมากแล้วยิ่งเมื่อพิจารณาไปถึงข่าวสารภายนอกที่เชื่อว่าทุกคนได้รับทราบแล้วยิ่งเห็นชัดเจนค่ะว่าโครงการได้ทิ้งร้างแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆมาเป็นระยะเวลานานทั้งนี้ในรายงานข่าวลงรายละเอียดว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากข้อจำกัดในการออกแบบของสถาปนิกต้นแบบรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาค่ะท่านประธานตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของสำนักงานเองแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คงจะยังเหลืองานตกแต่งภายในอีกจำนวนมากที่ยังต้องปฏิบัติการต่อไปค่ะท่านประธานดิฉันจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนี้ย่อมทำให้ประชาชนตั้งคำถามต่อความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างผู้บริหารจึงขอเรียกร้องให้กสทช.เปิดการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้านี้พร้อมทั้งชี้ตัวผู้รับผิดชอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มันชัดเจนมากขึ้นค่ะท่านประธานเพื่อป้องกันการสูญเสียงบประมาณเพิ่มเติมในอนาคตของพวกเราค่ะท่านประธานนอกจากนี้โครงการก่อสร้างที่ทำการกสทช.ภาค3เชียงใหม่และสำนักงานกสทช.เขต34เชียงรายก็พบปัญหาไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมเช่นกันค่ะท่านประธานทำให้โครงการเหล่านี้ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดการเช่นกันจากการตรวจสอบเอกสารภายในพบว่าสถานที่ดำเนินการยังไม่สมบูรณ์ค่ะนับเป็นการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่เกิดผลตามเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานดิฉันจึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะเร่งรัดตรวจสอบโครงการเหล่านี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานประการต่อมาค่ะท่านประธานรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศของสำนักงานกสทช.ก็ปรากฏในเรื่องที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะมีข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารที่ไม่มีการเปรียบเทียบราคารวมถึงค่าใช้จ่ายของประธานกสทช.ที่สูงถึง 10.47 ล้านบาทเพียงคนเดียวใช้เดินทาง8ครั้ง59วันนอกจากนั้นเมื่อมาจนถึงปัจจุบันมีรายงานข่าวจากสำนักงานกสทช.เปิดเผยว่าประธานกสทช.ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศรวม15ครั้งใช้เวลากว่า

0: 121วันค่ะท่านประธานในช่วงปีเศษที่ผ่านมาและเบิกงบประมาณของสำนักงานกสทช.รวมกว่า 45.8 ล้านบาทขณะที่กรรมการท่านอื่นๆก็มีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งเช่นกันนะคะกรรมการกสทช.บางท่านเดินทางไปต่างประเทศ6ครั้งเป็นเวลาถึง59วันแม้การเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมหรือไปศึกษาดูงานจะเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้บริหารองค์กรสำคัญนะคะท่านประธานแต่ดิฉันก็มีข้อสังเกตว่าการใช้จ่ายงบประมาณระดับนี้ควรต้องโปร่งใสและคุ้มค่าอย่างยิ่งแทนที่จะใช้งบประมาณแบบสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตโดยควรจะมีการเปรียบเทียบราคาตั๋วโดยสารและปรับแบบให้เหมาะสมกับความจำเป็นของภารกิจจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข่าวระบุอีกว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างสูงกว่าที่เบิกได้ตามเพดานของงบประมาณของตำแหน่งค่ะท่านประธานและบางกรณีประธานกสทช.และผู้ติดตามได้สิทธิประโยชน์มากกว่าที่ระเบียบกำหนดซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ควรมีในองค์กรของภาครัฐของเราค่ะท่านประธานที่สำคัญทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศควรจะต้องมีรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จอย่างชัดเจนให้สังคมเราได้รับทราบว่าภารกิจนั้นๆสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะท่านประธานอาทิการไปเจรจาความร่วมมือหรือการรับรองเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศแต่จากข้อมูลปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการแสดงผลหรือเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้ใช้ไปกับท่านประธานแถมยังมีข่าววิจารณ์อีกว่าในบางทริปส่วนหนึ่งไปดูงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งหากเป็นความจริงดิฉันย่อมเชื่อว่าเป็นเรื่องของความคุ้มค่าที่เราจะต้องเป็นห่วงแล้วก็ต้องเป็นความรับผิดชอบเงินของแผ่นดินของเราค่ะท่านประธานทั้งนี้ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกสทช.ได้พิจารณาแนวทางจัดการบริหารงานบุคคลแล้วก็งบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศให้อยู่บนหลักความโปร่งใสอาจพิจารณากำหนดเพดานการเบิกเดินทางของผู้บริหารองค์กรต่อปีให้มีความชัดเจนตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ของการเดินทางของประธานและกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบและให้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมหรือโครงสร้างที่เข้าร่วมอย่างเป็นรูปธรรมก่อนการจ่ายงบประมาณทุกครั้งค่ะท่านประธานเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นภาษีที่เราจ่ายไปนั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอสรุปว่าปัญหาทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องสำคัญโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานกสทช.ค่ะและกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรกสทช.เองด้วยค่ะท่านประธานหากเราชะลอปล่อยให้การปัญหาดังกล่าวนี้เรื้อรังต่อไปก็คงจะเป็นการเสียโอกาสในการพัฒนาระบบสื่อสารที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้พูดไปแล้วให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศดิฉันจึงใคร่ขอเสนอให้รัฐสภาช่วยพิจารณาและติดตามกรณีเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจหรือสำรวจข้อเท็จจริงการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถเรียกคืนงบประมาณที่สูญเสียไปได้ค่ะท่านประธานหรือแม้กระทั่งการจัดการเรื่องการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะท่านประธานเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องของพวกเราและเป็นชื่อเสียงของหน่วยงานกสทช.เองด้วยค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ท่านปรเมศวร์จินาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศวร์จินาสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าธรรมนะครับก็ขออนุญาตอภิปรายร่วมด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของการที่ได้เคยเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะก็จะมีทุกหน่วยงานก็จะมาของบประมาณนะดังนั้นทุกบาททุกสตางค์นะถ้าเป็นภาษีของแผ่นดินครับก็ต้องช่วยกันติงก็ต้องช่วยกันดูนะครับก็ขอนำเรียนในส่วนของกสทช.ด้วยนะครับสิ่งที่ได้จากรายงานเล่มนี้นะครับก็พบว่าในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีนะเนื่องจากว่าเรามีโครงการที่ทำเยอะแยะมากมายนะครับมีที่ ประเมินผลแล้ว58โครงการนะครับสำเร็จแต่เพียงด้านปริมาณนะครับแต่ว่าอีกหลายโครงการนะครับไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่ามันมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านคุณภาพหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเมื่อใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินหรือว่ามาจากช่องไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องมีการประหยัดมีการคุ้มค่าและก็ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรามีการยกเลิกโครงการไปถึง7โครงการครับแล้วก็มีการคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดินนะต้องส่งคืนกลับไปถึง37กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำแผนพัฒนาหรือว่าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งก็ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อตั้งแผนงบประมาณไว้แล้วนะครับก็คงจะต้องใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและก็ได้เกิดผลประโยชน์นะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะที่อยากจะหารือก็คือคิดไปข้างหน้านะวันนี้เราดูในเรื่องของปี2566แล้วก็จากการฟังข้อมูลการใช้จ่ายในส่วนของกองทุนพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมนะครับก็พบว่าปีหนึ่งประมาณ 1,000 ล้านและแล้วก็ในเรื่องของด้านวิชาการอีกประมาณปีละ10ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าดูข้อมูลแล้วเราเอาเป็นว่าถ้า10ปี 10,000 ล้านนะ 10,000 ล้านก็อยากจะให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตรงประเด็นนะแล้วก็เข้าเป้านะครับข้อฝากทางท่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะอยากจะได้ดูรายละเอียดในแต่ละปีนะก็ว่าปีละ 1,000 ล้านนี้ใช้อะไรไปบ้างครับแล้วก็ที่อยากจะเสนอแนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับในส่วนของการศึกษาในส่วนของการสาธารณสุขเราก็พบว่าในส่วนของโรงเรียนนะในถิ่นทุรกันดารเราก็พบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารปสตนะในส่วนของพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่เกาะพื้นที่เกาหรือว่าพื้นที่ชายแดนครับเขาก็ต้องแบกรับภาระนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ตครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Wi-Fi ซึ่งวันนี้ต้องขอนำเรียนว่ามันเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตนะครับในเรื่องของตัวทรัพย์แล้วก็การใช้งานก็อยากจะให้ดูว่าเราสามารถสนับสนุนในส่วนของพันล้านนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่น้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาเสนอมาครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเน็ตประชารัฐเดิมนะครับก็เวลาไปในพื้นที่เขาก็สะท้อนมาเช่นกันนะครับว่าพอสิ้นปีแล้วไม่รู้ว่าเขาจะต่อไม่รู้เขาจะจ่ายให้อีกหรือเปล่านะอันนี้ก็สามารถที่จะแบกรับภาระได้ก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะวันนี้ถ้าเราติดตามข่าวในเรื่องของระบบสุขภาพนั่นก็คือปัญหาการใช้เงินของโรงพยาบาลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปทช.อันนี้ก็สำคัญนะผมมองว่าถ้าโรงพยาบาลชุมชนนะครับหรือว่าสถานพยาบาลใดที่เขาต้องแบกรับภาระหรือว่ามีปัญหาด้านการเงินเริ่มที่จะติดลบแล้วต้องไปค้างค่ายานะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมตรงนี้ให้เขานะเพื่อเขาจะได้ใช้เงินส่วนหนึ่งไปเพื่อการรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนนะครับสุดท้ายนะครับก็คงจะขอแถมนะเนื่องจากว่ามาพบกับผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้วนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอแนะนะครับจากเจ้าอาวาสวัดโครกตะไคร้นะครับตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะ120กว่าปีนะก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็จะมีกิจกรรมที่วัดตลอดทั้งเดือนนะครับธรรมดาเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็พบว่าในส่วนของวันพระเดือนหนึ่งสี่ครั้งแล้วก็ในส่วนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันพระใหญ่นะครับแล้วก็วันสำคัญของนักขัตฤกษ์เขาก็จะใช้วิธีการไปทำพิธีที่วัดครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ฝากมาบอกว่าในส่วนของพื้นที่ของท่านนะครับแม้ว่าบ้านเรือนประชากรจะหนาแน่นน้อยนะครับแต่ว่าประชาชนที่ไปใช้บริการในแต่ละครั้งก็ไม่น้อยกว่าพันคนแล้วก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมชายแดนนะที่ติดต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางกสทช.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโทรคมนาคมนะเข้าไปสำรวจให้เขาแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเพื่อนสสที่นั่งอยู่ใกล้ผมนะครับท่านสสมนชาชัยบานนะครับจากเชียงรายนะก็เราก็ร่วมมือกันนะในเรื่องของการแก้ปัญหาสแกมเมอร์แก้ปัญหาในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่จะตัดไปขวางประเทศเพื่อนบ้านนะที่มีกองกำลังไปหากินบนความเดือดร้อนของมนุษย์ครับแต่ณวันนี้นะครับก็ อยากจะให้ดูแลนะครับในเรื่องของประชาชนที่อยู่ฝากฝั่งใต้นะที่เขาต้องทำธุรกิจแล้วก็ที่เด็กๆต้องขายของออนไลน์นะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้วิธีการอย่างไรก็ได้นะท่านอาจจะใช้ปีละ10ล้านของกองทุนพัฒนาวิชาการตรงนี้ก็ได้นะว่าทำอย่างไรให้ชาวบ้านฝั่งไทยเขาได้ประโยชน์นะอันนี้ทางสสเชียงรายเขต6เขาฝากมาด้วยครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสโสภาอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน50ท่านนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับเชิญนั่งได้ครับ
3: มีใครขั้นก่อนไหมครับ
1: ท่านต่อไปท่านอลงกฎมณีการครับเชิญครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อลงกฎมณีการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับจากรายงานของสตง.นะครับมีข้อสังเกตสำคัญหลายประการนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานกสทช.เนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงทางการเงินครับแล้วก็ความเสี่ยงในด้านของบริหารจัดการในระดับที่สูงถึงสูงมากนะครับประเด็นแรกครับเรื่องของกองทุนกทปส.ครับรายงานระบุชัดเจนนะครับว่ากองทุนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้นำงบการเงินมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกสทช.แต่อย่างใดนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.ก็ตามคำถามสำคัญก็คือว่ากองทุนนี้เนี่ยมีเงินจำนวนมากครับท่านประธานครับและมีภารกิจในด้านการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสาธารณะนะครับมีโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเงินภาษีตลอดจนทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศนะเหตุใดจึงไม่มีการนำข้อมูลทางการเงินเพื่อสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริงขององค์กรในภาพรวมนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเป็นประเด็นทางบัญชีนะครับแต่ว่าบ่งถึงเรื่องของความโปร่งใสครับและก็การเปิดเผยภาระทางการเงินที่แท้จริงต่อสาธารณะด้วยนะครับประเด็นที่2ครับที่น่ากังวลไปอย่างยิ่งก็คือเรื่องของข้อพิพาทและก็คดีความที่สำคัญครับสำนักงานกสทช.เป็นผู้ถูกฟ้องนะครับท่านประธานรวมมูลค่าสูงถึง 63,000 กว่าล้านบาทนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและเป็นภาระที่เสี่ยงนะฮะไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งถ้าหากแพ้คดีไอ้ต้องได้ชดใช้ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 36,000 กว่าล้านและในส่วนของกองทุนกทปส.นะที่ผมกลับเรียนตะกี้นะฮะอีก 22,000 กว่าล้านนะครับกล่าวอีกในนึงก็คือว่าวันนี้ถึงแม้ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นหนี้สินก็ตามในงบการเงินนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะกลายเป็นภาระที่พี่น้องประชาชนต้องได้มีส่วนร่วมทั้งที่ประชาชนเองไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับผมเองจึงตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าหน่วยงานอย่างกสทช.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับของประเทศเนี่ยเหตุใดจึงมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็มีคดีความสะสมจำนวนมหาศาลเช่นนี้นะฮะสะท้อนถึงปัญหาในการใช้อำนาจทางการปกครองหรือไม่หรือสะท้อนถึงการออกหลักเกณฑ์ที่ไม่รอบคอบหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะเป็นการสะท้อนถึงความบกพร่องนะฮะในการบริหารจัดการสัญญานะครับการกำกับขึ้นความถี่หรือไม่นะฮะประเด็นต่อมานะฮะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและขัดต่อหลักธรรมวิบัตินะฮะก็คือว่าสตง.เนี่ยได้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลในการรายงานประจำปีของสำนักงานกสทช.นะครับให้ข้อมูลทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งฟังจากผู้มาชี้แจงตะกี้นะฮะสตง.ก็บอกว่าได้แจ้งให้กับ ผู้บริหารได้แก้ไขแล้วนะครับแต่ว่าณวันที่ออกรายงานเนี่ยผู้บริหารยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับวันนี้จึงฝากท่านประธานผ่านไปยังกสทช.นะฮะช่วยกรุณาตอบด้วยนะครับว่าได้ดำเนินการให้ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับผมมีตัวอย่างหลายรายการนะฮะในงบทางการเงินที่อาจจะต้องขอคำอธิบายจากกสทช.นะฮะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณจาก30ล้านเป็น51ล้านในปี66นะครับซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยไม่ได้อธิบายนะครับว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นนะฮะที่เพิ่มจาก 3.5 ล้านเป็น18ล้านระบุแต่เพียงว่าเป็นการขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นทรัพย์สินประเภทใดอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบำเหน็จครับจากปี65นะฮะ158ล้านเพิ่มมาปี66 431ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษียณก่อนอายุหรือ early retire นะครับแต่ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่า เกิดจากการบริหารกำลังคนในรูปแบบไหนแล้วมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กรในระยะยาวหรือไม่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเงินประกันการชำระเงินนะครับจากมูลค่าการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งในปี65เนี่ยสูงประมาณ 6,600 กว่าล้านนะขณะเดียวกันในปี66ลดลงมาเหลือแค่ 400,000 กว่าบาทเองนะซึ่งแม้อธิบายได้ว่าอาจจะเป็นการประมูลคลื่น700เมกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าสะท้อนถึงรายได้และฐานะทางการเงินของสำนักงานสปสช.กสทช.นะซึ่งมีลักษณะพึ่งพารายการพิเศษเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงรายได้ที่ต้องส่งคลังนะฮะตามมาตรา84วรรค3นะครับซึ่งปี65เนี่ยส่งคืนคลังประมาณ 1,500 กว่าล้านบาทนะฮะแต่ว่าปี66เนี่ยไม่มีรายการที่เป็นรายได้ส่งคืนคลังนะครับซึ่งก็บ่งถึงว่าการบริหารจัดการทั้งหมดมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะฮะสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีรายได้จำนวนมหาศาลเนี่ยมีทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศนะจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลนะความโปร่งใสตลอดจนความรับผิดชอบต่อสาธารณะในระดับสูงกว่าหน่วยงานอื่นนะครับผมขอตั้งข้อสังเกตต่อรายงานการประเมินผลค่าใช้จ่ายการเงินนะครับตลอดจนทรัพย์สินของกสทช.ปี256นะครับประการแรกครับการจัดงบประมาณที่ผิดฝาผิดตัวนะครับงบประมาณกว่า 59% นะครับถูกนำไปใช้เกี่ยวงานประจำและก่อสร้างอาคารขณะที่ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์นะของการกำกับดูแลของกสทช.เนี่ยใช้ปี66ประมาณ 14.19% นะฮะไม่แน่ใจว่าปี69ปี70เนี่ยตามภารกิจหลักเนี่ยมีเพิ่มขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวท่านช่วยตอบด้วยนะครับประการที่2ครับวิกฤตเงินกันเหลื่อมปีและการบริหารสัญญาที่ล้มเหลวนะฮะสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าสำนักงานกสทช.เนี่ยมีเงินกันเหลื่อมปีสูงกว่า 1,000 ล้านนะครับแล้วปี256เองมีเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันจนต้องตกเป็นรายได้ของแผ่นดินประมาณ290ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงมากในรอบ5ปีสาเหตุหลักส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ที่ล่าช้าครับกล่าวขอบพระคุณท่านประธานมากครับ
1: ท่านสมชาติเดชาถาวรเจริญครับ
5: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่รัฐมนตรีสมชาติเดชาถาวรเจริญผู้แทนราษฎรเขตที่1จากภูเก็ตพรรคประชาชนครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกสทช.ท่านประธานครับจากรายงานของสตง.พบว่าการดำเนินการของกสทช.ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและการใช้จ่ายเงินไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลายประการตามรายงานผลประเมินยังพบต่อไปครับว่ากสทช.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติข้อที่29โดยไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นที่น่าเสียดายครับท่านประธานที่กสทช.เป็นหน่วยงานนอกงบประมาณจึงไม่เปิดช่องให้สภาแห่งนี้ได้อภิปรายงบประมาณของกสทช.ท่านประธานครับกสทช.มีหนี้ศูนย์มีลูกหนี้ที่สิ้นสุดระยะเวลาการมาครับคดีไปแล้วตั้งแต่ปี2542ถึง2566จำนวน17รายถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกสทช. ก็ไม่ทราบว่ากสชได้ตรวจสอบว่ามันเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรการตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ต้องรายงานผลต่อกสทช.นั้นเหตุใดจึงไม่ส่งรายงานให้ของจึงไม่ส่งรายงานผลต่อกสทช.มีความพยายามที่จะปกปิดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณหรือไม่ตามข้อสังเกตของสตง.กล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.นั้นไม่มีความโปร่งใสเจตนาหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อมาครับท่านประธานการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสารมติคณะรัฐมนตรี30พฤศจิกายน2564ท่านผู้ชี้แจงทราบดีอยู่แล้วครับครม.พิจารณาเห็นว่าการภาคสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ว่าจะนครหลวงหรือส่วนภูมิภาคไม่เป็นระเบียบรกรุงรังเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อที่ผู้ที่สัญจรไปมารวมถึงการเกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารครม.จึงมอบหมายให้กสทช.ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ให้ไปร่วมกับกฟน.ให้ไปร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึง NT หรือโทรคมนาคมแห่งชาติจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อลดจำนวนสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วนรวมถึงการปรับปรุงสายสื่อสารของผู้ประกอบการให้มีสายสื่อสารประเภทลายเดียวหรือ single last mile ผมขอให้ช่วยชี้แจงหน่อยครับว่ามีการใช้จ่ายเงินในส่วน single last mile นี้ไปอย่างไรมีการกำหนดแผนในการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้อย่างไรบ้างข้อที่2ครับกำกับและติดตามการดำเนินการแผนบูรณาการอย่างต่อเนื่องและรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตั้งแต่ปี64นี่ปี69ก็จะถามท่านว่าที่ผ่านมาท่านได้รายงานให้กับท่านนายกเนี่ยทราบเนี่ยปีละกี่ครั้งมีดัชนีการวัดค่า KPI หรือไม่อย่างไรข้อที่3ครับท่านประธานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนบูรณาการขอให้กสทช.หารือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุผลต่อไปตามรายงานหน้าที่60ครับกสทช.จัดสรรเงินให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่ากองทุนยูโซ่แล้วกันครับทั้งสิ้น 6,582.71 ล้านบาทวัตถุประสงค์ทั้ง6ข้อในหน้าที่60เป็นการใช้จ่ายเงินจากกองทุนนั้นไม่ปรากฏว่ามีแม้แต่ข้อเดียวที่บอกว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบสายสื่อสารท่านจะต้องปล่อยให้สายสื่อสารเกิดเหตุไฟไหม้อีกกี่ครั้งต้องให้มีคนบาดเจ็บล้มตายอีกกี่คนท่านจึงจะออกมาตรการหรือออกกฎระเบียบบังคับให้โอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่ๆต่างๆเอาสายตายออกจากเสาไฟฟ้าสักทีหนึ่งท่านเอาเงินกองทุนยูโซ่ไปซัพพอร์ตก่อนได้ไหมแล้วท่านค่อยไปไล่เบี้ยเอากับโอเปอร์ที่ขาดความรับผิดชอบผมก็หวังว่าได้แต่หวังว่าท่านคงจะไม่ไปมีดีลกับโอเปอร์ที่เป็นสาเหตุว่าวันนี้ถึงไม่ยอมเอาสายตายออกมองไปเนี่ยเกินกว่า 50% ถัดมาครับท่านประธานตามรายงานผลการประเมินหน้าที่125โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือ PSAFE ก่อนหน้านี้กสทช.ก็เคยมีครับ Call Center 1200ตั้งแต่ปี2561เป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารลกลุงลังก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ตามสัญญา TOR นะครับระบุจำนวนเงิน4.58 ล้านบาทลงสัญญาไปเมื่อไปเซ็นสัญญาไปเมื่อ17มีนา66ปรากฏว่าวันนี้ PSAFE เนี่ยมันมีไว้ให้กับใครผมโทรไปที่120ผมเข้าไปดาวน์โหลดแอปนี้ผ่าน Google Play ดาวน์โหลดได้ครับแต่ลงทะเบียนช่องลงทะเบียนกดเข้าไปลงไม่ได้ผมโทรไปที่1200 9นาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้ได้รับคำตอบว่าอย่างไรครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผมต้องส่งรูปถ่ายและรายละเอียดพอสังเกตไปทางอีเมลของกสทช.แล้วกสทช.จะเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับระบบของ PSAFE ซึ่งคนที่ access หรือเข้าระบบได้ปรากฏว่าคือใครครับท่านประธานก็คือเจ้าหน้าที่ของกสทช.และโอเปอเรเตอร์แล้วจะมีไอ้ระบบนี้ไว้เพื่ออะไรถ้าประชาชน ไม่สามารถแจ้งตรงไปที่ท่านได้เหมือนกับทรัฟฟี่ฟองดูเราจ่ายเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่สุดท้ายครับท่านประธานผมในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมาธิการการจัดระเบียบสายไฟสื่อสารและการเอาสายไฟสายสื่อสารลงดินทั่วประเทศในสมัยที่26สมัยที่แล้วปรากฏว่าปัญหามันอยู่ที่พวกท่านไม่คุยกันไม่ว่าจะเป็นกสทช.การไฟฟ้าไม่ว่านครหลวงหรือส่วนภูมิภาคถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ท่านจะคุยกันสักทีหนึ่งผมจะขอตั้งคำถามสุดท้ายนะครับท่านประธาน3ข้อด้วยกันครับผ่านให้ทางผู้ชี้แจงได้โปรดได้กรุณาชี้แจงด้วยครับว่า1กสทช.จะพิจารณาเพิ่มการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของกสทช.กสทช.ได้เมื่อไหร่อย่างไร2ครับกสทช.จะพิจารณาออกประกาศหรือหลักเกณฑ์กำหนดให้โอเปอร์นำสายตายออกจากเสาไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ข้อสุดท้ายข้อ3ครับท่านประธานกสทช.จะพิจารณาใช้เงินกองทุนยูโซ่เข้ามาแก้ปัญหาสายสื่อสารลุกลุงลังที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้เมื่อไรอย่างไรขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านผู้อภิปรายท่านสุดท้ายท่านอิสราสุนทรวัฒน์ครับ
6: ครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมอิสราสุนทรวัฒน์นะครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายในเรื่องของกสทช.นะครับในฐานะที่ผมเคยผลิตรายการโทรทัศน์นะครับและผู้แทนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งหลายนะครับแสดงความกังวลและความไม่สบายใจในตรงนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับในแวดวงโทรทัศน์นะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยก็ตามนะครับจากเมื่อก่อนพวกเราก็ทราบกันอยู่ว่าโทรทัศน์เป็นศูนย์กลางจักรวาลก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นเพื่อนเราถือว่าเป็นพี่น้องเราถือว่าเป็นพี่เลี้ยงเรานะครับในยามที่เราต้องการเพื่อนนะครับทุกอย่างอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่พอพฤติกรรมและวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะครับพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันอย่างรุ่นลูกผมนะครับก็คือจากผมเนี่ยตอนสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นนะครับโทรทัศน์เป็นศูนย์กลางทุกอย่างใช่ไหมครับแต่พอรุ่นลูกผมขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักโทรทัศน์เครื่องโทรทัศน์นะครับกลายเป็นเครื่องมือในการดูสื่ออื่นไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้ดูโทรทัศน์อย่างจริงจังแต่สิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออุตสาหกรรมในการผลิตรายการโทรทัศน์ขึ้นมาเนี่ยในการที่ทำรายการหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่เป็นเรื่องที่ง่ายหัวใจของรายการโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่โฆษณาอยู่ที่สปอนเซอร์ทำรายการดีมีคนดูก็มีสปอนเซอร์ก็มีโฆษณาเข้ามาเนี่ยนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่ผลิตรายการไม่ว่าจะ1นาที3นาที5นาที15นาทีหรือชั่วโมงนึงก็ตามนั้นนะครับสำหรับใครที่ทำรายการดีๆขึ้นมาเนี่ยบุญสูงสุดก็คือได้สปอนเซอร์ตลอด1ปีเต็มตั้งแต่ต้นปีปฏิทินจนถึงปลายปีปฏิทินสำหรับใครที่ได้ตรงนั้นขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นบุญสุดสูงสุดเลยนะครับและพอถึงเวลาพอสักระยะนึงผ่านไปทำรายการได้แต่พอสักกลางปีขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องดิ้นรนเริ่มคิดและเริ่มวางแผนว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปสำหรับปีถัดไปแต่สำหรับใครที่ทำรายการโทรทัศน์นะครับและได้สปอนเซอร์เพียง3เดือน6เดือนหรือ7เดือนก็ตามพอกลางช่วงนั้นพอสัก3เดือนก็ต้องดิ้นรนหาต่อไปเรื่อยในตรงนี้นะครับที่ผมขอสะท้อนความเป็นห่วงของผู้ประกอบการในยุคใหม่นะครับในยุคของดิจิทัลทีวีขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนแต่หัวใจของการทำรายการโทรทัศน์เนี่ยก็คือยังต้องหาสปอนเซอร์ยังต้องหาโฆษณายังต้องหารายได้เข้ามาและต้องวางแผนแต่พอกสทช.เนี่ยไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนนะครับว่าอนาคตของผู้ประกอบการในดิจิทัลทีวีจะเป็นเช่นไรผมไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ประกอบการจะไปทางไหนต่อไปได้จะวางแผนอย่างไรเพราะในถึงแม้จะบอกว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยอีกยาวไกลแต่3ปีเนี่ยไม่ได้นานนะครับ3ปีเนี่ยเผลอๆในอีก2ปีครึ่งเท่านั้นดังนั้นจะขอฝากสังเกตการหรือจะฝากข้อกังวลของผู้ประกอบการในตรงนี้นะครับว่า
7: ถ้าสมมุติเอาเลยนะครับว่าภายในคณะกรรมการเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็เข้าใจได้ต่อสู้กันไปเอาหลักเกณฑ์หลักการมาพูดคุยกันมาทับกันอีกทีเลยนะครับแต่ถ้าจะเล่นการหรือจะเล่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นการเมืองภายในอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการคำนึงถึงผู้ที่ประกอบอาชีพในแวดวงโทรทัศน์เพราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านประธานนะครับอีกเรื่องนึงที่จะฝากนะครับก็คือก่อนที่ผมจะกลับมาวบกลับมาในแวดวงการเมืองเนี่ยแต่ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับผมดำรงตำแหน่งเป็น Country Director และ Chairman ของ Thailand ของบริษัท Greens and Partners ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษขออภัยนะครับซึ่งหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐให้กับบริษัทข้ามชาติไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติเอาแล้วนะครับว่าบริษัทนี้อยากจะเอาแก้วช่วยหนึ่งเข้ามาเขาก็จะถามว่าอิสราเราจะควรจะทำอย่างไรเราอาจจะให้คำแนะนำว่า1 2 3 4และเขาก็จะทำตามหรือไม่ทำตามก็แล้วแต่นะครับแต่บริษัทที่ผมให้คำปรึกษาหรือที่เข้ามาหาเราที่อยู่ในแวดวงโทรคมนาคมเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะพูดกับเราก่อนที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาถามขึ้นมาเนี่ยว่าในกสทช.เนี่ยเขาเลิกทะเลาะกันแล้วหรือยังในบอร์ดเขาคุยกันแล้วหรือยังเพราะถ้าในบอร์ดไม่คุยกันถ้าคณะกรรมการไม่คุยกันเราจะทำงานกับเขาอย่างไรผมไม่รู้จะตอบยังไงครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นหลักเกณฑ์หลักการถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับการทำงานที่แท้จริงเนี่ยมันตอบได้มันพูดได้และมันไม่อายที่จะต้องหาคำตอบที่มันไม่มีคำตอบนะครับแต่พอเขาเนี่ยมาถามอย่างนี้พอเขาเนี่ยเชื่ออย่างนี้ในการที่จะให้คำปรึกษาต่อไปเนี่ยมันไปยากดังนั้นนะครับถ้าสมมุติเอาเนี่ยนะครับว่าภายในคณะกรรมการหรือบอร์ดเนี่ยคุยกันไม่ได้หรือไม่อยากจะคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งเนี่ยขอให้นึกถึงหน้าผู้ประกอบการรายการโทรทัศน์และนึกถึงประเทศชาติภาพพจน์ของประเทศไทยต่อชาวโลกว่าเมื่อเขานึกถึงพวกท่านขึ้นมาเขาไม่ได้นึกถึงผลงานไม่ได้นึกถึงฝีมือแต่เขาจะนึกถึงว่าเอ๊ะพวกนี้มันทะเลาะ กันอยู่ได้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับผู้อภิปรายสักถามครบแล้วนะครับเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้ตอบข้อสักถามครับเชิญครับ
8: ท่านตั้งผมเลยใช่ไหมครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกับผมสุทธิศักดิ์ตะยุทินนะครับรองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคมนะครับในตัวแทนของสำนักงานกสทช.ในการเข้าร่วมชี้แจงนะครับในเรื่องการรายงานในการตรวจสอบรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานกสทช.ประจำปี2566นะครับของสำนักงานสตง.นะครับจากที่ท่านมีข้อกังวลและข้อห่วงใยในหลายเรื่องนะครับซึ่งผมก็อาจจะขอตอบในภาพรวมๆนะครับในหลายๆท่านในเรื่องของทางด้านเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของทางด้านงบประมาณและก็การใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจของเรานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของเชิงเทคนิคนะครับก็อยากจะมีทางท่านรองกิจการกระจายเสียงรักษาการนะครับที่ตอบในเรื่องของเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีโรดแมปกับทางรายการช่องแพลตฟอร์มนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าที่มาของรายได้ของกสทช.อยากทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอย่างที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนตอนแรกที่ผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านสาธิตนะครับที่บอกว่าเรามีรายได้300,000 ล้านต่อปีจริงๆแล้วเนี่ยคือ300,000 ล้านเนี่ยเงินงบประมาณของเราจริงมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่เกินมันมีส่วนที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับประจำปีนะครับซึ่งประมาณ 6,000 กว่าล้านเองนะครับแล้วก็รายได้ที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ สมทบเข้ากับกองทุนกทปสก็คือพวกยูโซต่างๆที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้งานนะครับอันที่3เป็นรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ที่เป็นวงเงินค่อนข้างสูงแต่ถ้าต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับในการรายได้จากการประมูลเนี่ยเราหักค่าใช้จ่ายแล้วเรานำส่งรัฐทั้งหมดนะครับจากที่เห็นว่าท่านเห็นว่าบางทีเรามีรายได้เป็นแสนล้านจากการประมูลเป็นหมื่นล้านจากการประมูลเราหักค่าใช้จ่ายเป็นหลักไม่กี่สิบล้านที่เหลือคือนำส่งรายได้เข้าคลังนะครับอันนี้อยากจะต้องทำความเข้าใจกับสภานิดนึงในเรื่องตรงนี้นะครับต่อมาเรามีรายได้เรามีการจัดสรรงบประมาณนะครับเราก็มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่สำคัญของเรานะครับอย่างที่บอกไปก็คือเรามีตามมีแผนแม่บทของสำนักงานกสทช.เรามีแผนแม่บทกระจายเสียงเรามีแผนแม่บทโทรคมนาคมแล้วเราก็ยังมีภารกิจในการกำกับและดูแลประชาชนด้วยอันนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าการจัดสรรงบประมาณต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีหลากหลายที่ตามแผนงานที่มีอยู่เรารับข้อสังเกตของทางสตง.นะครับในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะในการตั้งงบประมาณต้องตอบภารกิจในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงเวลาเชิงค่าใช้จ่ายอันนี้เรามาปรับหลังจากที่ปี67 68แล้วก็มีการใช้ตัวนี้แล้วเราก็มีการประเมินอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจแต่ทางหลายๆท่านที่บอกว่าในเรื่องของงบประมาณค่าดำเนินการค่าบริหารองค์กรนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ถามว่าจริงไหมจริงเนื่องจากเกิดจากอะไรเกิดจากการภารกิจของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินฐานเรื่องเงินเดือนเรื่องสวัสดิการเรื่องการกำกับแล้วก็องค์กรของกสช.เป็นองค์กรที่ดูแลประชาชนนะครับในนี้เป็นส่วนสำคัญที่ว่าเงินต่างๆงบประมาณต่างๆจึงไปเป็นที่มาของการกำกับกับการดูแลประชาชนค่อนข้างจะสูงในเรื่องของการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับแต่ข้อกังวลของท่านทั้งหลายบางเราสำนักงานคงจะรับมาแล้วก็มาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับทางสตง.ที่มีการท้วงติงและเสนอแนะเรามานะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับต่อข้อกังวลในเรื่องของการเดินทางหรือการเดินทางการประชุมต่างประเทศนะครับจากที่สตง.ได้รายงานแล้วก็จากปี66ปี67 68เองสำนักงานก็มีข้อบังคับนะครับให้กำชับให้กับพนักงานหรือสำนักงานกสทช.เนี่ยเดินทางไปประชุมเฉพาะในภารกิจที่สำคัญในเชิงของต่างประเทศที่มีฟอรัมที่เราไปเข้าอยู่ร่วมและมีภารกิจที่รองรับที่ชัดเจนในการที่เราไปมีบริบทในการเข้าร่วมในการดำเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งมีการตอบข้อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของท่านที่บอกว่าต้องมีรายงานนะครับทางทุกครั้งที่ไปจะมีรายงานกลับมาว่าไปทำภารกิจอะไรมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรมีการประชุมไปยังไงบ้างมีการสรุปแล้วสำนักงานจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็นำเรียนเสนอบอร์ดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนให้มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็มีคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็สมประโยชน์นะครับตามที่สตง.ได้ท้วงติ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของท่านส.ส.ที่สสที่พูดถึงเรื่องสแกมเมอร์นะครับเราก็มีนโยบายในเรื่องของสแกมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆซิมเสาสายที่เราออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ต้องกลับเรียนว่าเรามีการร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจไม่ว่าจะเป็น CIB หรือสอทนะครับทางไซเบอร์มีการความร่วมมือกับกระทรวง DE นะครับมีความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอยู่ในการเข้าสู่การกำกับและการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เราก็หลอกกดไปนะครับจะเห็นว่าหลายๆครั้งเราลดเสาลงไปก็มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณนั้นใช้ไม่ได้แต่เราทำยังไงเราก็ต้องมีการคุยกับผู้ประกอบการให้ไปตั้งไซต์ที่เล็กลงมาคือเสาขนาดเล็กลงมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานนะครับโดยที่สัญญาณไม่ให้ออกไปนอกอาณาเขตตรงนั้นเราก็พยายามทำอยู่นะครับแล้วก็มีการดำเนินการที่แก้ปัญหาไปเรื่อยๆต้องเรียนตามตรงว่า
9: มิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องตามไปเรื่อยๆนะครับแต่เพียงว่าเราก็ต้องมีทำการเชิงรุกมีการสืบข่าวมีการกำกับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามด้วยความเข้มงวดนะครับโดยบอร์ดเองทางท่านเลขาเองก็กำชับอยู่ตลอดเวลานะครับในการดำเนินการนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับของท่านสมชาตินะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเรื่องที่อยากฝาก3เรื่องนะครับในเรื่องของการเกี่ยวกับสายสื่อสารทั้งหมดในภารกิจตรงนี้นะครับผมต้องเรียนตามตรงว่าในงบประมาณการจัดซื้อแบบสายสื่อสารตอนนี้เรามีการเอาเงินยูโซบางส่วนไปช่วยสนับสนุนในการจัดระเบียบสายสื่อสารต้องเรียนว่าในที่ประชุมว่าในปีนี้เรามีการคุยกับการไฟฟ้านครหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการทำ MOU ร่วมกันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ตอนปลายกุมภาพันธ์ในการดำเนินการในวิจารณ์ระเบียบสายสื่อสารในกรุงเทพมหานครนะครับการไฟฟ้าภูมิภาคเริ่มตอนเดือนพฤษภาอาทิตย์หน้าเราจะมีการเซ็น MOU ร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคในการจัดระเบียบสายสื่อสารทั้งภูมิภาคทุกภาคของประเทศไทยพร้อมกันนะครับอันนี้คาดว่าในปีนี้ในการดำเนินการก็น่าจะมีความก้าวหน้าในการรายงานสภาในปีหน้าของการดำเนินการส่วนข้อที่ท่านฝากอยู่3เรื่องนะครับมีแผนนะครับแล้วก็แผนเนี่ยเราก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งให้ได้นะครับกสชให้เอาเงินยูโซมาใช้ซึ่งทางสำนักงานเองก็มีการเสนอบอร์ดแล้วก็บอร์ดก็มีการเงินเอามาใช้ในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารนะครับส่วน P-Safe ที่ท่านกังวลว่ายังใช้ไม่ได้ตอนนี้ปัจจุบันคือใช้ได้นะครับตอนที่สตง.รายงานในปี66นั่นคือเรามีการประสานงานกับหน่วยงานของกทม. อยู่อย่างที่ท่านพูดถูกเลยครับว่าทำไมไม่ใช้ฟองดูมาร่วมกันเราใช้ฟองดูไปอยู่หลังบ้านเพื่อมีการส่งข้อมูลมาแล้วเราส่งรับจากฟองดูมาแล้วก็ส่งไปให้โอเปอเรเตอร์ซึ่งตอนนี้เราคุยในปี67เราคุยทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยจนครบถ้วนเรียบร้อยและบูรณาการในการเชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยก็ปัจจุบันก็สามารถที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมรายงานในเบื้องต้นนะครับในส่วนการใช้จ่ายการดำเนินงานนะครับที่บอกว่าเรื่องตึกนะครับที่มีทั้งสองส่วนที่ท่านผู้สมาชิกผู้ทรงเกียรติถามก็คือในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนตึกเองเนี่ยผมต้องเรียนว่าในส่วนภาคในส่วนตึกสำนักงานใหญ่ก็คงจะเดินเนินการต่อแล้วก็ที่วันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของเราทุกประการนะครับแล้วก็คงจะมีความคืบหน้าในปีนี้นะครับที่จะดำเนินการต่อส่วนต่างจังหวัดนะครับสองที่ที่เชียงรายกับเชียงใหม่ดำเนินสมัยเองเปิดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องข้อมูลอาจจะต้องอัปเดตท่านนิดนึงส่วนข้อมูลต่างๆที่ท่านเป็นข้อเสนอแนะอย่างที่พรรคกล้าทำนะครับที่เสนอว่าอยากให้มีสัดส่วนไปดำเนินการในแต่ละภารกิจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์นะครับในด้านการ Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นผมมองว่าอันนี้เดี๋ยวเรารับไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะดำเนินการในภารกิจของที่สำนักงานจะดำเนินการต่อได้นะครับส่วนท่านอีกเรื่องนึงของท่านสาธิตนะครับที่ฝากในเรื่องต่างๆที่ให้กับสำนักงานกสทช.เดี๋ยวเราคงจะรับไปแล้วอันไหนที่เป็นประโยชน์เราจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะมีอีกผมเข้าใจว่าน่าจะเหลือเรื่องของทางด้านกิจการกระจายเสียงก็อาจจะฝากลองทางด้านกิจการกระจายเสียงจะชี้แจงนิดหนึ่งครับขอบคุณครับ
10: กราบเรียนท่านประธาน
11: เชิญครับ
10: กับผมนายชนพัฒน์คำโคกวดนะครับนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษรักษาการรองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงการโทรทัศน์ครับต้องขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านสมาชิกที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่เชิงถามนะเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการของกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับว่าท่านเข้าใจถึงสภาพและบริบทของการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในกิจการใจเสียงกิจการโทรทัศน์ปัจจุบันนี้เราได้นำแผนแม่บทและรถแมพเข้าสู่การพิจารณาของกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกสทช.แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ก่อนที่ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จะเสร็จสิ้นลงในปี2572นั้นผมมีความเชื่อมั่นว่ารูปแบบหรือทิศทางในการที่จะกำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์นั้นน่าจะเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีและว่าได้มีความชัดเจนเพราะเราในฐานะผู้ปฏิบัติงานเราทำงานคู่ขนานกันไปนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความล่าช้าในการพิจารณาอยู่บ้างแต่เราเองเราก็เข้าใจเราก็ศึกษาถึงรูปแบบในการที่จะกำหนดแนวทางในการที่จะให้อุตสาหกรรมดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของอุตสาหกรรมเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งใดนะครับดังนั้นจึงขอกราบเรียนด้วยความเชื่อมั่นว่าก่อนปี2572คงจะมีทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ครับขอบคุณครับ
1: ฟังคำตอบก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: ครับครับ
5: ครับขออนุญาตครับพอดีมีประเด็นเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับจากที่ท่านสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินที่ลุกขึ้นตอบผมเมื่อสักครู่นะครับขออนุญาตครับผมว่าที่รัฐมนตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญผู้แทนราษฎรเขต1ภูเก็ตพรรคประชาชนครับก็คือ2ประเด็นครับที่ท่านบอกว่ามีการอนุมัติให้เอาเงินจากกองทุนเนี่ยบางส่วนไปซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดระเบียบแล้วเนี่ยเผอิญว่าข้อมูลที่ผมได้รับนะครับจากผู้แทนของท่านที่มาอยู่นั่งที่มาให้ข้อมูลกับเราเมื่อปีที่แล้วว่ามีเงินอยู่700ล้านบาทแต่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ซัพพอร์ตแม้ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยูโซก็เลยอยากจะขอให้ท่านช่วยสร้างความมั่นใจนิดหนึ่งว่าตกลงได้หรือไม่ได้แล้วถ้ามันได้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอให้ท่านช่วยส่งเอกสารผมดูนิดหนึ่งนะครับอีกประเด็นนึงครับ P-Safe ครับที่ผมถามท่านตอบอาจจะคลาดเคลื่อนสักเล็กน้อยนะครับจริงๆผมอยากจะถามท่านว่าไอ้ P-Safe เนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมให้ประชาชนเนี่ย access หรือเข้าระบบนะครับเหมือนกับทัฟฟี่ฟองดูไม่ใช่ให้ไปใช้งานร่วมกันนะครับเพราะว่าวันนี้คนที่เข้าได้คือโอเปอร์ซึ่งโอเปอร์เขาไม่ได้มาเดินตามท้องถนนเหมือนชาวบ้านแล้วเรานี่แหละคือคนที่จะเดินแล้วเจอตรงไหนมันลกลังเราถ่ายรูปเราส่งไปเลยส่งให้กับท่านเลยโดยตรงช่วยรับตรงนี้ไปพิจารณาด้วยผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับให้สิทธิประชาชนนะครับอย่าเอื้อให้กับโอเปอร์แต่เพียงอย่างเดียวขอบคุณครับท่านประธาน
6: ท่านประธานครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่จะสอบถามอีกเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการพูดขึ้นมานะครับว่ารถแมพน่าจะเสร็จภายในปี2572นะครับขออนุญาตจะสอบถามนิดหนึ่งครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าจะบอกชัดๆว่าเมื่อไหร่มีแผนเมื่อไหร่ได้นะครับเพราะผู้แทนผู้ประกอบการนะครับในตรงนี้เขาอยากจะทราบนะครับเพราะเขาจะได้วางแผนต่อไปได้นะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ
1: มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไหมครับผมจะได้ให้ทางผู้แทนหน่วยงานได้ตอบครั้งเดียวเลยไม่มีนะครับเชิญทางผู้แทนของหน่วยงานครับ
10: กราบเรียนท่านประธานครับเกี่ยวเรื่องรถแมพหรือแผนแม่บทนั้นต้องเสร็จก่อนครับท่านครับไม่ใช่เสร็จหลัง72ครับยืนยันว่าเสร็จก่อนแล้วในขณะนี้เราก็ทำเขาเรียกอะไรเดียวว่ากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรถแมพและแผนแม่บทที่จะต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับเราทำอยู่คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนของรถแมพและแผนแม่บทครับขออนุญาตว่ายืนยันว่าเสร็จก่อนแน่นอนครับ
1: ครับเชิญครับ
8: ครับตอบท่านสมอีกทีหนึ่งครับครับผมในส่วนแรกนะครับในข้อแรกนะครับสายสื่อสารอยู่ในแผนยูโซ2นะครับซึ่งมีวงเงินมีงบประมาณ700ล้านสำหรับในส่วนกรุงเทพนะครับและเพิ่งอนุมัติออกไปภายใต้แผน4นะครับของต่างจังหวัดอีก500ล้านนะครับที่เป็นสนับสนุนนะครับเอกสารถ้าอยากได้ผมว่าทางสำนักงานเปิดมันอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วเดี๋ยวผมส่งให้ได้นะครับในส่วนที่2 P-Safe ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าจะเอาไปให้ประชาชนได้ดำเนินการใช้แต่ผมรับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าระบบสามารถดำเนินการได้อย่างไรนะครับโดยต้องเพิ่มเติมยังไงนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับจะท้ายสุดนะครับผมก็คิดว่าขอบคุณมากนะครับในสภานะครับที่ให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสำนักงานกสทช.นะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับและสำนักงานเองก็มุ่งเน้นนะครับในการที่จะดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโปร่งใสคุ้มค่า
9: และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตรวจสอบได้นะครับสมประโยชน์ทุกท่านนะครับท้ายสุดก็คือประชาชนได้ประโยชน์นะครับสำหรับตรงนี้เรารับข้อสังเกตทุกเรื่องในที่เกิดขึ้นถ้าเป็นประโยชน์กับสำนักงานเราก็จะดำเนินการไปปรับและแก้และดำเนินการต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณทางผู้แทนของหน่วยงานนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมผมขอถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็ขอขอบคุณทางผู้แทนของหน่วยงานนะครับที่ได้มาชี้แจงในครั้งนี้ครับ
11: ท่านประธานครับทางนี้ครับท่านประธาน
1: เชิญครับ
11: ขออนุญาตท่านประธานครับระหว่างรอเปลี่ยนในคณะของผู้ชี้แจงนะครับผมท่านนายกทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครับพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะเลขาธิการวิปรัฐบาลนะครับขอเสนอเปลี่ยนรายชื่อกรรมธิการนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กิจการโทรทัศน์ครับฉบับที่พ.ศ.ครับในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับจากนายเชษฐาโมสิกรัตน์เป็นนายโชติตินรินทร์เกิดสงครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านธนายศเสนอขอเปลี่ยนรายชื่อกรรมธิการนะครับที่ประชุมมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอครับต่อไประเบียบวาระที่ 2.2 ครับรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา156วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2561รายละเอียดตามเอกสารที่จัดวางให้กับท่านสมาชิกไว้แล้วนะครับผมจะขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับการประชุมข้อ31ดังนี้นะครับในส่วนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน1นางสาวเดี๋ยวเชิญครับเชิญเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวผมแนะนำทีเดียว

ครับสำหรับผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับประกอบด้วย1นางสาวกิดาการแสงวิทยานุกูลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน2นางปราณีช่วยเกิดผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่15 3นายลักษ์บางโชคดีผู้อำนวยการกลุ่ม4นางสาววันธนาทรงวิเชียรนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ5นางสาววัชรีมณีนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ6นางสาวยศลาพันธ์รมขุนทศนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ1นางจันจิลาจิตชื่นรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช2นางสาวสุชาวดีคุ้มพงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลัง3นายพิพัฒน์พึ่งผาพงผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และแผนและงบประมาณ4นายอภิชาติปุญญะทันพงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน5นางสาวหยาดพิรุณอ่อนเน็กนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ6นายเอกวิทย์ธีระวิโรจน์เจ้าพนักงานป้องกันการธุรกิจการธุรกิจทุจริตชำนาญการพิเศษ

0: หน้านี้เนี่ยท่านรายงานเสนอในกว่า20กว่านาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันจะเหลือเรื่องรับทราบอีกค่อนข้างเยอะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านสาธิตนะครับเป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็ฝากทางผู้แทนหน่วยงานที่กำลังจะชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าท่านสมาชิกก็ได้รับเอกสารจากท่านมาแล้วแล้วก็มีการศึกษามาพอสมควรแล้วท่านก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ท่านสมาชิกจะได้รับทราบนะครับก็ขอเชิญทางท่านผู้แทนหน่วยงานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.ดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานปปช.สำหรับปีสิ้นสุด30กันยายน2567ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีผลการตรวจสอบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดได้ผลตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จและคุ้มค่าหรือไม่เพียงใดขอบเขตการตรวจสอบมี3ส่วนส่วนที่1ประเมินผลการใช้จ่ายเงินสำนักงานปปช.มีเงินงบมาสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมปี2567จำนวน 3,000 กว่าล้านบาทโดยได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2517จำนวน 3,759.55 ล้านบาทและเงินคงเหลือสะสมจำนวน 130.42 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีก่อนซึ่งมีจำนวน 3,158.45 ล้านพบว่าปีงบประมาณพ.ศ. 2517สำนักงานปปช.มีงบประมาณสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มขึ้นจำนวน 731.52 ล้านคิดเป็นร้อยละ 23.16 ของปีก่อนจากการได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้นของสำนักงานปปช.มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,714.59 ล้านคิดเป็นร้อยละ 69.78 ของแผนมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมินิจำนวน914ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.5ของแผนรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,628.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 93.28 และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 261.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.72 ของแผนจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินพบว่าอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจำปี2567ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปี2566ส่งผลให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมีหนี้จำนวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าผลการดำเนินการตามภารกิจหลักจำนวน19ตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลักจำนวน2ตัวชี้วัดสตง.ได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานปปช.เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนมีความต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและเป้าหมายที่กำหนดและให้พิจารณานำปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมสามารถสะท้อนผลสำเร็จตามภารกิจหลักของปปช.ได้อย่างแท้จริงส่วนที่สองการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินสำนักงานปปช.มีแผนการแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2517เฉพาะรายการลงทุนหลังได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 1,180.84 ล้านมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 78.34 ของแผนมีการกันเงินด้วยเบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันจำนวน 818.43 ล้านบาทมีผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน 646.92 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 4,347 รายการซึ่งจำนวนดังกล่าว

0: า 52.36 เป็นการจ้างเหมาบริการและร้อยละ 98.89 เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวน 668.47 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายการบัญชีอาคารสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจากการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวพบว่าในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2517 สำนักงานปปช.มีหน่วยงานที่ต้องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีรวม122หน่วยงานในจำนวนดังกล่าวมี5หน่วยงานที่รายงานเกินกำหนดเวลา30วันทำการสดง.ได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารปปช.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะคะการประเมินผลการบริหารโครงการจากการประเมินผลการบริหารโครงการในปี2517พบว่ามีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีจำนวน112โครงการมีงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 226.06 ล้านโดยมีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จจำนวน106โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ4โครงการและยกเลิก2โครงการสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่เบิกจ่ายเงินไม่ทันในปีงบประมาณมี27โครงการมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวน 195.63 ล้านกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 25.34 ล้านแล้วก็กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพิ่มขึ้นจากปี 2516 จำนวน 12.99 ล้านคิดเป็นร้อยละ 105.18 ของเงินกันไว้เหลื่อมปีสำหรับผลการดำเนินการโครงการตามแผนงานบริการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการป้องกันการทุจริตแนวทางที่2ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตัวชี้วัดที่ 2.1 คดีทุจริตในภาพรวมลดลงซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้ทั้งสิ้น20โครงการผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ระบุว่าคดีทุจริตมีภาพรวมลดลงมีเพียงบางจังหวัดและบางโครงการที่ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดจากการประเมินผลการบริหารโครงการพบว่าสำนักงานปปช.กันเงินได้เบิกเหลื่อมปีสำหรับโครงการสูงสุดกว่างวดก่อนคิดเป็นร้อยละ 105.18และการดำเนินโครงการในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในคดีทุจริตในภาพรวมลดลงนอกจากนี้ในการติดตามและประเมินผลโครงการถึงแม้ว่าสำนักงานปปช.มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่จากการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินโครงการจำนวน3โครงการพบว่ายังไม่มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแต่อย่างใดสดง.ได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสำนักงานปปช.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2517และในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับในไตรมาสที่3ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างควรดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางสำหรับโครงการที่ผลการดำเนินงานภาพรวมยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้นำผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดที่ประสบความสำเร็จแล้วมาถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษารวมทั้งกำหนดแนวทางการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการให้มีประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไปจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบขอบคุณค่ะ
1: ครับปปช.ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมนะคะดิฉันนางจันทิลาจิตชื่นรองผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ขอนำเรียนที่ประชุม เพื่อทราบดังนี้ค่ะสำหรับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนะคะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปี2567ได้สรุปได้ดังนี้นะคะในหัวข้อการประเมินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องของการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินซึ่งแบ่งเป็น3หัวข้อก็คือการประเมินผลการใช้จ่ายเงินรวมถึงการในหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินและในหัวข้อที่3นะคะจะเป็นผลการประเมินการบริหารโครงการ นะคะในเรื่องการประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่มีข้อตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2567ของสำนักงานปปช.มีการกันเงินไว้เบิกเรื่องปีเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีเนี่ยได้ผลที่เปรียบเทียบกับปี2566เนี่ยต่ำกว่าปี2566นะคะสาเหตุนี้นะคะเหตุที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินล่าช้าแล้วก็มีการกันเงินไม่เบิกเรื่องปีสาเหตุหลักก็คือจะเป็นในเรื่องของงบลงทุนสำนักงานปปช.นะคะมีการก่อสร้างอาคารทั้งที่ทำการแล้วก็สำนักงานในส่วนของที่พักอาศัยทั้งประจำภาคและสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดซึ่งงบประมาณในปี2567นะคะเราจะได้รับการจัดสรรในปี2567เนี่ยงบประมาณประจำปีเนี่ยได้รับการจัดสรรเนี่ยในไตรมาส3ของปี2567นะคะทำให้การลงนามแล้วก็ผูกพันในสัญญาเนี่ยมันมีข้อกำหนดของกระทรวงการคลังที่เราห้ามลงนามก่อนที่ได้รับเงินประจำงวดทำให้การเริ่มต้นการดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้วก็ลงนามในสัญญาและก่อสร้างเนี่ยล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้เป็นเวลาถึง2ไตรมาสนะคะมันก็เลยทำให้ต้องมีการผูกพันงบประมาณประกอบกับในการก่อสร้างมันมีบางโครงการที่เวลาที่เราทำเสนอบิดผู้รับจ้างเนี่ยค่ะไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคาทำให้เราต้องมีการยกเลิกการประกาศประกวดราคาสาเหตุสำคัญ2ประการทำให้เราต้องมีการกันเงินไว้เป็นจำนวนสูงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยในการก่อสร้างเราก็พยายามที่จะบริหารสัญญาหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้วนะคะทางคณะกรรมการทางสำนักงานปปช.ค่ะเราได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อติดตามแล้วก็เร่งรัดการเบิกจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่เราตั้งไว้นะคะซึ่งก็ได้มีการดำเนินการในสิ้นปียอดการเบิกจ่ายก็จะสูงขึ้นนะคะสำหรับในประเด็นข้อตรวจพบที่มีข้อสังเกตว่าในเรื่องของตัวชี้วัดที่ในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ตรวจสอบเรื่องไขส่วนร้องเรียนให้ครบให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีนะคะหรือว่าการที่จะมีคดีทุจริตที่ลดน้อยลงและทางสตง.เองท่านได้กรุณาให้ข้อสังเกตว่าสำนักงานปปช.เนี่ยมีโครงการทางด้านของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจำนวนหลายโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อจะทำให้คดีลดการทุจริตเนี่ยลดน้อยลงนะคะแต่ผลของการดำเนินการยังปรากฏว่าคดีทุจริตที่ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานปปช.เนี่ยยังคงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอันนี้สาเหตุสำคัญมีด้วยกัน2ประการค่ะประการแรกนะคะเกิดจากการที่ทางสำนักงานปปช.เนี่ยมีการดำเนินงานในเรื่องของการปรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการชี้มูลและการไต่สวนรวมถึงการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากและประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายอันนี้ทำให้เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาเยอะในขณะที่ในงานของทางด้านของการป้องกันอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อได้รับการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะทางสำนักงานปปช.เองเนี่ยมันจะมีผลสืบเนื่องกับตัวชี้วัดอีกประการต่อมาก็คือว่างานเราเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนให้เสร็จได้ภายใน2ปีเนื่องจากจำนวนปริมาณที่เข้ามาที่สำนักงานปปช.มีเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงระบบเครื่องไม้เครื่องมือของสำนักงานเนี่ยไม่เพียงพอนะคะซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานได้มีการแก้ไขปัญหาในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรที่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็มีการได้รับอัตรากำลังที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งได้มีการแบ่งมีการมอบหมายแล้วก็แบ่งแยกงานแล้วก็ชัดเจนซอยย่อยลงไปนะคะก็ปัญหานี้ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ขับเคลื่อนจนเห็นผลประมาณปี 68-69 ตรงนี้น่าจะมีผลการดำเนินการซึ่งปรากฏตามตัวชี้วัดที่ดีขึ้นนะคะตามคำแนะนำสำหรับข้อตรวจพบที่เป็นในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินนะคะที่มีการรายงาน ผลการตรวจนับรายงานสิ้นปีเกินกว่ากำหนดที่ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้คือ30วันปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่เราเนี่ยพอมีการบรรจุเข้ามาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยก็จะมีการเข้าใจผิดของการเริ่มต้นการเริ่มตรวจนับและการรายงานผู้บังคับบัญชาแต่ปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินขาดบัญชีหรือว่าทรัพย์สินสูญหายอันนี้ไม่เคยปรากฏในสำนักงานปปช.นะคะมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวบุคคลที่เออร์เลอร์เพราะว่าเรามีระบบการจับบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอเมื่อเราพบว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการก็คือจัดทางคณะนิเทศจากส่วนกลางซึ่งมีความชำนาญในงานแต่ละประเภทนะคะลงไปนิเทศที่จังหวัดซึ่งเราต้องยอมรับค่ะว่าปัญหาของสำนักงานปปช.เนื่องจากว่าเรามีทั้งจังหวัดแล้วก็มีทั้งภูมิภาคซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการก็คือเราจัดคณะนิเทศจากส่วนกลางลงไปให้ความรู้ในแต่ละภาคนะคะเรานำปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่หนึ่งเนี่ยไปให้เป็นแนวทางกับทุกๆจังหวัดทุกๆภูมิภาคนะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาที่แตกต่างกันไปได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยนะคะก็จะได้มีการแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่สตง.กรุณาให้คำแนะนำนะคะส่วนข้อตรวจพบประการที่3ในเรื่องของการบริหารโครงการที่มีข้อตรวจพบว่าการรายงานโครงการเรายังมีในเรื่องของการรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอันนี้เราจะมีปัญหาขัดข้องในเรื่องของแบบฟอร์มที่เรารายงานแต่ในเรื่องการดำเนินงานผลติดตามผลผลิตและผลลัพธ์เราดำเนินการไว้ครบถ้วนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงที่ปปช.รับไปดำเนินการแล้วเริ่มดำเนินการแล้วก็คือเราได้เพิ่มแบบฟอร์มของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่เราทำโครงการค่ะจึงนำกลับเรียนท่านประธานและที่ประชุมเพื่อทราบค่ะ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายนะครับมีผู้เข้าชื่ออภิปรายไว้ทั้งหมด8ท่านท่านแรกท่านการดีเลียวไพโรจน์เชิญครับ
3: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันมี3ประเด็นที่อยากจะเรียนถามและขอเพื่อที่จะช่วยกันดูนะคะคือต้องเรียนว่าถ้าเราอ่านรายงานชิ้นนี้โดยไม่พบว่าไม่ได้ดูว่าจากหน่วยงานอะไรดิฉันตอนแรกคิดว่าเป็นรายงานงบประมาณของบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าถ้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างในประเด็นที่1โครงสร้างของงบประมาณกับการทำงานจริงดิฉันคิดว่าวันนี้มันยังไม่ได้สอดคล้องกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณต่อผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้จะพูดถึงงบประมาณรวมแม้ว่ามันจะเป็นกิริยากรรมที่เกิดขึ้นจากการผ่านงบประมาณมาปีที่แล้วแต่สิ่งนึงที่อยากที่จะคุยวันนี้เพื่อที่จะตั้งต้นกันใหม่เพื่อในอนาคตของประเทศไทยจะไล่ทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะประเด็นแรกนะคะโครงสร้างของงบที่อยู่ที่ 3,759 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตกใจเพราะว่าในจำนวนนี้เนี่ยกว่าเกือบครึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรตกใจกว่านั้นอีกค่ะค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,174 ล้านบาท 31% ถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นการสร้างสำนักงานที่พักมาเป็นแพ็คเกจเลยค่ะเข้าใจค่ะว่าถ้าจะต้องเป็นองค์กรอิสระที่ต้องมีการอิสระในการทำงานสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งที่เราต้องการคาดหวังมากว่าในฐานะที่เราลงทุนด้วยภาษีประชาชนสิ่งนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมความรู้สึกเรื่องของภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยนั้นมันไม่ดีขึ้นเลยมันไม่ได้ดีไม่ธรรมดานะคะมันต่ำสุดในรอบ14ปีทุกท่านเข้าใจถูกแล้วค่ะ14ปีไม่ใช่14เดือนถ้ามองในเรื่องของ CPI Corruption Perception Index วันนี้ก็เป็นที่โจทย์จันกันมาว่าถ้าเราพูดในตัวเลขประมาณเนี้ยเรากำลังถมงบประมาณของเราไปหลายหมื่นล้านบาทกับสิ่งที่ประชาชนรู้สึกได้น้อยมากว่าเราเป็นประเทศที่สะอาดขึ้นเราเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศขี้โกงอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ KPI แล้วก็ความสำคัญของการดำรงอยู่ของหน่วยงานนี้จะต้องตอบให้ได้ว่าเราภาษีประชาชนนั้นลงทุนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเราได้สิ่งที่เราคาดหวังไว้น้อยมากน้อยแค่ไหนประเด็นที่สองค่ะเป็นเรื่องตกใจที่สองไม่แพ้กันก็คือตัวชี้วัดที่ย้อนแย้งอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าเรามองดูในเรื่องของตัวชี้วัดอันนี้พูดถึงตัวชี้วัดเชิงคุณภาพปริมาณนะคะโดยเฉพาะยิ่งเชิงคุณภาพอันนี้ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของปปช. 87% ค่ะสูงกว่าค่าเป้าหมายถือว่าดีเลิศเลยทีเดียวแต่มันย้อนแย้งต่อว่าแล้วผลสัมฤทธิ์การปราบปรามทุจริตที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติตกค่ะ 24% เท่านั้นเองในขณะที่เป้าหมายคือ 80% เท่านั้นยังไม่พอมีอีกตัวชี้วัดนึงอยู่ในหมวดเดียวกันพูดถึงจำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลงไม่เกินร้อยละ3แต่บอกว่าไม่มีคดีที่ถูกฟ้องเลยก็แน่เลยสิคะเพราะว่าการส่งเรื่องเข้าไปก็น้อยอยู่แล้วการที่จะกลัวฟ้องกลับนั่นก็มันก็คงไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันมี correlation ที่ย้อนแย้งซึ่งกันและกันแล้วมันก็สนับสนุนไปทางที่เราเข้าใจแทบไม่ได้เลยในขณะที่ความพึงพอใจของการทำงานนั้นสูงถึงดีมากแต่ในขณะที่กระบวนการการทำงานของการทำงานจริงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแทบจะวัดไม่ได้เลยจึงเป็นสิ่งที่อยากให้ทางหน่วยงานนะคะช่วยกันชี้แจงเพราะเราไม่อยากที่จะเห็นภาพว่านี่คือการทำงานแบบได้ทำเสร็จแต่ไม่ได้ทำสำเร็จในรายงานนี้ยังบอกถึงอีกว่าในเรื่องของจำนวนบุคลากรดิฉันเห็นด้วยเหมือนกันว่ามีการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่ดิฉันแทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามันมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานในแง่ของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยเป็นไปตามนวัตกรรมการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยได้เร็วมากน้อยแค่ไหนดิฉันคิดว่าเราคงจะต้องเข้ามาให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างยิ่งเลยทีเดียวมาประเด็นที่3ค่ะเรื่องของอันนี้แผลสดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกกร.เอกชนคงจะถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วนะคะทั้งที่เขาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีงบพิเศษเป็นหลายพันล้านเหมือนสำนักงานปปช.แต่ก็มีการสำรวจออกมา 89% บอกว่าโดนรีดไถมีสินบนแทบจะทุกวัน 51% รู้สึกว่าภาพรวมของทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเราเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นคำถามต่อค่ะว่างบประมาณที่ 3,700 ล้านต่อปีแล้วก็ที่สำคัญถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยมันมีการมากขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่มีทั้งอำนาจตามกฎหมายพิเศษแต่ว่าการทำงานนั้นอยู่ที่ไหนข้อมูลในลักษณะนี้ของกกร.ดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็คงจะมาที่ยี่กันต่อว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างในฐานะประชาชนที่พวกเราห่วงกังวลนะคะแต่ที่สำคัญค่ะว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยปปช.มีหรือไม่ถ้าท่านตอบว่าไม่มีอันนี้ตกใจเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นงานโดยตรงของท่านเองแต่ถ้าท่านบอกว่ามีแต่ไม่ได้เปิดเผยอันนี้ก็ตกใจยิ่งกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ทราบได้แน่ชัดว่าหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระนั้นเนี่ยเป็นองค์กรอิสระจริงหรือเปล่าหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือเราจะต้องมาตั้งหน่วยงานตรวจสอบขึ้นตรวจหน่วยงานตรวจสอบดูอีกรอบดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้ความสำคัญนะคะโดยสรุปค่ะดิฉันคิดว่าการใช้งบประมาณการทำงานพวกเราเนี่ยอยากเห็นจริงๆเราอยากเห็นพวกเราอยู่ในประเทศที่ได้ว่าเป็นประเทศทุจริตเราอยากอยู่ในประเทศที่ลงทุนไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีใช้ให้มันเหมาะสมและทำสร้างความเชื่อมั่นของคนในประเทศและต่างประเทศให้ดีได้กลับมาที่เดิมโดยสรุปเรื่องของการดูโครงสร้างงบประมาณนะคะดิฉันขออนุญาตขอคำชี้แจงแล้วก็คำชี้แจงในแนวคิดถัดไปด้วยประเด็นที่2เปลี่ยนในเรื่องของตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนสะท้อนความรู้สึกจริงๆสะท้อนภาพจริงๆของประเทศไทยและประเด็นที่3ค่ะเราก็ดูในเรื่องของอำนาจหน้าที่สุดท้ายนะคะในเรื่องที่ว่าเหมือนกับว่าถ้ารัฐสภาของเราเนี่ยจะจ้างบริษัทรปภ.มาดูแลความปลอดภัยแต่วันๆเนี่ยเงินก็ไหลออกโดนขโมยไปทุกทีดิฉันถามหน่อยว่าเราควรจะทำยังไงควรจะให้งบเขาเพิ่มหรือควรจะเปลี่ยนบริษัทใหม่หรือเปลี่ยนวิธีคิดของการดูแลปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันกันไปเลยเพราะสุดท้ายมันสำคัญตรงนี้ค่ะว่าเป็นคำถามถึงการดำรงอยู่ของปปช.หรือที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าเราจะมีปปช.ไว้ทำไมเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันตอบคำถามค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านรัชนนท์ศรีก่อเกื้อครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายทรัพย์สินของปปช.ประจำปี2567 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับวันนี้นะครับเรามี2องค์กรอิสระก็คือสตง.ทำหน้าที่ผู้ตรวจครับและมีปปช.มาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เป็นหน้าที่ผู้ถูกตรวจสอบนานๆทีครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายตั้งเป็นข้อสังเกตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านประธานครับสตง.เองนะครับสรุปง่ายๆนะครับจากการฟังจากการอ่านของพวกเราก็คือสตง.ข้อที่1ก็คือเร่งให้ปปช.เรียนเรื่องค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนปีงบประมาณนะครับเพราะว่ากลัวจะกระทบกับประมาณปีถัดไป2ครับเพื่อไม่ให้เงินที่เหลือจ่ายมันเป็นจำนวนมาก3ทบทวนตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลดำเนินการให้เหมาะสม4ครับประเมินผลการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินข้อสุดท้ายข้อที่5ครับการประเมินผลการบริหารโครงการซึ่งสตง.ท้วงติงก็เป็นสิ่งที่ดีครับกับองค์กรปปช.เพราะฉะนั้นสรุปสตง.เองมีข้อเสนอก็คือ1ให้เบิกจ่ายงบประมาณปี67เพื่อวิเคราะห์บรรลุงบประมาณทั้งหมดนะครับท่านประธานครับสิ่งที่น่าสนใจของรายงานฉบับนี้ไปดูที่พันธกิจเราไม่ต้องอ่านทั้งเล่มหรอกครับท่านประธานครับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างหนาก็ไปดูพันธกิจข้อที่1บูรณาการทุกภาคส่วนผลักดันการป้องกันปราบปรามยาเสพติด2การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย3พัฒนามาตรการกลไกในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 4. มุ่งมั่นองค์กรคุณธรรมยึดหลักความซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้ข้อที่5ครับติดตามและประเมินผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องผมพูดไปประมาณเกือบ2นาทีนี่ก็คือเนื้อหาของสตง.กับปปช.แต่ที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือองค์กรปปช.ที่ผมจะอภิปรายปปช.เองครับคือองค์กรที่ให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบในการจับกุมแนะนำครับท่านประธานรอบที่แล้วปปช.เข้ามาที่นี่ท่านประธานครับปรากฏว่าผมแนะนำนะครับชมเชยปปช.ที่จังหวัดสงขลาในขณะนั้นมีการก่อสร้างถนนที่หน้าโรงพยาบาลสงขลาครับมีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนปรากฏว่าปปช.ไปตรวจสอบและไปเร่งรัดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินในขณะนั้นดำเนินการและที่สำคัญครับวันนี้ปรากฏว่าท้องถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.นายกเทศบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือว่าท้องถิ่นครับท่านประธานล้วนแล้วโดนคดีปปช.ในสิ่งที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขารู้และไม่รู้ครับท่านประธานผมเองก็เลยแนะนำบอกว่าวันนี้หน้าที่ของปปช.ผมฝากไปด้วยนะครับตัวแทนที่มาในวันนี้การให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยปฏิบัติในเรื่องข้อกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเราเพิ่งอภิปรายในเรื่องกฎหมายล่าหลังไปครับท่านประธานปรากฏว่ากฎหมายแสนฉบับจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้ทุกฉบับไปได้ปปช.ก็เช่นกันนะครับบางครั้งด้วยความประมาทด้วยความเลินเล่อด้วยความไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะบอกปปช.ก็เลยฝากปปช.ว่า1การให้ความรู้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมไม่อยากเห็นคนโดนฆ่าทางการเมืองไม่อยากเห็นคนติดคุกติดตารางเพราะความไม่รู้ครับท่านประธานครับคดีปปช.เนี่ยวันนี้โดนโจมตีมากมายเป็นคดียาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีในเรื่องของข้าว G2G คดีในเรื่องรถดับเพลิงเรือดับเพลิงกทม.คดีเกี่ยวกับเรื่องโรงพัก396โรงพักและคดีคลองด่านแต่มีการวิจารณ์ปปช.นะครับว่าวันนี้ช้าทำงานช้าท่านประธานก็ไปดูย้อนหลังสิครับในอดีตมันมีคดีเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มันมีเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะเจอกับตัวผมเองเมื่อวานนะครับมีเด็กที่ร้องอยู่คนหนึ่งครับอยู่ที่นาทวีทำหนังสือถึงปปช.ยื่นมาตรา157
6: ฟ้องประธานท่านว่า157ละเลิกละเลิกกฎหมาย157ฟ้องผมช้านี่ก็คือพฤติกรรมครับการที่จะเอาปปช.เป็นองค์กรอิสระไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายคู่แข่งในการทำลายองค์กรอิสระนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับท่านประธานผมไม่ได้พูดเฉพาะปปช.สตง.ก็เช่นกันครับวันนี้พวกเราเป็นเครื่องมือโดนทำลายจากหลายองค์กรโดยเอาท่านเป็นเครื่องมือผมโชคดีนะครับแม่ผมกับพ่อสอนมาดีครับพ่อกับแม่ผมสอนนะครับอย่าไปทำลายชีวิตมนุษย์อย่าไปฟ้องร้องเขาให้มันเป็นเรื่องของบาปกรรมให้เป็นเรื่องของกฎหมายการเมืองและชีวิตผมไม่เคยเอาเปรียบใครครับสิ่งที่สำคัญนะครับผมเกิดมาไม่เคยช่อโกงผู้มีพระคุณที่สำคัญครับผมไม่เคยเอาเปรียบคนที่เกิดมาเป็นเพศแม่ในอดีตที่ผ่านมาก็เลยอยากจะฝากทุกหน่วยทุกองค์กรว่าการปฏิบัติงานของท่านเป็นการทำหน้าที่พดุงความยุติธรรมสุจริตให้กับพี่น้องประชาชนผมเองเชื่อมั่นนะครับว่าปช.ไม่มีทางเลือกครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่วันนี้ทุกอย่างจี้ไปในสิ่งที่ท่านไม่โดนใจผมอภิปรายทุกรอบแต่รอบนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับปปช.ตั้งใจทำงานพดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนขอบคุณครับ
4: ท่านพิษวัชรศิษย์ครับ
7: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพิษวัชรศิษย์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะครับท่านประธานครับหากเราเปิดไปดูหน้า29ของรายงานการประเมินผลการใช้เงินของปปช.ในปี2567เราจะค้นพบนะครับว่าการทำงานด้านหนึ่งของปปช.ครับที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายก็คือเรื่องของการไต่สวนครับโดยมีเพียงแค่1ใน4ของเรื่องที่คณะกรรมการปปช.นั้นสามารถไต่สวนได้เสร็จภายในกรอบระยะเวลา2ปีที่ปปช.วางไว้เป็นเป้าหมายแต่ท่านประธานครับประเด็นที่ผมอยากจะสอบถามทางปปช.ในวันนี้ครับคือข้อพิรุธเกี่ยวกับเรื่องนึงครับที่ได้มีการยื่นไปที่ปปช.เมื่อเดือนกันยายนปี2565ซึ่งคำนวณเวลาแล้วก็น่าจะรวมอยู่ในบรรดาเรื่องที่ครบรอบ2ปีตอนที่ท่านจัดทำรายงานปี2567พอดีเรื่องที่ว่านี้ครับประธานคือข้อกล่าวหาต่อคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับกรณีการซุกหุ้นซึ่งเป็นประเด็นที่เคยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยให้คุณศักดิ์สยามนั้นพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเมื่อปี2567แต่ทางปปช.ครับกลับมีมติยกคำกล่าวหาดังกล่าวเมื่อปลายปี68พร้อมกับการออกแถลงการออกมาเมื่อเดือนที่แล้วครับที่ผมก็วิเคราะห์ว่าเปรียบเสมือนเป็นการฟอกขาวให้กับพฤติกรรมของคุณศักดิ์สยามในบรรดาข้อพิรุธต่างๆครับที่ผมและก็พรรคร่วมฝ่ายค้านกำลังรวบรวมนะครับเพื่อจะยื่นเรื่องต่อทางท่านประธานรัฐสภาภายในเดือนนี้ให้ดำเนินการในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.ในข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมมีสองคำถามสำคัญครับที่จำเป็นต้องถามและขอความชัดเจนจากปปช.ในวันนี้ครับคำถามที่หนึ่งของท่านประธานอยากจะสอบถามว่าทางปปช.ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆหรือไม่ในกรณีการซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามก่อนที่จะมีมติยกคำร้องที่ผมต้องถามแบบนี้ครับท่านประธานเพราะผมมีข้อสันนิษฐานว่าปปช.นั้นไม่ได้มีการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆเลยครับในกรณีนี้เหตุผลประกอบประการที่หนึ่งครับคือผมเห็นว่าพ.ร.ก.ปปช.มาตรา51ครับเขียนไว้ชัดนะครับว่าในกรณีที่มีการไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนเองหรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า2คนและบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้แต่ปัจจุบันครับผมยังไม่ค้นพบข้อมูลครับที่เป็นการยืนยันว่าคณะกรรมการปปช.นั้นได้ดำเนินการไต่สวนเองหรือมีการตั้งคณะกรรมการใดๆขึ้นมาไต่สวนส่วนเหตุผลประกอบประการที่2ครับคือถ้าเราไปดูคำแถลงการของปปช.เมื่อเดือนที่แล้วครับซึ่งเป็นคำแถลงการที่พยายามจะชี้แจงว่าทำไมปปช.ถึงมีมติในการยกคำร้องกรณีนี้ปรากฏว่าจะไม่มีข้อความใดๆเลยครับที่พูดถึงกระบวนการในการไต่สวนถ้าอ่านทุกหน้าของแถลงการเนี่ยผมไม่ค้นพบคำว่าไต่สวนแม้แต่คำเดียวผมก็เลยสงสัยครับว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าปปช.นั้นไม่ได้ดำเนินการไต่สวนใดๆเลยแต่ได้ยกคำร้องแบบรวบรัดโดยไปอาศัยพ.ร.ก.ปปช.มาตรา49ครับ ที่เปิดช่องเอาไว้ให้ปปช.อ้างได้ว่าได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปแต่นั้นในประเด็นคำถามแรกครับผมอยากให้ทางปปช.ครับตอบชัดๆครับว่าตกลงแล้วทางปปช.ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆเรื่องนี้หรือไม่และหากไม่ดำเนินการไต่สวนครับต้องขอทราบเหตุผลครับว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการไต่สวนในเมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องการโอนหุ้นว่ามีความพยายามในการซุกหุ้นหรืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่มากเพียงพอให้ปปช.นั้นดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนจะไปด่วนสรุปว่าควรจะยกคำร้องหรือไม่ผมเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผูกพันทุกองค์กรคือแค่ผลของคำวินิจฉัยแต่ข้อเท็จจริงที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้นั้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปปช.ก็ควรจะเข้าถึงได้ด้วยเช่นกันส่วนคำถามที่สองท่านประธานอยากจะสอบถามครับว่าทางปปช.นั้นได้พิจารณาตรวจสอบหรือไต่สวนทุกข้อกล่าวหาที่อยู่ในคำร้องหรือไม่หากเราไปดูแถลงการของปปช.ครับจะมีการพูดถึงทั้งหมดนะครับ3ฐานความผิดที่ปปช.นั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับคดีดังกล่าวจะมี2ฐานความผิดครับที่ปปช.ชี้แจงว่ามีมติยกคำร้องก็คือ1การยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จแล้วก็2คือการใช้อำนาจแทรกแซงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองโดยปปช.ชี้แจงครับว่าในฐานความผิดที่3เรื่องของจริยธรรมนั้นกำลังดำเนินการ
8: ท่านประธานครับขออนุญาตต้องขอประธานโทษท่านประธานวิปฝ่ายค้านมากๆครับที่ต้องขออนุญาตจริงๆครับ
4: ท่านประท้วงหรือท่าน
8: ครับผมขออนุญาตประท้วงครับในข้อ69ครับคือตอนนี้เราอยู่ในรับทราบรายงานเกี่ยวกับการเงินครับท่านประธานวิปต้องขออนุญาตท่านประธานวิปนิดนึงครับว่าอย่าพาดพิงแต่ก็นอกประเด็นไปส่วนอื่นครับต้องขอบพระคุณครับ
4: ครับท่านพยายามเข้าอยู่ในเนื้อหานะครับของเรื่องเพื่อทราบเชิญครับ
7: ครับก็จะชี้แจงก่อนจะนับเวลาต่อนะครับว่าถ้าเปิดหน้าที่29ครับซึ่งผมพูดไว้ในประโยคแรกของการอภิปรายครับมีการพูดถึงตัวชี้วัดนะครับเรื่องการไต่สวนนะครับว่าปปช.วางเป้าหมายว่าต้องไต่สวนภายใน2ปีนะครับแล้วก็ดำเนินการไปได้ 25% จากเป้าหมาย 80% ประเด็นที่ผมถามก็เกี่ยวกับกรณีที่ดูจากกรอบเวลาแล้วก็น่าจะรวมอยู่ในสถิติตรงนี้นะครับแต่ว่าใกล้จะจบแล้วครับท่านประธานคือจากแถลงการเนี่ยผมเห็นว่ามีการพูดถึง3ฐานความผิดครับแต่ว่าคำถามที่ผมมีคือว่าทำไมปปช.ถึงจำกัดการตรวจสอบอยู่แค่เฉพาะ3ฐานความผิดนี้ในเมื่อคำกล่าวหาและข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นอาจจะครอบคลุมไปถึงฐานความผิดอื่นด้วยตัวอย่างนึงที่ชัดเจนครับคือพ.ร.ป.ปปช.มาตรา126วงเล็บ2ครับเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งมีโทษอาญานะครับจำคุกไม่เกิน3ปีแม้ว่าแถลงการปปช.ครับจะมีข้อสรุปนะครับว่าคุณศักดิ์สยามนะครับไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการได้งานรัฐของบริษัทดังกล่าวซึ่งข้อสรุปนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเฉพาะฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันหมายความว่าความจริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงแต่เพียงแค่การถือหุ้นที่มันขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยบุคคลดังกล่าวก็สามารถถูกวินิจฉัยว่ากระทำความผิดได้โดยไม่ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการใช้อำนาจเพื่อแทรกแซงหรือไม่ฉะนั้นคำถามที่สองของผมครับก็คือว่าทางปปช.ได้พิจารณาตรวจสอบและไต่สวนฐานความผิดเรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่โดยสรุปท่านประธานผมก็ได้ฟังคำชี้แจงของทางปปช.ในกรณีนี้ได้เห็นทางท่านเลขานะครับไปให้ทัศนะผ่านสื่อสาธารณะครับว่าพอประชาชนวิจารณ์เยอะเนี่ยท่านก็บอกว่าสังคมป่วยผมก็อยากจะทิ้งท้ายครับว่าผมคิดว่าหากเรามีองค์กรที่ควรจะทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกลับมาทำหน้าที่ในการปกป้องและปกปิดการทุจริตนั่นต่างหากครับที่ทำให้สังคมนี้ป่วยครับขอบคุณครับท่าน
4: เมื่อสักครู่ผมขานชื่อข้ามไปนะครับผมขอลำดับรายชื่อผู้อภิปราย5ท่านให้ท่านทราบก่อนนะครับท่านบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาท่านสาธิตองค์หนองเตยท่านยุพราชบัวอินท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและท่านจุติไกรเลิกนะครับเชิญท่านบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยดิฉันขออภิปรายรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานปปช.ประจำปีงบประมาณ2567 รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดิฉันได้อ่านทั้งสองรายงานอย่างละเอียดนะคะรวมถึงฟังข้อชี้แจงของท่านจันทิราร้องเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และมีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประเด็นซึ่งสะท้อนถึงเรื่องงบประมาณประสิทธิภาพองค์กรและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบของประเทศเริ่มจากภาพรวมของงบประมาณนะคะปีงบประมาณ2567สำนักงานปปช.มีรายได้รวมกว่า 4,155 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายรวมกว่า 3,125 ล้านบาทแต่สิ่งที่น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงถึง 1,992 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 64% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดดิฉันจึงมีข้อซักถามต่อผู้ชี้แจงว่าเมื่อองค์กรใช้งบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงเช่นนี้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างไรและประชาชนจะเห็นผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณดังกล่าวในรูปแบบใดคะอีกประเด็นหนึ่งในรายงานระบุว่ามีลูกหนี้เงินยืมกว่า73ล้านบาทมีพัสดุรอจำหน่ายกว่า245ล้านบาทและมีภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวกว่า 1,623 ล้านบาทดิฉันจึงอยากทราบว่าองค์กรมีแนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินคงค้างและภาระผูกพันเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของรัฐนอกจากนี้จากรายงานผลการตรวจสอบของสตง.ดิฉันเห็นว่ามีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานหลายด้านที่สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพขององค์กรตรวจสอบไม่ได้วัดเพียงความเข้มข้นในการตรวจสอบเท่านั้นแต่รวมถึงความรวดเร็วความชัดเจนและความเป็นธรรมของกระบวนการด้วยเพราะในทางปฏิบัติเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเพราะตามหลักกฎหมายและหลักนิติธรรมนั้นผู้ถูกร้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดดังนั้นการบริหารระยะเวลาการสื่อสารความคืบหน้าและการสร้างมาตรฐานกระบวนการที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากประชาชนปปช.ต้องเป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการและเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมโปร่งใสและไม่ยืดเยื้อเกินสมควรดังนั้นดิฉันจึงขอฝากข้อเสนอ3เรื่องดังนี้ค่ะข้อแรกพัฒนาระบบบริหารระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้นและให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นข้อ2ปรับ KPI ขององค์กรให้เน้นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการควบคู่กันข้อ3กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและชื่อเสียงของผู้ถูกร้องจนกว่าจะมีข้อยุติของกระบวนการเพราะท้ายที่สุดแล้วความน่าเชื่อถือขององค์กรตรวจสอบไม่ได้อยู่เพียงจำนวนเรื่องร้องเรียนหรือจำนวนคดีแต่อยู่ที่ว่าประชาชนเชื่อมั่นหรือไม่ว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเคารพหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับผมขอปิดการลงชื่อพิปรายในเรื่องนี้นะครับต่อไปท่านสาธิตวงศ์หนองเตยครับเชิญครับ
10: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงศ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์วันนี้สภาเรามีเรื่องรับทราบรายงานของหน่วยงานที่ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานใหญ่และก็มีผลต่อสังคมทั้งสิ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพิจารณารายงานของกสทช.แต่ฉบับที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ก็คือเรื่องของคณะกรรมการปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องยอมรับนะครับว่าแนวคิดเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานลักษณะปปช.ให้เป็นองค์กรอิสระตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นความคาดหวังอย่างยิ่งของสังคมและประชาชนว่าจะเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆที่องค์กรเหล่านั้นถูกตั้งขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพปปช.เป็นองค์กรที่ถูกคาดหวังมากนะครับว่าจะเข้ามาจัดการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแรกเริ่มเดิมทีที่ปปช.ถูกจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับที่สูงมากแต่ต้องยอมรับเช่นเดียวกันครับว่าเมื่อการเวลาผ่านไปการทำงานของปปช.ก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมมากขึ้นในหลายๆเรื่องในรายงานของสตง.ฉบับที่เรากำลังดูอยู่นี้ครับผมให้ความสนใจกับเรื่องของว่าเมื่อปปช.ทำงานไปแล้วเนี่ยเรื่องราว ของการทุจริตโดยภาพรวมในประเทศมันลดลงหรือไม่หรือมันเพิ่มขึ้นผมว่าไม่ต้องหาคำตอบจากที่ไหนครับดูจากข่าวทั้งหลายดูจากผลการสำรวจทั้งหลายเราเห็นชัดแต่ขณะนั้นก็ตามในรายงานของสตง.ที่อ้างถึงการทำงานของปปช.เองก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าท่านนับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจากคดีทุจริตในภาพรวมจากเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรรมการปปช.ว่าเพิ่มขึ้นอย่างในหน้า30ที่เทียบตั้งแต่ปี65มาถึงปี67ว่ามีคดีซึ่งร้องเรียนปปช.เพิ่มมากขึ้นปี65 3,429 เรื่องมาปี67 3,624 เรื่องแต่การเพิ่มขึ้นของคดีทุจริตที่ร้องเข้ามาเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรื่องเวลาร้องเข้ามาแล้วท่านจัดการจบหรือเปล่าพอมาดูในวรรคถัดมาจำนวนเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ65แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา2ปีท่านบอกว่าต้องจบประมาณ180แต่พอมาปี67ที่ถูกประเมินเนี่ยปรากฏว่าดำเนินการได้จริงร้อยละ 24.42 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายถึงร้อยละ55นี่คือปัญหาหนึ่งที่สภาเนี้ยและก็สังคมสงสัยเรื่องการทำงานปปช.มันตลอดว่าเรื่องที่รับเข้าไปไต่สวนทำไมไม่จบเช่นมีอยู่ 3,000 กว่าเรื่องแต่สามารถดำเนินการไปได้เพียง348เรื่องแล้วต้องขอขยายเวลาไต่สวนไปถึง 1,077 เรื่องอันนี้เอาเฉพาะในรายงานของปีนี้นะครับถ้าไปดูต่ออีกสตง.ให้ความเห็นบอกว่าพิจารณาตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานของปปช.ต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการไต่สวนที่มีมติให้ไต่สวนในปีก่อนๆยังคงค้างอยู่จำนวนมากและยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดปรากฏว่าปปช.เนี่ยให้ความเห็นว่าที่ไต่สวนไม่จบเพราะมีอุปสรรคข้อกฎหมายเยอะมี3ข้อ1เรื่องมันเยอะเกินไป2บอกว่าพนักงานไต่สวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องไต่สวนที่จะครบ3ปีมากกว่าเรื่องที่จะไต่สวนครบ2ปีมันเป็นเหตุผลที่ฟังเลยพิลึกพิลั่นมากประสิทธิภาพในการทำงานเรื่องไต่สวนทุจริตเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องทุจริตมากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นท่านประธานครับมันมีคำถามต่อมาว่าเรื่องที่ท่านไต่สวนไม่จบเนี่ยมันเป็นไปด้วยความสุจริตหรือเปล่าถ้าองค์กรที่จัดการเรื่องทุจริตถูกตั้งคำถามเรื่องความสุจริตเสียเองเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องนะครับมีเรื่องที่มีการร้องกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนหนึ่งรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดคดีนี้หรือเรื่องนี้เข้าสู่ปปช.ครับวันที่17กรกฎาคมปี67คณะกรรมการปปช.เสียงข้างมากมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาบุคคลดังกล่าวนั้นฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายต่อมาผู้ถูกร้องคนนั้นที่ถูกชี้มูลความผิดเนี่ยได้มีการร้องเข้าไปที่ปปช.ให้มีการทบทวนคำวินิจฉัยในประมาณเดือนตุลาคมปี2567ครับคณะกรรมการปปช.เสียงข้างมากมีมติว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยให้สอบพยานเพิ่มอีก2ปากเดือนตุลาปี67เรื่องซึ่งชี้มูลความผิดแล้วมีการร้องเข้ามาให้ทบทวนกรรมการปปช.บอกว่าให้สอบพยานเพิ่มอีก2ปากจากตุลาปี67ผ่านตุลา68จะถึงตุลาปี69เกือบ2ปีแล้วครับเรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆจนทำให้ผู้ร้องจะต้องไปฟ้องศาลคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งว่าเรื่องนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติในเชิงของการทุจริตเกิดขึ้นผมนึกถามไงครับว่าที่ท่านอ้าง3ข้อกับสตง.บอกเรื่องเยอะเกินไป ให้ความสำคัญกับเรื่อง3ปีมากกว่า2ปีใดๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้มันส่อให้เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องทำนองเนี้ยมันมีอีกเยอะขนาดไหนถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนของใครด้วยหรือเปล่ารอพยาน2ปากกับ2ปีกับคดีซึ่งปปช.เสียงข้างมากชี้มูลความผิดอาญาเรียบร้อยแล้วเรื่องแบบนี้ครับสำนักงานปปช.จะต้องให้ความกระจ่างชัดกับสังคมผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อย้อนกลับไปหาสิ่งที่สตง.ตรวจครับว่าสิ่งที่ท่านตรวจเนี่ยเขาชี้แจงมาแล้วมันมีประเด็นซ่อนที่ลึกกว่านั้นถ้าองค์กรอย่างปปช.ซึ่งต้องมาจัดการเรื่องทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยถูกตั้งคำถามเรื่องความสุจริตเสียเองประชาชนจะพึ่งหวังใครครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากทางผู้ชี้แจงกับปปช.กลับไปเรียนเลขาธิการกับคณะกรรมการปปช.ของท่านด้วยครับ
4: ท่านยุพราชบัวยิ้มครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวยิ้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยครับสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ท่านประธานที่เคารพครับในมุมของผมอาจจะแตกต่างจากสมาชิกท่านอื่นอยู่บ้างวันนี้ผมขออนุญาตในการท้วงติงเสนอแนะและให้กำลังใจปปช.ครับท่านประธานครับผมเห็นว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สะอาดไม่สะอาดก็คือสกปรกครับท่านประธานมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันอย่างที่สังคมเป็นที่รู้จักผมไม่ได้หวังว่าเมื่อมีปปช.แล้วสังคมบ้านเราจะปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตสำนึกจิตสำนึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับนักการเมืองจิตสำนึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐเอาว่าวันนี้ผมคาดหวังให้ปปช.ได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดกำลังเป็นพอครับท่านประธานครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนไทยจำเรื่องเล่าสองเรื่องครับท่านประธานเรื่องเล่าสองเรื่องจำได้เป็นอย่างดีเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องความจริงปกป้องความสัตย์ที่ให้ไว้กับแผ่นดินเป็นที่น่ายกย่องเรื่องการรักษาสัจจวาจาแม้ชีพจะหาไม่จนเป็นที่จดจำและเชิดชูมาจนถึงปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานคือเรื่องศรีถนนชัยท่านประธานครับแถวลมเก่าบ้านผมเนี่ยก็มีเรื่องเล่าคล้ายกับศรีถนนชัยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องเสียงเมี่ยงเสียงเมี่ยงหรือศรีถนนชัยเนี่ยครับเป็นคนมีไหวพริบมีปฏิภาณสามารถเอาตัวรอดได้ในหลายๆเรื่องท่านประธานครับความเก่งกาจของเสียงเมี่ยงเคยช่วยบ้านเมืองไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้สองเรื่องถูกนำมาวัดกันมาเปรียบเทียบกันทางกฎหมายในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะเสียงเมี่ยงหรือศรีถนนชัยมักถูกเปรียบเปรยกับนักการเมืองหรือเจ้าที่รัฐที่มักหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อตนเองหรือพวกพ้องพ้นจากความผิดอันนี้ต้องขอโทษเสียงเมี่ยงด้วยนะครับท่านประธานครับส่วนข้าราชการหรือนักการเมืองที่ยึดหลักพันท้ายนรสิงห์ก็มักจะเจอกับมรสุมในการปฏิบัติหน้าที่จนบางคนต้องมีจุดจบเช่นเดียวกับพันท้ายนรสิงห์ที่ผ่านมาประเทศไทยคนไทยบางส่วนมีชุดความคิดที่ว่าโกงก็ไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้บ้างท่านประธานครับมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรบ้านเมืองเราจึงต้องมีหน่วยงานปปช.มาเพื่อเป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งหวังของบ้านเมืองปัจจุบันกองทุนปปช.มีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับไทยในดัชนีทุจริตดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ล่าสุดของประเทศไทยสะท้อนทิศทางที่สวนทางกับความพยายามของกองทุนปปช.ครับวันนี้ในภาพใหญ่ระดับประเทศร่วมกับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกถือว่ายังไม่สามารถยกระดับความโปร่งใสเชิงโครงสร้างของไทยได้ท่านประธานที่เคารพครับเราลองมาเปรียบเทียบผลงานของกองทุนปปช.กับอันดับดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI 1ผลงานของกองทุนปปช.วันนี้มีการขยายตัวและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีทุนสนับสนุนภาคประชาชนและเครือข่ายต้านโกงทำสื่อและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่ดัชนีในการรับรู้การทุจริตของไทยกลับดิ่งลงต่ำสุดในรอบ14ปีครับโดยผลการจัดระดับของ Transparency International ระบุว่าไทยได้เพียง33คะแนนร่วงไปอยู่ลำดับที่116ของโลก 2. ด้านความก้าวหน้าในระดับอาเซียนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีงบประมาณมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มข้นที่สุดในภูมิภาคแต่ท่านประธานครับดัชนีชี้วัดกลับร่วงไปอยู่ในลำดับที่8ของอาเซียนตามหลังสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียลาวบรูไนและติมอร์เลสเตท่านประธานครับการทุจริตมันคือสายใยแห่งความชิบหายกระทบคนจนการทุจริตไม่ใช่แค่การโกงเงินโครงการที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่เป็นการดับอนาคตประเทศเพราะนักลงทุนรังเกียจที่จะมีต้นทุนทางธุรกิจแฝงเรียกเงินไม่จบสิ้นนักธุรกิจต้องการทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมามีความเสี่ยงน้อยและต้นทุนธุรกิจต่ำท่านประธานผมขออนุญาตยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมมองของพี่น้องประชาชนปีที่ผ่านมาไม่นานท่านประธานมีเหตุการณ์ที่เป็นข้อกังขาสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยคือกรณีตึกสตง.ถล่มวันนี้การตรวจสอบถึงที่สิ้นสุดแล้วหรือไม่สิ้นสงสัยแล้วหรือยังตกลงมีผู้กระทำความผิดหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งคือปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบท่านประธานครับแต่ผมและประชาชนก็การขาได้ครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ทางปปช.พิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับมีคดีที่ปปช.พิจารณาแล้วเสร็จมากกว่า 6,000 คดีแต่อย่าลืมนะครับวันนี้ยังมีอีกมากกว่า 50,000 คดีที่ปปช.ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเช่นเดียวกันตลอดจนปัญหาการเข้าถึงของภาคประชาชนในการติดตามหรือตรวจสอบนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปได้ยากครับท่านประธานในปัจจุบันเมื่อเข้าถึงติดตามและตรวจสอบได้ยากก็ส่งผลให้เหมือนว่าคนกระทําความผิดยังลอยนวลอันนี้คือสิ่งที่ปปช.จะต้องปรับปรุงและสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในอนาคตท่านประธานครับผมขอเสนอข้อเสนอผมมีง่ายๆสั้นๆครับขอให้ทางปปช.เนี่ยได้จัดเงินกองทุนปปช.ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์ในความซื่อตรงการกระทำสอดคล้องกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและสังคมโลกผมอยากเสนอให้กองทุนปปช.ทำแคมเปญอบรมเด็กและเยาวชนเรื่องจงยกย่องนับถือคนดีไม่ไหว้คนโกงกราบขอบคุณครับ
4: ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
11: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ท่านประธานครับเมื่อวาระที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกของผมพูดถึงว่าเป็นผู้ทำกฎหมายกสทช.และก็รู้สึกผิดหวังกับระยะเวลาที่ผ่านมากับหน่วยงานนั้นผมเป็นคนแรกที่อภิปรายในสภาแห่งนี้เมื่อปี2538สนับสนุนให้มีองค์กรที่เหมือนกับปปช.ในปัจจุบันก็ต้องกราบเรียนครับว่าวันนี้ผมก็คงรู้สึกไม่ต่างจากเพื่อนของผมที่อภิปรายเรื่องกสทช.เพราะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าขณะนี้สังคมตั้งคำถามจริงๆกับการทำงานและผลที่เราเห็นในแง่ของปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเพื่อนสมาชิกมีการพูดถึงคดีบางคดีไปแล้วซึ่งผมต้องกราบเรียนครับว่ายังมีอีกหลายตัวอย่างล่าสุดก็มีคดีของผู้ซึ่งเป็นปปช.ในอดีตนั่นเองขอประทานโทษเอ่ยนามท่านคือคุณสุภาซึ่งกลับถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยนำไปสู่การต่อสู้คดีภาษีอากรที่ทำให้รัฐเป็นฝ่ายชนะเพราะชี้ช่องทางที่ถูกต้องข้อครหาเรื่องความเป็นไปได้ในการแทรกแซงทางการเมืองสองมาตรฐานและคดีแบบนี้ครับที่ผมบอกสำหรับประชาชนเนี่ยค้านสายตาถ้าเป็น VAR ก็ยังตาค้างเลยครับสิ่งเหล่านี้บั่นทอนความเชื่อมั่น ในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เราถือว่าเป็นวาระที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของประเทศในปัจจุบันสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนจากท่านประธานในรายงานฉบับนี้ก็คือว่า

0: มันตรงกันข้ามกับความรับรู้ของสังคมและผมอยากให้ท่านอธิบายได้ครับว่าผลประเมินเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเทียบกับสิ่งที่กกร.หรือองค์กรภาคเอกชนเพิ่งสำรวจมาผมขอยกตัวอย่างตัวเลขบางตัวเลขนะครับว่ามันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกดร.การดีบอกว่าเวลาถูกถามว่าแนวโน้มคอร์รัปชัน3ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรท่านอภิปรายว่าแย่ลงเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตอบว่าแย่ลงท่านลืมอ่านไปครับว่าที่ตอบว่าดีขึ้นเนี่ยมี 0.3% ที่เหลือคือบอกว่าเท่าเดิมเพื่อนสมาชิกอ้างอิงถึง CPI บางคนบอกว่านั่นเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ความรับรู้กกร.สำรวจว่าผู้ประกอบการเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร 47% นะครับท่านประธานเกือบครึ่งหนึ่งตอบว่าเป็นคนให้ด้วยตัวเองโดยรวมแล้วคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเพียงใดรวมคนที่ตอบว่ามีเป็นอุปสรรคมากอย่างมากปานกลางรวมกันแล้วประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ความยุ่งยากในการติดต่องานกับหน่วยงานราชการปัจจุบันเพิ่มขึ้น 51% นะครับตอบว่าเพิ่มขึ้นคนที่เคยถูกเรียกรับถูกทำให้เข้าใจว่าต้องจ่ายขั้นตอนใดมี86เปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าเมื่อไปขอใบอนุญาตใบรับรองมาตรฐานมันแพร่หลายขนาดนี้ครับแล้วในการจะต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้พอถามว่าหากพบการเรียกรับผลประโยชน์กล้าร้องเรียนผ่านช่องทางทางการของหน่วยงานมากน้อยเพียงใดคนที่ตอบว่ากล้ามาก 1.8% ค่อนข้างกล้า 9.5% ที่เหลือคือค่อนข้างไม่กล้าหรือไม่กล้าร้องเรียนเลยกับปานกลางปวช.ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้คนมั่นใจไหมล่ะครับเมื่อเขาพบเจอหรือประสบกับการทุจริตด้วยตัวเองและตัวอย่างสุดท้ายครับมีความมั่นใจในช่องทางการร้องเรียนของรัฐเพียงใดไม่มั่นใจเลย 52.3% ผมมองว่าถ้าปวช.อยากจะฟังรายงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานท่านเอาผลสำรวจของกกร.ครั้งนี้เถอะครับไปเป็นตัวตั้งโจทย์ว่าจะทำอย่างไรและผมอยากทราบด้วยว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับทัศนคติของรัฐบาลที่เมื่อรับผลการสำรวจนี้แล้วบางครั้งมีอาการเหมือนกับขู่จะฟ้องกลับบางครั้งก็พยายามจะเรียกร้องเพียงแค่ว่าดำเนินคดีไหมมีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนถ้าทัศนคติยังเป็นแบบนี้ปปช.จะทำอย่างไรเห็นด้วยกับวิธีคิดของรัฐแบบนี้หรือไม่และท่านเองจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำประโยชน์ให้กับพันธกิจของท่านได้อย่างไรผมลุกขึ้นมาครั้งนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านเลขาปปช.จะนับว่าผมเป็นหนึ่งในคนป่วยของสังคมหรือไม่ที่วิจารณ์ท่านแต่ผมกราบเรียนครับผมก็คงเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศครับที่ป่วยเป็นโรคเกลียดการโกงและผมอยากให้เชื้อนี้ติดไปถึงท่านเลขากับกรรมการปปช.ครับประเทศไทยจึงจะหายป่วยหรือก็ถูกเรียกว่าคนป่วยแห่งเอเชียครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีคร
2: ับ อัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไทยสร้างชาติท่านท่านครับเรากำลังดูเรื่องรายงานประเมินผลค่าใช้จ่ายของปปช.เวลาดูตรวจค่าใช้จ่ายก็ต้องมีข้อนำเสนอปปช.ครับว่าท่านได้ทำงานคุ้มหรือไม่คุ้มเงินภาษีประชาชนแต่ประการใดผมกังวลใจเรื่องหนึ่งครับเลยอยากจะถามความคืบหน้าคือรัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศว่าเราจะเข้าเป็นภาคีหรือกลุ่มสมาชิกของประเทศกลุ่ม OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคือการเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ท่านนายกวางไว้คือ2571ซึ่งมันหมายความว่ากติกาบ้านเรากับกติกาบ้านเขาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย

0: ต้องเหมือนกันอ่านแล้วกฎหมายใกล้เคียงกันผมหรืออดไม่ได้ต้องถามทางปปช.ครับเพราะท่านเป็นองค์กรอิสระผมเล่าอย่างนี้ครับขนาดรัฐบาลเองในขณะนี้ยังต้องมานั่งปรับจูนกฎระเบียบของตัวเองให้เข้ากับ OECD เมื่อครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเคยเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งยังจูนกันอยู่นานเลยนะครับเช่นประเทศไทยเนี่ยเราต้องการเหล็กนำเข้าเหล็กเข้ามาเอารถยนต์บดเข้ามาเรียกว่าคาร์บอนโดเนี่ยเอามาหลอมทำเหล็กในประเทศเพื่อเป็นเหล็กคุณภาพสูงปรากฏว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมไปเข้าใจว่ามีการเจือปนเล็กๆของ PCB สีเขียวๆหรือบอร์ดไม่ได้เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้รถยนต์ที่บดนำเข้าที่บดเข้ามานะครับทั้งคันเนี่ยนำเข้าประเทศไทยแทบไม่ได้เลยเพราะมันติดไอ้ PCB สีเขียวๆมาหน่อยนึงกลับกลายเป็นการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปเนี่ยมันเป็นการตีความที่ผิดประหลาดมากในขณะที่เวลาไปดูกฎของกลุ่มประเทศ OECD สามารถจะบดรถเนี่ยนำเข้ามาได้เจือปนได้เล็กน้อยนี่ขนาดหน่วยงานราชการเองยังตีความคาดเคลื่อนทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมพอมาถึงองค์กรอิสระครับซึ่งพวกผมเองเนี่ยเจอท่านได้ก็แบบนี้แหละตอนท่านมาชี้แจงเรื่องของรายจ่ายเลยกับจะกราบเรียนถามทางปปช.ครับว่าขณะนี้ครับความเตรียมพร้อมของท่านที่จะเข้าสู่ OECD ที่ต้องปรับจูนกฎหมายให้มันมีความสอดคล้องกับหลักการของโลกเนี่ยท่านได้ทำไปถึงไหนแล้วเพราะว่า4เสาหลักของการเข้าไปอยู่ในกลุ่ม OECD เนี่ยเสา1ต้นนี่ของท่านเต็มๆเลยครับคือเรื่องของการมีธรรมาภิบาลแล้วก็หลักการที่ถูกต้องคราวนี้มันมีตัวสนธิสัญญาครับ Anti Bribery Convention คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏว่าถ้าเราจะเข้าเป็นอนุสัญญาหรือเข้าไปอนุวัติการตามกฎหมายอนุการอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยมันจะต้องไปเซ็นหลายฉบับมากเลยซึ่งผมเนี่ยฝากความหวังไว้กับทางปปช.ครับว่าการรองรับเข้าอยู่ในกลุ่ม OECD เนี่ยมันสำคัญครับปปช.ทำถึงไหนแล้วเพราะอะไรถ้าเราเข้ากลุ่มสมาชิก OECD ไม่ทันปี271สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะโดนกีดกันทางการค้าหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาษีที่เพิ่มมากขึ้นหรือข้อมูลทางการค้าต่างๆที่เขาจะไม่แชร์มาให้เราเมื่อกี้ผมได้ยกตัวอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ที่มีข้อโหว่แล้วว่ากฎหมายในการดูเรื่องรถยนต์บดอัดหรือคาร์บอนเดลที่แตกต่างกับประเทศไทยการเจือปนต่างๆที่ไม่เหมือนประเทศไทยเรื่องพวกนี้เป็นอุปสรรคทั้งนั้นเลยครับกลายเป็นว่า OECD เขียนให้ง่ายประเทศไทยไปเข้าใจผิดทำให้มันยากขึ้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเห็นทางคณะกรรมการปปช.ช่วยชี้แจงครับว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของท่านเนี่ยนะครับแล้วกระบวนการที่จะนำพาประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิก OECD แล้วใช้มาตรฐานเดียวกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโลกท่านได้ทำกระบวนการนี้ไปถึงแค่ไหนแล้วแล้วคาดหวังว่า2571จะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลนั้นต้องการหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านผู้อภิปรายท่านสุดท้ายท่านจุติไกรฤกษ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมได้เห็นรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสิ่งที่จะกราบเรียนท่านคณะกรรมการกองทุนผ่านไปยังผู้บริหารปปช.ก็คือว่าวันนี้เราห่วงประเทศไทยผมเชื่อว่าท่านก็ห่วงประเทศไทยเช่นเดียวกับพวกผมแล้วก็ท่านก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเราฝากความหวังไว้ว่าท่านจะปราบทุจริตได้ท่านประธานครับผมไปดูก็คงต้องแบ่งเฉลี่ยกันไปนะครับว่าประเทศไทยมีองค์กรมากกว่า30องค์กรที่บูรณาการกันเพื่อปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขนาดนั้นเลยนะครับปปช.เป็นหนึ่งใน30องค์กรนั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วก็ ITA ก็คือการที่ประเมินความพร้อมของหน่วยงานในการที่ต่อต้านการทุจริตท่านมีหน่วยงานทั้งหมด 8,327 หน่วยงานที่ให้ท่านประเมินว่าผลการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างไร แล้วก็สิ่งนี้ต้องมาดูจริงๆครับถ้าแก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุวันนี้ผมเห็นรายงานการเงินแล้วท่านหน้าที่20หน้าที่10ครับบอกว่าท่านได้รับงบประมาณในการดำเนินงานเนี่ย 4,000 กว่าล้านรวมแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปดูว่างบในการใช้จ่ายบุคลากร 49% ครับงบค่าดำเนินงาน 39% ครับท่านมีเงินเหลือ 12% ในการบูรณาการต่อต้านการทุจริตฉะนั้นถ้าต้องรับผิดชอบกันท่านก็รับผิดชอบครึ่งนึงสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติงบประมาณก็ต้องรับผิดชอบอีกครึ่งนึงเพราะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า30องค์กร 8,000 กว่าหน่วยงานที่มาร่วมมือกับท่านในการต่อต้านการทุจริตนั้นต้องบอกว่าล้มเหลวครับล้มเหลวเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เรามีมาการดัชนีการรับรู้การทุจริตตั้งแต่ปีเมื่อ1995วันนี้ต้องกราบเรียนท่านได้ว่า40กว่าปีประเทศไทยสารวันเตี้ยลงนะครับโบราณเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นสมบัติของคนดีในขณะเดียวกันความเกรงใจก็เป็นจุดอ่อนของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านก็คือว่าวันนี้ดัชนีการรับรู้ทุจริตนั้นผมว่าท่านต้องแก้ที่ทัศนคติว่าเราประเมินตัวเราเองไม่ได้ต้องมองว่าคนข้างนอกนั้นมองเรายังไงถ้าเขามองเราจากการกระทำของเรานั้นเขาบอกว่าไม่ดีผมถือว่าเป็นกระจกที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ส่องบอกว่าขอบคุณมากเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากผมกราบเรียนท่านได้ว่าสิ่งที่น่าความเป็นห่วงคือคนมองว่าการรับรู้การทุจริตนั้นเนี่ยว่าเรามีปัญหาถึง 88% ท่านบอกมาสิครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบซวยระบบที่ศาลเตี้ยปรับค่าปรับเนี่ยปปช.แบกรับไปคุณเนี่ยรู้ไหมหรือว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเท่าที่ผมจำความได้ก็คือหมวกกันน็อกเข็มขัดนิรภัยมาตรฐานต่างๆนั้นน่ะกฎหมายมีไว้หมดแต่การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่มีครับท่านอยู่ที่ปลายน้ำก็ต้องมาว่าผู้ร้องท่านปีละ 5,000 คดีแล้วถามว่าท่านมีองค์กรที่มีศักยภาพมีบุคลากรมีอะไรเนี่ยใช้ได้เพียงแค่พันคดียังค้างอยู่ 4,000 คดีที่ท่านไม่สามารถสำรวจเสร็จข้อเสนอของผมก็คือท่านใช้ AI ให้เยอะครับใช้อำนาจของปปช.เนี่ยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นเช่นใช้ AI ในการประเมินครับรถบรรทุกหนักเกินอันนี้มีเทคโนโลยีแล้วครับวัดความสูงของรถยนต์ที่บรรทุกของเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่2ใช้กล้องทุก4แยกสิครับใครที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกใครที่ขับรถสวนทางจราจรใครที่จอดในที่ที่ห้ามจอดปรับให้หมดแล้วปรับจริงอย่าละเว้นผมเชื่อว่าอีก29องค์กรที่มีส่วนในการปรับปรามทุจริตนั้นนะต้องทำแต่สิ่งที่ผมอยากจะการเป็นท่านว่าความจริงก็คือว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากท่านจำได้ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้ที่เด็กวัยรุ่นอายุ16ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าแล้วถูกตำรวจจับแล้วบอกตำรวจว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูให้พ่อกูไปเคลียร์ที่โรงพักนั่นคือทัศนคติของเยาวชนครับอายุแค่16ควรจะเริ่มไหมตั้งแต่ยังเด็กๆท่านอภิสิทธิ์ก็เคยทำไว้ว่าโตไปไม่โกงอย่าให้ใครโกงมาคุมบ้านเมืองก็ต้องกราบเรียนด้วยตรงๆว่าวันนี้สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมาคิดอีกว่าลำดับความสำคัญของประเทศสูงสุดไม่แพ้ยาเสพติดคือการทุจริตทุจริต ภาครัฐงบประมาณครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะจัดสรรงบประมาณจัดสรรองค์คาพยพเปลี่ยนตัวดัชนีชี้วัดองค์กรปราบปรามการทุจริตใหม่ไหมทั้ง30องค์กรรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรด้วยว่าเวลาพวกผมอนุมัติท่านน่ะตัดงบที่จำเป็นของปปช.หรือเปล่าลองไหมล่ะครับว่าปีนี้งบประมาณข้าวเนี่ยเราจะไม่ตัดงบท่านแม้แต่บาทเดียวเหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ท่านจะสามารถตอบโจทย์ของประเทศได้ไหมว่าดัชนีที่รับรู้การทุจริตเนี่ยจะลดลงนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนให้ปปช.ได้ทราบว่าวันนี้หันมาสำรวจตัวเองพวกผมก็สำรวจตัวเองครับว่าผมได้อาวุธท่านไปครบมือไหมพอไหมที่ท่านจะทำงานหรือว่าท่านบอกว่าท่านชินชากับการโกงของประเทศไทยแล้วให้มาเท่าไหร่ก็ทำแค่นั้นงบ 88% เป็นงบประจำไม่ใช่งบต่อต้านการทุจริตโดยตรงแบบพุ่งเป้าผมว่าไม่พอเพียงครับถ้าเกิดท่านนับจริงๆคือ 12% แล้วเราได้แค่33คะแนนก็บอกว่าบุญแล้วเราชินชาเรายอมรับกับการโกงหรือไม่ผมเชื่อว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์ก็ไม่ผมก็ไม่ท่านนายกท่านปัจจุบันก็ไม่บอกว่าจะใช้ AI ปราบทุจริตมาเริ่มต้นกันใหม่ครับไม่สายเกินไปโอกาสที่เขาจะประกาศรับรู้การทุจริตและสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราตกเป็นเป้าของศูนย์กลางการเงินสีเทาในประเทศไทยถามว่าปปช.ไม่พอต้องปราบปรามการฟอกเงินด้วยไหมต้อง DSI ด้วยไหมต้องระบบศาลยุติธรรมด้วยไหมทั้งหมดมาจับมือร่วมกันเมื่อนั้นผมเชื่อว่าการจัดการกับปัญหาทุจริตของประเทศไทยนั้นจะดีขึ้นจนเราจะสามารถพูดได้ว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปถ้าท่านทำตรงนี้ได้ผมบอกท่านได้ครับว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลจะกลับคืนมาประเทศไทยท่านแก้ที่ตลาดหลักทรัพย์ครับใครที่157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้คนโกงลอยนวลหนีไปต่างประเทศปั่นหุ้นแล้วไปเสวยสุขอยู่เมืองนอกจับพวกนั้นเข้าคุกให้หมดครับยึดทรัพย์ให้หมดครับท่านจะต้องแก้กฎหมายฉบับใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างท่านบอกสภามาครับผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองต้องการปราบทุจริตทั้งนั้นดังนั้นผมก็มีข้อเสนอว่าท่านบอกเรามาว่าท่านต้องการอะไรเราจะให้เครื่องมือท่านเต็มที่และเมื่อนั้นที่ท่านไม่สามารถทำได้ผมก็จะพูดได้เต็มปากว่าโอ้โหให้ไปขนาดนี้แล้วยังทำไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ทั้ง30องค์กรและก็สภาผู้ราษฎรต้องร่วมรับผิดชอบกับปปช.ไม่ใช่ทิ้งให้ท่านไว้คนเดียวว่าปัญหาทุจริตนั้นทำคนเดียวมันต้องแก้กันทั้งประเทศครับและกรุณาให้งบประมาณไปป้องกันมากกว่าการปราบปรามครับสอนเด็กไทยให้โตไปไม่โกงครับขอบพระคุณครับ
1: ก็ผู้อภิปรายครบถ้วนแล้วนะครับเชิญทางหน่วยงานตอบชี้แจงครับ

0: กับเรียนท่านประธานค่ะสำหรับสำนักงานปปช.นะคะขอชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ทางท่านสมาชิกนะคะมีข้อสังเกตนะคะในเรื่องของงบบุคลากรที่เรามีจำนวนบุคลากรในจำนวนที่สูงนะคะมันสืบเนื่องจากลักษณะงานของปปช.นะคะเรามีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรคือใช้บุคคลนะคะในการปฏิบัติงานเพราะว่าลักษณะของการไต่สวนร้องเรียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกล่าวหาแล้วก็เวลาทำสำนวนหรือว่าทำเรื่องเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นอาศัยโดยประสบการณ์แล้วก็การทำงานของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับค่าอาคารและที่ดินก็จะสอดคล้องกันไปกับจำนวนบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการก่อสร้างอาคารในส่วนของเรื่องที่สำคัญสำหรับประเด็นข้อสักถามของที่ประชุมในวันนี้ก็คือเห็นจะเป็นในเรื่องของค่า CPI นะคะท่านก็ได้กรุณาให้คำขยายความเพิ่มเติมไว้ส่วนหนึ่งว่าค่า CPI เนี่ยเป็นการวัดในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ทางผู้สำรวจเนี่ยมองเข้ามาสำหรับประเทศไทยซึ่งค่า CPI เนี่ยเป็นการวัดในภาพกว้างของประเทศทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหารประเทศผู้บริหารหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานทั้งส่วนกลางหรือว่าต่างจังหวัดนะคะรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆที่มีการสำรวจนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์อันนี้ในส่วนของคะแนนที่ลดน้อยลงนะคะที่ท่านให้ความเห็นไว้ก็ได้ดำเนินการนะคะคือค่า CPI เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ร่วมกันของหลายหน่วยงานนะคะสำนักงานปปช.เองก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะได้มีการดำเนินการตามหน้าที่โดยเฉพาะการประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญตอนนี้นะคะที่สำนักงานปปช.มีการดำเนินการแล้วก็พยายามขับเคลื่อนขึ้นมาให้เป็นภารกิจที่นำขึ้นมาก็คือเราจะมีการในมาตรการของการบังคับใช้กฎหมายในสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตหรือว่าการรักษาในสิ่งแวดล้อมหรือใดๆก็ตามนะคะสำหรับหน่วยงานอย่างที่ท่านพูดถึงในเรื่องของรถบรรทุกหรือว่าสวยหรือว่าการลุกล้ำลำน้ำนะคะสำนักงานปปช.นะคะเราไม่ได้ลงไปสังเกตการเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาซึ่งท่านเห็นว่ามันจะไม่เห็นได้น่าจะได้ผลน้อยอย่างที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้สิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการเพิ่มเติมจากการลงไปทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเราลงไปถึงการบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการบังคับใช้หรือเปล่าอย่างที่ท่านกรุณาให้คำแนะนำว่าถ้าต้องมีการใช้ AI หรือเป็นในเรื่องของกล้องหรือว่าในเรื่องของการต้องมีการปรับหรือกระบวนการเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีการบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าซึ่งถ้ายกตัวอย่างในโครงการที่ปปช.ดำเนินการถ้านำเสนอท่านให้ที่ประชุมได้รับทราบก็เห็นจะเป็นตอนนี้ปปช.ได้ดำเนินการร่วมกับกทม.นะคะก็คือในเรื่องของเราจะเลือกขึ้นมาในโครงการที่มีผลกระทบแล้วก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับทางภาคประชาชนเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบุกรุกฟุตบาทหรือว่าในเรื่องของการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเราจะกำหนดแนวทางเนาะคือเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปดำเนินการตรวจสอบร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเราจะนำมากำหนดเป็นแนวทางแล้วก็มาตรการพอมาตรการให้หน่วยงานเนี่ยรับไปดำเนินการแล้วเราก็มีการติดตามว่าหน่วยงานได้ดำเนินการตามนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเราก็คาดหวังค่ะว่าตรงนี้จะเป็นการดำเนินการที่เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในส่วนของ OECD ที่ท่านสอบถามไว้นะคะสำนักงานปปช.เองมีการแก้ไขตามมาตรา176นะคะในเรื่องของให้เอกชนมีมาตรการในการกำกับดูแลการให้สินบนขององค์กรเอกชนอันนี้เราขับเคลื่อนแล้วก็มีการประชุมร่วมกัน นะคะเริ่มมีการดำเนินการนะคะเบื้องต้นก็อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความเห็นต่อหลักการแก้ไขกฎหมายนะคะซึ่งสำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเสนอร่างให้ OECD ท่านตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อให้เห็นว่าความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยเป็นประการใดบ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานปปช.ค่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: ในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจที่ท่านสอบถามไว้ว่าเรามีการสำรวจยังไงนะคะเรื่องความพึงพอใจนะคะแต่เป็นเกณฑ์การวัดการรับรู้ถึงผลการทำงานถึงผลการทำงานของสำนักงานปปช.จากกลุ่มเป้าหมายเรา9กลุ่มนะคะซึ่งการสำรวจจะดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษานะคะปปช.ไม่ได้ดำเนินการเองนะคะเป็นการวัดภารกิจของการทำงานหลัก3ด้านนะคะในเรื่องของการรับรู้การทำงานผ่านการสื่อสารในทุกช่องทางนะคะรวมถึงการประเมินการประสบการณ์ของบุคคลที่มาติดต่อกับสำนักงานปปช.โดยตรงนะคะแล้วก็การรับรู้ผ่านข่าวสารในช่วงเวลา1-1นะคะก็จะมีการสำรวจโดยที่ปรึกษานะคะผลการสำรวจก็ตามที่ปรากฏไว้นะคะ
1: ลูกนี้เงินยืมเดี๋ยวนะลูกนี้เงินยืมเป็นตัวไหน
0: ในส่วนของลูกนี้เงินยืมนะคะอ๋อเป็นลูกหนี้ของบุคลากรภายในไม่ว่าจะเป็นของการที่ยืมเงินไปราชการแล้วก็ส่งใช้ไม่ทันขึ้นปีตัวเลขมันจะปรากฏเนื่องจากว่าเราปิดงบการเงินแต่ตามระเบียบที่กำหนดให้มีการคืนภายใน15วันเนี่ยถ้าข้ามสิ้นปีงบประมาณน่ะพอมาต้นปีงบประมาณเนี่ยตัวนี้ก็จะถูกเคลียร์นะคะก็จะได้มีการดำเนินการนะคะโดยรายได้ครั้งรับที่ท่านสอบถามไว้ก็จะเป็นค่าปรับค่าก่อสร้างนะคะซึ่งเนื่องจากมีการก่อสร้างหลายๆแห่งนะคะก็จะมีการก่อสร้างล่าช้าพอสิ้นปีงบประมาณเนี่ยค่าปรับตรงนี้ก็จะถูกตั้งรับรู้เป็นรายได้ครั้งรับนะคะซึ่งก็จะได้รับการชำระในต้นปีงบประมาณแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวนะ
0: สำหรับประเด็นที่ท่านฝากไว้นะคะให้สำนักงานปปช.เร่งดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ให้ความรู้กับหน่วยรับงบประมาณหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะสตง.ปปช.นะคะก็จะนำไปปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราก็มีการดำเนินการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงนะคะซึ่งสำนักงานปปช.ก็จะรับข้อสังเกตไปดำเนินการให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากเมื่อเราได้รับบุคลากรเพิ่มขึ้นนะคะการดำเนินงานของเราก็จะครอบคลุมได้มากขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของการตรวจสอบภายใน2ปีก็อย่างที่ผู้ชี้แจงได้นำเสนอไปเมื่อตอนแถลงเบื้องต้นแล้วนะคะคือมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันร้อยเรียงกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเยอะแต่ในเรื่องที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าทุกเรื่องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันไหมนะคะสตง.ปปช.ขออภัยปปช.มีระเบียบที่ชัดเจนแล้วก็มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของกรรมการแล้วก็อนุกรรมการแล้วก็กรรมการที่จะพิจารณาตามขั้นตอนอยู่แล้วนะคะท่านในประเด็นของท่านผลิตจากพรรคประชาชนต้องขออภัยนะคะที่ท่านถามถึงรายละเอียดของคดีนะคะในวันนี้ตัวผู้ชี้แจงเองได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงในเรื่องของงบการเงินและผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณนะคะในเรื่องของคดีของท่านศักดิ์สยามเนี่ยก็ข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามที่ท่านเลขาได้แถลงไว้แล้วนะคะแต่ถ้ารายละเอียดของคดีเนี่ยอาจจะต้องขอความกรุณานะคะว่ามันเป็นในข้อเท็จจริงที่ทางผู้ชี้แจงไม่อาจจะนำเสนอได้นะคะท่านต้องขออภัยท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะในเรื่องของการปลุกจิตสำนึกแล้วก็กองทุนที่มีการขยายมากขึ้นสตง.ปปช.นะคะจะรับข้อเสนอของท่านไปพิจารณานะคะแล้วก็ในส่วนของการขยายกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ขยายวัตถุประสงค์ของกองทุนนะคะ ปปช.ก็จะดำเนินการนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ขยายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่ปปช.ให้ความสำคัญก็คือการปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนที่ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำในเรื่องของเยาวชนนะคะอันนี้ปปช.ก็เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเยาวชนก็จะเป็นผู้ที่จะกำหนดการขับเคลื่อนของสังคมเราต่อไปนะคะเราก็คาดหวังค่ะว่าสิ่งที่เราปลูกฝังแล้วก็พยายามร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชนนะคะจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนขึ้นมาได้นะคะในเรื่องที่ท่านให้คำแนะนำและข้อสังเกตว่าในการน่าจะครบแล้วเนี่ยเดียวสิ่งอีกประการหนึ่งนะคะที่ทางปปช.เองเราก็พยายามขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของการที่เราร่วมมือกับหน่วยงานที่จะดำเนินการในการบูรณาการการป้องกันการทุจริตร่วมกันแล้วที่ท่านถามในเรื่องถึงของการประเมินผลของกกล.นะคะปปช.เนี่ยก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นการประเมินของหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่ารับสินบนปปช.จะนำมาปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตของปปช.แล้วก็เราจะกำหนดแนวทางและมาตรการที่จะใช้ในการป้องกันเรื่องนี้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเราก็จะมีการติดตามนะคะซึ่งเรื่องนี้ปปช.เองก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะในเรื่องของคดีทุจริตในเรื่องการเรียกรับสินบนเนี่ยเข้ามาที่ปปช.เป็นจำนวนมากแต่ในมาตรการที่ท่านเองก็ได้กรุณาให้คำขยายความไว้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าการปกป้องผู้ถูกร้องเรียนก็ถือเป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทางหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียกรับสินบนหรือการทุจริตประการใดก็จะยังคงต้องเป็นความลับที่สำนักงานปปช.นะคะบางครั้งเราเปิดเผยในรายละเอียดไม่ได้แต่ปปช.เราดำเนินการอยู่ค่ะท่านในส่วนของข้อสังเกตที่ตั้งไว้นะคะปปช.รับไว้ดำเนินการแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ที่ประชุมแห่งนี้ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำกับการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ซึ่งเราก็คาดหวังด้วยเช่นกันกับในที่ท่านบอกว่าเราก็เป็นประชาชนคนไทยก็อยากจะให้สังคมแล้วก็บ้านเมืองของเราปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะปปช.ก็มีความมุ่งหวังเช่นนั้นด้วยเช่นกันค่ะขอบพระคุณท่านประธานและที่ประชุมค่ะ
2: ท่านสมาชิกมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญท่านปริศครับ
3: สั้นๆครับท่านประธานก็ในมุมนึงก็เห็นใจท่านรองเลขานะครับว่าอาจจะไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดแต่ผมมี2ประเด็นที่อยากจะฝากทิ้งไว้สั้นๆครับประการแรกคือรายงานที่ท่านได้รับมอบหมายมาชี้แจงครับในหน้า30เนี่ยได้พูดว่าในวรรคสุดท้ายนะครับเขียนไว้ชัดว่าจำนวนเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ65เนี่ยมีทั้งหมด 1,425 เรื่องถ้าผมสรุปคำถามผมง่ายๆคือว่า 1,425 เรื่องนั้นเนี่ยมีเรื่องของคุณศักดิ์สยามไหมครับหรือว่าเรื่องคุณศักดิ์สยามไปอยู่ในการไต่สวนในงบปี66หรือว่าไม่อยู่เลยเพราะไม่มีการไต่สวนเลยนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือหากสโคปลงมาแล้วท่านอาจจะยังไม่มีข้อมูลเนี่ยก็อยากจะให้ข้อมูลกับทางท่านประธานผ่านไปยังปปช.ว่าทางผมในฐานะประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยได้ออกหนังสือเชิญตัวแทนปปช.มาชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยในการประชุมวันอังคารหน้านะครับยังไงก็หวังว่าจะรับความร่วมมือจากปปช.ในการมาให้ข้อมูลดังกล่าวครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
2: มีท่านใดเพิ่มเติมอีกมั้ยครับไม่มีท่านทางปปช.จะตอบไหมครับไม่มีนะครับก็ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ของเพื่อนสมาชิกก็จะเป็นในเชิงของการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ชี้ให้ท่านเห็นปัญหานะครับก็ฝากทางปปช.ได้รับข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อไปพัฒนาในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทางท่านผู้แทนหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานครับ

ระเบียบวาระที่ 2.3 รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดให้กับท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31ครับเชิญครับ

0: ครับผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจงนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย1 นางสาวกิดาการแสงวิทยานุกูลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครับ2 นางปราณีช่วยเกิดผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่15 3 นางสาวสถิตรผู้ทองผู้อำนวยการปุก5 นางสาวดาริกาคำคมนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ6 นางสาวมัณฑนามณีโชตนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง100เอกร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง2นางสาวปิยสุดาคงฤทธิ์ศึกษากรรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์3นางสาวชาตรัตน์โสภีผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ4นางสาวณัชชาโชติโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์5นางสาวปรทรศักดิ์สุริยานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษผู้ชี้แจงพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านผู้ชี้แจงแถลงครับ
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกกต.โดยสรุปดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานกกต.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ผลการตรวจสอบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567มีขอบเขตการตรวจสอบ3ส่วนส่วนที่1การประเมินผลการใช้จ่ายเงินจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินพบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีเฉพาะงบลงทุนและงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดทำให้มีเงินเหลือจ่ายค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เป็นเงินเหลือจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 475.26 ล้านบาทค่าใช้จ่ายที่อาจต้องชดใช้ตามคำพิพากษาในคดีที่คาดว่าจะมีคำพิพากษาจำนวน 117.23 ล้านบาทรายจ่ายงบลงทุนจำนวน 159.93 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์จำนวน 69.62 ล้านบาทสำหรับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำนักงานกกต.มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัดแต่ยังมีบางตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายไม่เหมาะสมโดยมีการกำหนดค่าเป้าหมายอยู่ระดับต่ำกว่าระดับมาตรฐานของการดำเนินโครงการที่สามารถดำเนินการได้และกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้วัดความสำเร็จของตัวชี้วัดเชิงปริมาณไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดสำนักงานได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานกกต.ควบคุมกำกับดูแลและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและควรมีการปรับปรุงการกำหนดค่าเป้าหมายและทบทวนวิธีการวัดผลสำเร็จของตัวชี้วัดเพื่อให้ตัวชี้วัดสามารถเป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมส่วนที่2การประเมินผลการจัดการทรัพย์สินจากการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินพบว่าสำนักงานกกต.ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของงบลงทุนทำให้ไม่มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมอาจส่งผลให้การได้มาซึ่งพัสดุเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามความต้องการของผู้ใช้งานทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุขาดเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอีกทั้งสำนักงานกกต.ส่วนภูมิภาคบางแห่งไม่ได้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดสรง.ได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานกกต.ควบคุมกำกับดูแลและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลซึ่งทรัพย์สินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพย์สินและให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดส่วนที่3การประเมินผลการบริหารโครงการ จากการประเมินผลการบริหารโครงการพบว่าการดำเนินงานกิจกรรมหลักของโครงการไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน11กิจกรรมหลักมีสาเหตุสำคัญจากการเริ่มดำเนินการในแต่ละกิจกรรมหรือการเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากรอบแผนการดำเนินงานที่กำหนดและการวางแผนการดำเนินงานบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินงานจริงรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2567เนื่องจากแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ไม่มีการรายงานให้ทราบถึงสาเหตุหรือปัญหาประสักของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานนอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปีพบว่ามีบางโครงการข้อเสนอโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์และบางโครงการมีการวางแผนระยะเวลาการดำเนินการไม่เหมาะสมทำให้ผลการดำเนินโครงการไม่สามารถสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และยังไม่มีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเนื่องจากสำนักงานกกต.ยังขาดแนวทางการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนสตง.ได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสำนักงานกกต.ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการต่างๆด้วยความรอบคอบพิจารณาถึงความพร้อมความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการและมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนก่อนเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการให้มีความชัดเจนและมีเนื้อหาครอบคลุมตามที่ระเบียบกำหนดเพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งควรกำหนดให้มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบปัญหาประสักหรือข้อจำกัดที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบขอบคุณค่ะ
0: ผมขอปิดการลงชื่อพิปรายนะครับเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานชี้แจงต่อครับ
2: ครับผมร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านในส่วนของที่สตง.นั้นได้ให้ข้อสังเกตไว้นะครับก็ขอเรียนต่อที่ประชุมดังนี้ครับในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับในปี2567 66นะครับก็เนื่องจากในปี2567เนี่ยได้รับอนุมัติงบประมาณนั้นค่อนข้างที่จะล่าช้าโดยได้รับอนุมัติงบประมาณเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับจึงทำให้การดำเนินการนั้นค่อนข้างที่จะล่าช้าประกอบกับเมื่อปี67นั้นเนี่ยมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งเป็นการเลือก3ระดับทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศซึ่งดำเนินการจัดการเลือกตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนไปถึงซึ่งเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นเนี่ยมีกระบวนการในเรื่องการตรวจสอบเรื่องการไต่สวนการร้องเรียนเป็นจำนวนมากนะครับทำให้มีผลกระทบต่อโครงการปกตินะครับที่ต้องดำเนินการด้วยเงินงบประมาณนั้นมาล่าช้าและประกอบกับภารกิจอื่นที่ติดพันนะครับส่วนประเด็นที่ปี2567นั้นไม่ได้ทำแผนนั้นต้องเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการจัดสรรงบประมาณมาค่อนข้างช้าจึงได้ใช้งบประมาณปีจำนวนที่กำหนดไว้ในปี66พลางไปก่อนนะครับแต่เมื่อภายหลังได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี2567แล้วก็จึงไม่ได้ทำแผนเพราะว่าได้รับช้ามากนะครับทำให้ไม่มีแผน ในภาพรวมในปี67นะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยสำนักงานก็ได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแล้วนะครับให้ดำเนินการจัดทำแผนประจำปีและรายงานทุกไตรมาสนะครับเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่สำนักงานส่วนภูมิภาคนะครับบางแห่งไม่ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ETP นะครับสำนักงานคณะกรรมการตั้งก็ได้มีหนังสือซักซ้อมนะครับไปทุกหน่วยงานแล้วแล้วก็ติดตามกำชับขณะนี้ก็ดำเนินการเกือบครบหมดแล้วนะครับเหลือไม่ถึง3เหลือไม่ถึง4ถึง5จังหวัดเท่านั้นเองนะครับจะได้ดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามระเบียบต่อไปครับขอบคุณครับ
3: ท่านสมาชิกเชิญท่านอรรถกรศิริรัตยากร
4: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอรรถกรศิริรัตยากรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราจากพรรคกล้าธรรมขอแนะท่านประธานนะครับในการที่จะให้ความเห็นต่อการรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ตรวจการใช้เงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผมต้องเรียนท่านประธานว่าผมให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะไม่แรงนะครับผมจะไปเบาๆนะครับเพราะว่าเห็นหน้าท่านประธานท่านมลิกาแล้วผมคงจะไม่สามารถดูดันได้นะครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถือว่าเป็นหน่วยงานและองค์กรที่มีความสำคัญนะครับที่จะมากำกับดูแลและพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นให้เจริญงอกงามออกดอกออกผลในประเทศไทยแห่งนี้นะครับซึ่งรายงานที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับทำและส่งต่อสภานะครับก็เป็นของปีงบประมาณปี2567นะครับซึ่งคร่าวๆที่ผมได้ดูก็คงจะมีการใช้เงินจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ 4,900 ล้านบาทนะครับซึ่งมาจากงบประมาณปกติ 3,000 กว่าล้านบาทนะครับโดย 3,176 ล้านบาทรวมๆแล้วก็ถูกใช้ไปใน3แผนงานหลักๆด้วยกันนะครับแผนงานแรกข้อสงสัยที่ผมอยากจะขอแนะสอบถามนะครับติดใจนิดหน่อยไม่ได้ติดใจเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี2566เงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมา100ล้านบาทที่ใช้ในแผนของบุคลากรนะครับก็ผมก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอเราใช้เงินสำหรับบุคลากรเพิ่มขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ที่คาดหวังมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างตัวอย่างเช่นการลงไปตรวจตาการทำอย่างไรให้ไม่มีการทำผิดในการเลือกตั้งต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่า100ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์ในส่วนของที่ผมได้นำเรียนผ่านท่านประธานยังไปท่านรองเลขากกต.หรือไม่อย่างไรนะครับในแผนที่2ครับเป็นด้านของการจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะครับก็เข้าใจภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งใหญ่การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการเลือกตั้งที่สลับซับซ้อนมีการเลือกตั้งสว.นะครับท่านก็มีภารกิจเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ผมได้นำเรียนนะครับท่านจะทำอย่างไรที่จะใช้เงินตรงนี้ซึ่งเป็นเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนทำให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าทุกการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสมากที่สุดถึงแม้ว่าจะเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาให้ใกล้เคียงก็ยังดีครับในส่วนเงินที่3ครับที่มาจากแผนงานปกติของท่านนะครับก็จะเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมและพรรคกล้าธรรมไม่ได้ขัดข้องนะครับแล้วก็ไม่มีคำถามอยู่ในหัวครับรวมทั้งหมด 3,000 กว่าล้านบาทนะครับนั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กกต.แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะปี2569มีคำถามในสังคมเกิดขึ้นมากมายต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของเรานะครับดังนั้นเองผมก็เป็นกำลังใจให้ท่านทำงานได้อย่างรวดเร็วตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ที่สำคัญที่สุดครับที่ผมอยากจะขออนุญาตนำเสนอผมเนี่ยมีประสบการณ์น้อยกว่าทุกท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี54นะครับก็ผ่านการเลือกตั้งมาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับก็พอจะเห็นอะไรมาบ้างสิ่งที่ผมอยากจะได้ยินจากท่านก็คือว่าอยากจะให้ท่านอยู่กับความเป็นจริง นะครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาท่านก็คงจะใช้งบประมาณบางส่วนซึ่งผมไม่ติดใจนะครับในการที่จะไปดูงานในต่างประเทศว่าในประเทศต่างๆเนี่ยที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแรงๆสูงๆเนี่ยเขาทำอย่างไรในการที่จะอุดช่องโหว่นะครับอันนี้ผมไม่ติดใจเลยแต่ว่าท่านไปดูงานมามากขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับดังนั้นเองสิ่งที่ท่านมองว่ากรอบเขาดีท่านอาจจะนำมาปฏิบัติใช้แต่มันไม่สามารถใช้ได้หมดผมยกตัวอย่างอย่างประสบการณ์ของผม 2-3 ครั้งล่าสุดที่ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมานะครับที่พูดกันตรงๆว่าในเรื่องของบัตรเลือกตั้งณวันนี้มันมีความสับสนโอลหม่านโดยเฉพาะพี่น้องผู้สูงวัยผู้สูงอายุบ้านผมนะครับเขาเข้าคูหาเนี่ยเขาก็จำเบอร์ถ้าท่านจะกรุณาเนี่ยเพิ่มชื่อของผู้สมัครเข้าไปผมว่ายังไงมันก็เป็นกระดาษใบเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณไม่เพิ่มนะครับทำให้มันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการจะรักสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของเขานะครับเพราะว่ามันมีเคสเกิดขึ้นจริงๆครับผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามันมีคนที่ไม่ใช่นาฏเขาเรียกว่าอะไรดีครับไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วกันแอบอ้างว่าเป็นลูกของพ่อผมเพื่อหวังคะแนนเสียงเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะจากคนเฒ่าคนแก่นะครับซึ่งผมคิดว่าในเคสแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นเองการที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนระบุไปให้ชัดเลยว่าเบอร์1ใครเบอร์2ใครเบอร์3ใครและเบอร์4 2ครั้งที่ผมเลือกตั้งกับอัธกรนะครับเบอร์4เป็นใครก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยเหลือให้ทุกอย่างมันชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องที่2ครับนอกจากเรื่องบัตรเลือกตั้งแล้วนะครับผมถามจริงๆครับว่าเรื่องของจำนวนป้ายหาเสียงท่านสามารถเพิ่มบุคลากรไปแล้วเนี่ยท่านสามารถตรวจได้จริงหรือไม่ว่าผู้สมัครแต่ละคนที่มีเป็นพันมีเป็นหมื่นทั่วประเทศเนี่ยมีการตั้งป้ายหาเสียงเกินกว่าที่ท่านกำหนดหรือไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าตามกฎหมายผู้สมัครไม่สามารถมีป้ายหาเสียงได้เกิน2เท่าของหน่วยเลือกตั้งแต่ประสบการณ์ผมครับท่านประธานครับผมขึ้นรถแห่บ่อยนะครับผมไปเนี่ยผมป้ายสีเขียวเบอร์4อัธกรนะครับนานๆจะเห็นทีเพราะว่าผมเนี่ยทำให้มันน้อยกว่าปริมาณที่กกต.กำหนดไว้นิดหน่อยนะครับแต่เผอิญพรรคอื่นพรรคบางพรรคผมไม่เอ่ยชื่อสีสดๆไปทีผมมีป้ายเดียวคู่ต่อสู้ผมมี 5-6 ป้ายแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จุดไม่ได้มีเป็นจุดๆนะเป็นหลายที่ดังนั้นเองผมไม่เชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้ครบดังนั้นเองนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับทีนี้ถ้าเราแก้ในเรื่องนี้ไม่ได้ในเมื่อท่านขีดเส้นแล้วแต่มีคนไปลบเส้นของท่านทิ้งเราเปลี่ยนได้ไหมครับผมมีทางเลือกที่จะนำเสนอท่าน2ทาง1ท่านไม่ต้องกำหนดหรอกครับว่าป้ายเลือกตั้งควรจะมีเป็น2เท่าของหน่วยเลือกตั้งเขาอยากจะมีกี่ป้ายให้เขาทำไปนะครับแต่ไม่เกิน 1.9 ล้านบาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างให้คลุมด้วยตัวเลขที่ท่านกำหนดไว้นะครับถ้าทำแบบนี้ได้บางคนไม่ชอบป้ายบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาไม่ดีนะครับบางคนพูดเก่งปาใสเก่งเขาก็ไปใช้ทุนทรัพย์ที่ท่านกำหนดไว้เนี่ยในการโฟกัสในการไปขึ้นปาใสนะครับแต่ถ้าคนไหนพูดไม่เก่งก็อาจจะใช้ป้ายเยอะหน่อยและที่สำคัญร้านป้ายในแต่ละที่ต่างๆเขาก็สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสองถ้าท่านคิดว่าท่านจะกำหนดจริงๆนะครับในไม่ให้มันเกินปริมาณที่ท่านกำหนดไว้2เท่าเนี่ยท่านสามารถกำหนดเป็นจุดได้ไหมครับว่าแต่ละหมู่เนี่ยมีแค่1จุด2จุดผู้สมัครกี่คนเนี่ยถ้าท่านจะปักป้ายท่านต้องมาปักที่เดียวกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันจะไม่สามารถปักเกินจำนวนที่ท่านกำหนดได้เลยนะครับผมก็เสนอ2แนวทางนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ผมอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักนะครับเอิญได้ยินมาไม่รู้จริงเท็จและต้องการคำตอบอยากจะฟังจริงๆครับที่วันนี้ทางท่านรองเลขาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กรุณาเดินทางมายังสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เขาบอกว่ามันมีแนวคิดหรือว่ามันมีคำพูดที่จะบอกว่าหลังจากนี้ทุกการเลือกตั้งเนี่ยกกต.มีอำนาจที่จะขีดเขตเลือกตั้งได้ใหม่หมดเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยสามารถขีดเขตเลือกตั้งใหม่ได้ถ้าจำนวนเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าวันนี้เผอิญผมไปได้ข่าวมาผมก็อยากจะรู้จะได้เตรียมตัวครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะวางแผนในการเลือกตั้งเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับใช้พี่น้องจังหวัดฉะเชิงเทราเขตเลือกตั้งที่2อย่างไรนะครับก็ต้องขอบพระคุณทางกกต.นะครับขอบพระคุณท่านประธานที่เปิ้ลมาริกานะครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณนะคะท่านอัธกรต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์ พอดีข้างนี้คนเยอะเลยให้ทางฝั่งนี้นะสลับอาจจะเป็น3ท่านแล้วก็ไปสลับ1ท่านนะคะ
5: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับในสายตาของสภาแห่งนี้ผมก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนนะครับแต่ในสายตาของกกต.ไม่รู้ว่าผมเป็นหนึ่งในสมาชิกอ้างยี่หรือเปล่านะครับที่ท่านไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผมจากการตรวจสอบการทำหน้าที่ของท่านในการจัดการเลือกตั้งท่านประธานครับหากจะพูดถึงรายงานการประเมินหรือว่ารายงานการเงินและประเมินการใช้จ่ายของปี67ก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าในปี67เหตุการณ์ที่น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับการทำหน้าที่ของกกต.ก็คือการจัดการเลือกสว.ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าเป็นการเลือกสว.ที่เต็มไปด้วยข้อครหาเรื่องการโกงและการหัวท่านประธานครับภายใต้ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเลือกสว.คงไม่มีคดีไหนที่ร้ายแรงเท่ากับคดีที่มีการกล่าวหาบุคคลรวมกันทั้งหมด220กว่าคนซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่130กว่าคนแล้วยังมีอีกประมาณ90กว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองซึ่งเรียนตามตรงว่าก็อาจจะมีบางคนที่อยู่ในครม.และอาจจะรวมไปถึงตัวท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านประธานครับ1เดือนข้างหน้านี้จะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีนี้เพราะทางกกต.หรือว่าเจาะจงไปกว่านั้นคือทางคณะกรรมการกกต.จะต้องตัดสินใจครับว่าทางคณะกรรมการกกต.จะเชื่อใครระหว่าง2คณะที่มีมติสวนทางกันคณะที่1ครับก็คือคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ครับที่มีมติชี้ชัดว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลครับและเสนอให้กกต.นั้นส่งเรื่องไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีกับทั้ง229คนส่วนคณะที่2ครับก็คือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยที่36ที่มีมติสวนทางครับมีมติว่าทั้ง229คนนั้นไม่มีมูลความผิดใดๆและมีการเสนอแนะให้กกต.นั้นไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นการเป่าคดีท่านประธานครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้โดยละเอียดก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทั้งสองคณะนั้นก็อาจจะมีน้ำหนักหลักฐานพอๆกันแต่ผมจำเป็นครับท่านประธานต้องใช้สภาแห่งนี้เพื่อจะนำเสนอต่อท่านประธานต่อสังคมและก็ต่อกกต.ว่าเหตุผลที่ผมอยากจะนำเสนอนั้นสองประการทำไมผมถึงเห็นว่าสังคมและกกต.นั้นไม่ควรจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ทำตามมติของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16และส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ศาลผมมีสองเหตุผลด้วยกันครับเหตุผลที่หนึ่งครับคือผมเห็นว่าหลักฐานที่คณะไต่สวนชุดที่16ได้ใช้ในการทำสำนวนแล้วรวบรวมมามันหนักแน่นเพียงพอแล้วครับที่กกต.ควรจะมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลได้หากเราพิจารณาจากแค่หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะครับเราก็เห็นถึงบัตรเลือกตั้งหรือว่าบัตรเลือกสว.ที่มีการเลือกชุดหมายเลขเหมือนกันเป็นจำนวนมากซึ่งในเชิงคณิตศาสตร์ก็ชี้ชัดครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติหรือว่าปราศจากการหัวหรือหากเราพยายามจะคาดการครับว่าในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่16มีหลักฐานอะไรบ้างสิ่งที่เราพอจะทำได้ครับก็ไปดูในตัวของคำร้องหรือหลักฐานที่ผู้ร้องนั้นได้ยืนยันว่าได้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำสำนวนหลักฐานที่ว่านี้ครับผมเข้าใจว่าก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหลักฐานของการนัดรวมตัวกันการพักอาศัยในที่เดียวกันการเดินทางร่วมกันในสถานที่เลือกรวมไปถึงหลักฐานครับเกี่ยวกับการว่าจ้างให้ลงคะแนนตามโพยและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายของนักการเมืองหลายรายหากท่านประธานหรือว่าทางกกต.จะบอกว่าหลักฐานเหล่านี้ยังไม่หนักแน่นเพียงพอผมก็อยากจะชวนให้ไปดูคดีเทียบเคียงครับนั่นก็คือคดีหมายเลขแดงที่53ทับ2568หากเราไปดูคดีดังกล่าวครับเราจะค้นพบว่าหลักฐานในคดีดังกล่าวมีเพียงข้อความลายไม่กี่ข้อความครับระหว่างผู้สมัคร2คนที่มีการขอแลกคะแนนจากคนนึงให้อีกคนนึงมีเพียงข้อความลายเท่านั้นครับแต่ณเวลานั้นกกต.

0: แล้วเผลอเจตนาพิเศษของกกต.ก็เริ่มจะชัดขึ้นครับเรามีอนุกรรมการท่านหนึ่งครับตัวย่อชอช้างที่ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการหลังจากถูกชี้มูลครับว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เรามีอนุกรรมการอีกท่านหนึ่งครับตัวย่อปอปลาครับที่ได้ดิบได้ดีครับถูกเลื่อนขั้นในตำแหน่งทางราชการภายใต้รัฐบาลของท่านนายกอนุทินและล่าสุดครับก็มีภาพปรากฏไปต้อนรับท่านนายกอย่างอบอุ่นถึงที่สนามบินบุรีรัมย์และเรามีอนุกรรมการอีกท่านหนึ่งครับตัวย่ออ่างครับที่ข้อมูลนั้นปรากฏออกมาว่าณเวลานี้เป็นจำเลยคนที่6ครับในคดีทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทำให้รัฐนั้นสูญเสียเงินเป็นหลักหมื่นล้านบาทที่ศาลอุทธรณ์นั้นได้ประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับผมอยากจะทิ้งท้ายโดยการสรุปเป็น3คำถามที่ถามท่านประธานผ่านไปยังกกต.ให้ชี้แจงชัดๆครับข้อที่1ครับอยากจะถามทางกกต.ครับโดยเฉพาะท่านรองเลขาที่มาชี้แจงวันนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่าท่านก็ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16ด้วยครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยท่านคิดว่าคณะกรรมการกกต.ควรจะเชื่อใครครับระหว่างคณะไต่สวนชุดที่16ที่มีหลักฐานที่หนักแน่นชัดเจนกว่าคดีก่อนๆที่กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลด้วยซ้ำหรือควรจะเชื่อคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่กำลังถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องสถานะและก็มีคณะอนุกรรมการที่ถูกตั้งคำถามเรื่องปัญหาการทุจริตและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับอยากจะสอบถามครับว่าทางกกต.นั้นจะทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าหากท้ายที่สุดคณะกรรมการกกต.มีมติเป่าคดีให้เรื่องไปไม่ถึงศาลเหตุผลที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพราะว่า4ใน7กรรมการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมาเป็นกกต.ได้เพราะถูกรับรองโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนส่วนข้อที่3ครับทางกกต.จะทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไรครับว่ากกต.นั้นไม่ได้ตัดสินใจตั้งอนุวินิจฉัยที่36ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับคดีนี้เพราะต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกขาวผู้มีอำนาจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.อยากจะฟังคำตอบชัดๆจากทางท่านรองเลขากกต.ในวันนี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านสาธิตวงศ์หนองเตย
2: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงศ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับอันนี้เป็นครั้งที่3ของวันนี้ที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในการรับทราบรายงานซึ่งเกี่ยวพันกับองค์กรที่มีความสำคัญต่อการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยในยุคใหม่นี้ถ้าจะว่ากันไปแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นองค์กรที่สัมพันธ์กับหัวใจที่สุดของระบบประชาธิปไตยในบ้านเราก็คือเรื่องการเลือกตั้งนับตั้งแต่หลังรัฐธรรมนูญปี2540คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกคาดหวังอย่างสูงมากจากสังคมว่าในยุคของการปฏิรูปการเมืองหลังรัฐธรรมนูญปี40ในยุคนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นเสมือนคำศักดิ์สิทธิ์2คำที่กกต.ต้องทำให้ได้นั่นคือการเลือกตั้งที่

การเลือกตั้งหลังรับนูลปี40เป็นต้นมาความเชื่อถือความเชื่อมั่นต่อระบบเลือกตั้งมันลดต่ำลงมันตกต่ำลงทุกทีกกต.เป็นองค์กรหนึ่งที่คาดหวังมากว่าจะจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมกลับถูกตั้งคำถามจากสังคมเป็นอย่างมากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถหรือตั้งใจถ้าจะทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมได้จริงหรือไม่แต่นับวันที่การเลือกตั้งมีแต่ข้อครหาเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การทุจริตการเลือกตั้งหลากหลายรูปแบบนั้นกกต.หรือกรรมการการเลือกตั้งกลับกลายเป็นองค์กรที่ถูกตรวจสอบจากสังคมภายนอกยากขึ้นทุกวันในทุก

ึ่งผมสงสัยมากว่าทัศนคติของคนในกตจะเป็นเช่นนี้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งผมไม่เชื่อผมยังเชื่อว่าในกตมีความเป็นมืออาชีพที่จะทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นทำการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมได้ผมเริ่มต้นอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่ารายงานฉบับนี้จะมีเรื่องในช่วงที่มีการเลือกตั้งสว.ชุดปัจจุบันพอดีสักครู่นี้เพื่อสมาชิกอภิปรายไปเรื่องข้อครหาเรื่องของการหัวสว.ความจริงแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งสว.ข่าวคราวสะพัดไปทุกสื่อว่ามีการจัดตั้งคนเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งสว.ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ถูกต้องตามหลักซึ่งควรจะมีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมผมมาดูงบประมาณที่รายงานครับปรากฏว่างบที่ใช้ในการเลือกตั้งสว.เนี่ยท่านใช้ไม่หมดแต่มีตัวหนึ่งที่ผมติดใจครับคือท่านบอกว่าที่ใช้ไม่หมดเพราะว่าประเมินผู้สมัครสูงแต่ผู้สมัครมีน้อยแต่มีงบอยู่ตัวนึงครับการภารกิจตรวจสอบการปฏิบัติงานการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการกระทำผิดกฎหมายโดยผู้ตรวจการเลือกตั้งท่านตั้งไว้ที่ 191.99 ล้านใช้จริงไป 81.13 ล้านผมไม่ทราบว่า

ิดข้อกล่าวหาเรื่องวัวสวหรือเปล่าเพราะการนี้มันปรากฏตามหลังมาในข่าวคราวหลังจากนั้นผมเลยตั้งข้อสังเกตคำถามแรกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าภารกิจในการตรวจสอบของท่านที่ใช้จ่ายเงินน้อยกว่าที่ตั้งไว้ไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวนะเกินครึ่งหนึ่งด้วยมันสัมพันธ์อะไรกับการที่ต้องทำหน้าที่เต็มที่เพื่อตรวจสอบให้การเลือกตั้งสวเนี่ยมันมาด้วยการสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ติดตัวสวนะครับรวมทั้งกกต.ด้วยประการถัดมาก็คือว่าในเวลาที่สังคมมีความไม่เชื่อมั่นกกต.สิ่งหนึ่งที่รัฐธรรมนูญปี40ให้ไว้ก็คือกกต.ต้องเปิดกว้างรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเพราะท่านคือองค์กรที่มาจากเงินภาษีประชาชนโพล่าสุดของสถาบันพระปกเกล้าที่บอกว่าประชาชนสูงถึง100

นการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่มีความน่าเชื่อถือปรากฏว่าสตง.ไปตรวจพบว่าสำนักงานกกต.เนี่ยใช้ตัวเลขผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 89.95.58 มาจากผลการวิจัยในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเอาง่ายๆว่า180กว่าเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมแต่สตง.ไปตรวจ

ถามกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสนง.ยังชี้เลยครับว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นไม่เหมาะสมเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติได้โดยตรงคือกลุ่มผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะทัศนคติของกกต.เรื่องนี้ถ้าท่านจะตอบโต้สังคมว่าท่านจัดการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและท่านทำโพลของท่านเองแต่เวลาสำรวจถูกจับได้ว่าท่านถามกรรมการประจำหน่วยแต่ไม่ถามประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผู้ที่มาลงสมัครเลือกตั้งสว.อะไรครับนี่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าองค์กรอย่างกต.ขนาดนี้ผมกังวลเรื่องทัศนคติของท่านว่าท่านกำลังจะกลายเป็นองค์กรระบบปิดที่ไม่ฟังเสียงใครใช้อำนาจตามกฎหมายว่ามีอำนาจเพราะกฎหมายให้อำนาจท่านตั้งแต่หนึ่งออกกฎระเบียบเองสองไปจัดการเลือกตั้งเองและสามมีอำนาจกึ่งตุลาการในการวินิจฉัยในกรณีต่างๆโดยใช้วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าทัศนคติท่านปิดตั้งแต่เรื่องของทัศนคติที่ไปตอบโต้คนข้างนอกที่มองเข้ามาว่าท่านไม่สามารถจัดการเลือกตั้งที่สุจริตได้ไม่มีทางหรอกครับที่การเลือกตั้งจะสุจริตและเที่ยงธรรมได้ต้องขอบคุณรายงานสตง.ฉบับนี้ที่เปิดได้เห็นมุมนี้แล้วผมคิดว่านี่เป็นมุมที่ชัดเจน

0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายนะคะในเรื่องของรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสำนักงานกกต.นะคะประจำปี67ขอวิเคราะห์ตามการประเมินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะก็คือขอสไลด์นะคะเป้าหมายของกกต.ที่พี่น้องประชาชนคาดหวังนะคะก็คือความโปร่งใสคุ้มค่าแล้วก็ความเชื่อมั่นในระบบต่อระบบการเลือกตั้งของไทยนะคะงบประมาณปี2567กกต.ได้ตั้งแผนไว้นะคะแผนเบิกจ่ายไว้ 4,943 ล้านบาทนะคะและได้รับจัดสรรงบประมาณนะคะตามพระราชบัญญัตินะคะ 3,176 ล้านบาทนะคะก็เลยลองเอาข้อมูลให้ AI คำนวณ นะคะมีการเบิกจ่ายจริงประมาณ 3,579 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ72นะคะก็มีความใกล้เคียงกันจึงอยากสอบถามว่าท่านเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมการดำเนินการของท่านนะคะ11โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นเพราะว่าท่านตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปนะคะใช่หรือไม่ทำให้การดำเนินการของโครงการต่างๆไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะวันนี้อภิปรายเรื่องงบการเงินค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าปัญหาสำคัญของกกต.นะคะก็คือประสิทธิภาพในการใช้งบแล้วก็ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะประสิทธิภาพของการใช้งบนะคะขอยกตัวอย่างเมื่อการเลือกตั้งปี66นะคะกกต.ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปอยู่ประมาณ 5.9 ล้านบาทนะคะหรือก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะคะเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกับต่างประเทศค่ะองค์กรระหว่างประเทศนะคะมักที่จะใช้ตัวชี้วัดตัวนี้นะคะในการนะคะตรวจสอบก็คือกี่ดอลลาร์ต่อผู้ใช้สิทธิ์1คนนะคะทั่วโลกจะมีต่ำสุดตั้งแต่3ดอลลาร์นะคะถึง100ดอลลาร์200ดอลลาร์นะคะในกลุ่มที่มีปัญหานะคะในด้านสงครามหรือความมั่นคงก็จะใช้งบในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะสูงของประเทศไทยค่ะเอา 6,000 ล้านนะคะมาหารกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ52ล้านคนนะคะเราเฉลี่ยว่า115บาทต่อหัวนะคะหรือประมาณ3 US ดอลลาร์ต่อคนซึ่งเป็นงบที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานนานาชาตินะคะแต่อยากเสนออย่างนี้ค่ะคือท่านเสนองบประมาณในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปสูงขึ้นทุกปีนะคะอยากจะให้ท่านมีเป้าหมายว่าเราจะลดนะคะงบในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปให้ประหยัดขึ้นให้รัดเข็มขัดมากขึ้นนะคะจะมีแง่มุมไหนที่ท่านจะสามารถตั้งเป้าหมายแบบนี้ได้หรือไม่นะคะแล้วปัญหาต่อมาก็คือปัญหาด้านของความเชื่อมั่นนะคะสภาแห่งนี้นะคะก็เป็นนักการเมืองนะคะมีความเกี่ยวพันกับกกต.นะคะเราก็จะพูดถึงว่าพี่น้องประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นนะคะต่อกกต.นะคะดังนั้นตัวชี้วัดด้านการทำอภิบาลค่ะก็ยังไม่ผ่านความคาดหวังของพี่น้องประชาชนดังนั้นหลังจากนี้ค่ะอยากจะให้ท่านตั้ง KPI นะคะด้านนี้นะคะให้เยอะขึ้นให้เข้มข้นขึ้นนะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกกต.นั้นส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะคะในการเลือกตั้งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีปัญหามากมายรวมถึงความไม่เป็นเอกภาพของการทำงานของกปน.หรือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะซึ่งดิฉันก็ได้ประสบปัญหาด้วยตัวเองนะท่านมีงบในการจัดการโครงการอบรมต่างๆแล้วก็ท่านจะต้องให้ความสำคัญกับการอบรมกปน.นะคะเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปในแนวเดียวกันเพราะว่าเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียค่ะข้อมูลจะไปไวมากความแตกต่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะของแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะคะจะทำให้เกิดประเด็นทางการเมืองได้ยกตัวอย่างเช่นชลบุรีเขต1นะคะผู้สมัครของพรรคประชาชนท่านมีตัวแทนของพรรคอาสาสมัครของพรรค50คนในการไปดูหน่วยต่างๆนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับส.ส.นะคะหลายๆท่านที่มีตัวแทนนะคะเพื่อไปดูตามหน่วยนับคะแนนต่างๆซึ่งเราจะรู้คะแนนนะคะล่วงหน้าก่อนที่กกต.จะรวมคะแนนนะคะท่านก็รวมคะแนนมีคะแนนในมือของท่านแล้วแต่สุดท้ายพอมารวมคะแนนพี่น้องประชาชนก็ยังเครือบแคลงสงสัยแล้วก็อยากจะขอให้นับใหม่ทั้งที่ผู้สมัครเองก็บอกว่าคะแนนไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้น รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความรู้ถ้าประชาชนรู้สึกว่าไม่โปร่งใสรู้สึกว่ามีขั้นตอนใดนะคะที่มีลับลมคนไหนก็จะเกิดหายนะอย่างที่ผ่านมาก็คือฝากเรื่องนี้กับท่านด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งนั้นมีปัญหาท่านก็ไม่ได้ประชาชนก็ไม่ได้ตั้งคำถามกับท่านฝ่ายเดียวนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งก็จะพลอยที่จะมีมลทินไปด้วยพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งก็จะพลอยถูกคอรหาไปด้วยนะคะดังนั้นการทำงานของท่านนั้นกระทบกับคนหลายกลุ่มKPI ในด้านนี้นะคะเรื่องความเชื่อมั่นนะคะก็จะต้องทำให้ดีขึ้นในปีถัดไปนะคะว่ากระบวนการเลือกตั้งจะจัดแบบใดนะคะถึงจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ค่ะ2026แล้วค่ะอยากจะฝากท่านเรื่องเทคโนโลยีฐานข้อมูลประเทศไทยไม่ควรจะมีบัตรขย่งแล้วนะคะรัฐควรจะมีฐานข้อมูลที่แม่นยำได้แล้วนะคะใครเสียชีวิตสูญหายติดเตียงพระสงฆ์ต้องโทษต่างๆนะคะคือในชุมชนก็ทราบข้อมูลเหล่านี้แต่ก็ไม่ทราบว่ารัฐนั้นทราบหรือไม่นะคะดังนั้นการที่จะทำนะคะเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่เป็นระบบถาวรนี้เรามีความจำเป็นแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านมีหรือไม่นะคะก็สิ่งที่ประชาชนต้องการนะคงไม่ใช่เพียงการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นก็อยากจะทราบว่าเสียงของเขาทุกคะแนนมีความหมายแล้วก็ได้รับการปกป้องเพราะว่าการเดินทางไปเลือกตั้งแต่ละครั้งก็คือยากลำบากนะคะคะแนนของเขาเหล่านี้ก็จะคงจะต้องไม่สูญเปล่านะวันนี้โดยภาพรวมค่ะก็มีคำถามต่อกกต.นะคะว่างบประมาณเพิ่มแต่ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มหรือไม่นะทำไมใช้งบประมาณได้เพียงประมาณ 72% นะคะมี KPI วัดความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนหรือไม่ค่าใช้จ่ายส่วนใดลดได้ด้วยเทคโนโลยีระบบทะเบียนถาวรนะคะท่านมีหรือยังทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะกกต.จะใช้งบประมาณสูงขึ้นในอนาคตกกต.มีแนวโน้มนะคะที่จะจัดการเลือกตั้งโดยใช้งบน้อยลงหรือไม่ขอบพระคุณคณะประธาน
1: ต่อไปท่านธนพรวิจัน
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ช่วยในงานพรรคประชาชนดิฉันขอร่วมอภิปรายการใช้งบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งในรอบปี2567นะคะดิฉันมีประเด็นอยู่3ประเด็นที่จะร่วมอภิปรายนะคะประเด็นแรกนะคะการใช้งบเลือกตั้งสว.ปี2567นะคะที่ปรากฏในรายงานนะคะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนะคะจำนวนที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งปี67อยู่ที่912ล้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากนะคะและตัวเลขที่ปรากฏในรายงานนะคะที่บอกว่าค่าใช้จ่ายสนับสนุน องค์กรนะหน่วยงานสนับสนุน200กว่าล้านบาทนะคะตัวเลขนี้ไม่มีรายละเอียดนะคะที่จะบอกว่านำไปใช้ทำอะไรใช้จ่ายอะไรไปบ้างทำไมงบค่าใช้จ่ายหน่วยงานสนับสนุนกว่า200ล้านบาทเนี่ยไม่ปรากฏรายละเอียดให้พวกเราได้เห็นนะคะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นะคะค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ที่กกต.ใช้นะคะในการเลือกตั้งสว.นะคะ22ล้านนะคะกว่าบาทนะคะเรากลับมาดูนะคะหน่วยงานขององค์กรภาคประชาชนโดยเฉพาะไอลอที่ในช่วงการเลือกตั้งสว.67นะคะได้มีการออกมารณรงค์ประชาสัมพันธ์เขาใช้งบประมาณแค่หลักแสนบาทนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพในการที่สื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่ากกต.เราจะเห็นว่าในช่วงการเลือกตั้งสว.67นะคะกกต.ออกไปสื่อสารมีความสับสนไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์ก็มีการตั้งคำถามจากประชาชนนะคะแทบจะทุกครั้งที่กกต.ได้ออกมาสื่อสารกับประชาชนนะคะที่ฉันก็อยากจะถามว่าการใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้นะคะใช้อะไรไปบ้างในการที่ไปสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะประเด็นที่สองค่ะท่านประธานเรื่องการฝึกอบรมนะคะผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในระดับผู้นำชั้นความรู้ชั้นสูงอีกต่างหากนะคะซึ่งใช้งบประมาณอยู่ที่3.49 ล้านบาทที่วางงบประมาณไว้แต่สิ่งที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกลุ่มเป้าหมายถึงพุ่งตรงไปที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาชั้นสูงทำไมเราไม่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่นหรือว่าผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่จะเป็นพลเมืองที่จะเข้ามาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง อันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตไว้นะคะประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานในช่วงปี2567นะคะในรายงานก็มีเคสคดีของนายสุรพลเกียรติชยากรนะคะซึ่งเป็นที่ฟ้องกกต.แล้วก็มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ว่าในช่วงปี67จะต้องมีการชำระนะคะจะต้องมีการจ่ายให้กับนายสุรพลเกียรติชยากรแต่ว่าค่าเสียหายนะอยู่ที่ประมาณ120ล้านที่คำพิพากษาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาไว้ในช่วงปี67แต่ว่าไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญนะคะที่ปรากฏอยู่ในรายงานกกต.อ้างว่ากระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้มีประกาศจึงไม่ได้มีการเอาตัวเลข120ล้านนี้เข้าไปอยู่ในรายงานซึ่งตามมาตรฐานของบัญชีนะคะจะอย่างไรก็ตามแต่ก็จะต้องมีการสำแดงตัวเลขให้เห็นนะคะแม้ว่าในช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมานะคะกกต.ชนะคดีก็เลยไม่ต้องจ่าย120ล้านบาทนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะเราก็ยังเห็นว่าแม้ว่าจะไม่ต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะคดีให้กับนายสุรพลนะคะแต่เราเห็นต้นทุนในการที่ดำเนินคดีที่อยู่ในศาลในกระบวนการศาลนะคะซึ่งมันก็มาจากภาษีประชาชนและเราก็เห็นแนวโน้มนะคะว่าการฟ้องกกต.เนี่ยมันมีสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2566มาแล้วถ้ากกต.ยังทำงานอยู่แบบนี้นะคะความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วกกต.เนี่ยจะเอาเงินจากไหนมารับผิดชอบความผิดพลาดในการทำงานของท่านสุดท้ายก็มาเอาเงินจากภาษีประชาชนนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะดิฉันจึงขอคำชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะท่านประธานว่าทั้ง3ประเด็นนี้ดิฉันอยากจะให้ชี้แจงแล้วก็เพื่อให้กับประชาชนได้รับทราบและ เป็นที่กกต.จะได้เอาไปปรับปรุงในการทำงานของท่านว่าการที่ทำงานแล้วมีคดีฟ้องให้ประชาชนฟ้องกกต.อยู่เรื่อยๆแบบนี้มันส่งผลเสียนะคะและมันส่งผลถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรของท่านและท่านไม่ควรให้ประชาชนนะมีต้นทุนในการที่จะฟ้องคดีกับกกต.ที่เป็นหน่วยงานของรัฐขอบคุณมากค่ะ
1: ต่อไปท่านณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ
3: ์ท่านประธานสภาที่เคารพครับณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์ผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1ครับท่านประธานครับกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ดีนะครับจำเป็นต้องสง่างามโปร่งใสไม่ใช้วิถีของโจรไม่เริ่มต้นด้วยความขี้โกงใช่ครับผมกำลังพูดถึงระบบของการซื้อเสียงครับท่านประธานครับตัวผมเองและเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านเคยอยู่ในกระบวนการของการแจ้งความนะครับแจ้งการซื้อเสียงพบว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการพยายามจะเป็นคนดีพยายามจะแจ้งเบาะแสซื้อเสียงคือระบบของการคุ้มครองพยานครับยิ่งมาดูรายงานการเงินวันนี้ครับผมยังไม่เห็นว่ากกต.มีเงินตกค้างหรือว่ามีเงินต้องรอจ่ายเบาะแสการซื้อเสียงที่เป็นเงินรางวัล1ล้านบาทในการแจ้งจับซื้อเสียงหรือไม่อย่างไรที่หาไม่เจอยิ่งกว่านั้นครับคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตั้งงบนี้ไว้ตรงไหนจะเบิกจ่ายอย่างไรมีเกณฑ์อย่างไรใช้ไปอย่างถูกต้องถูกวิธีหรือไม่แต่ก่อนหน้านั้นครับก่อนที่จะยกตัวอย่างให้ฟังผมมาชวนทุกท่านดูครับการจัดสรรงบประมาณของกกต.คร่าวๆครับค่าใช้จ่ายครับในปี67ที่ผ่านมาถูกใช้ไปกับบุคลากร 49% ถูกใช้ไปกับการจัดการเลือกตั้ง 45% สุดท้ายครับใช้ไปกับการเสริมสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ 5%แล้วก็อย่างที่ทางสำนักตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้แจงครับ 5% นี้เฟลไปแล้วครึ่งหนึ่งเบิกจ่ายไม่ทันคนมาร่วมงานไม่ครบไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แบบนี้เรามาถูกทางจริงๆหรอครับโดยเฉพาะโครงการ Civic Education ครับที่อยากให้คน4ช่วงวัยเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนากับการช่วยเป็นหูเป็นตากับการทำรณรงค์ให้เป็นพลเมืองที่ดีที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าตัวอย่างที่ผมกำลังจะยกครับที่จังหวัดเอสครับ มีกล้องวงจรปิดครับจับได้ว่ามีการส่งมอบเงินมีคลิปเสียงชัดเจนแม่รับเงินจากหัวคะแนนลูกตัดสินใจว่านี่คือหลักฐานชิ้นดีแล้วเลยไปฟ้องกกต.ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับกกต.มีให้2ทางเลือกครับคือแม่ต้องไปเป็นพยานหรือแม่ต้องเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพอตัดสินใจเป็นพยานครับเขาก็ไม่รู้ว่ามันต้องเปิดหน้าเปิดตาไปเจอกับผู้สมัครอีกเบอร์นึงไปเจอกับคนที่ร้องกลายเป็นอะไรครับอยู่ในชุมชนไม่ได้ครับต้องย้ายจังหวัดหนีกันเลยทีเดียวอีกที่ครับจังหวัดเอ็มลูกชายพยายามจะเป็นพลเมืองดีไฟแรงครับเห็นว่าพ่อตัวเองเป็นหนึ่งในกระบวนการหัวคะแนนก็ย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าไปร่วมกระบวนการเลยปล่อยให้ประเทศเป็นของคนรุ่นหลังเถอะพ่อก็ยังอุตส่าห์พาลูกไปซื้อเสียงด้วยจะได้รู้จากคนแถวบ้านมากขึ้นลูกไม่มีอะไรทำครับอยากจะช่วยพ่อก็อัดคลิปวิดีโอไว้เหมือนเดิมครับต้องย้ายจังหวัดหนีผมไม่รู้คดีเป็นยังไงครับแต่ว่าครอบครัวเขาแตกแยกไปแล้วเป็นสิ่งแปลกปลอมของหมู่บ้านไม่มีใครอยากคบสุดท้ายก็ต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่กรุงเทพคือปัญหาของการไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับท่านประธานปัญหาของการเลือกตั้งของพวกเราในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่มีใครกล้าเข้าสู่กระบวนการครับในหลายพื้นที่เนี่ยมีทั้งคลิปวิดีโอแอบอัดคลิปมีผู้นำหลายๆคนในท้องที่ท้องถิ่นมาเล่าให้ฟังด้วยซ้ำว่าเขาเอาเงินมาจากไหนเส้นสายเงินเป็นยังไงคนนั้นคนนี้แจกมาต้องให้คนนี้เท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีรายชื่อเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์จดหัวคะแนนเรียบร้อยครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครอยากเป็นพยานครับมีแต่เรื่องเล่าคือตอนนี้ครับคนที่จริงๆผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกในสภานี้ก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์นี้มาเยอะครับมีคนส่งหลักฐานให้ดูเต็มไปหมดครับแต่สุดท้ายแล้วเขาปิดประโยคที่ว่าขอร้องแหละช่วยอย่าเปิดเผยตัวเขาได้ไหมเขากลัวอยู่ไม่ได้เราทำงานกันยังไงครับเรารณรงค์กันยังไงเราใช้จ่ายงบประมาณกันยังไงทำให้ประชาชนสุดท้ายต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความถูกต้องกับความปลอดภัยของตัวเองผมคิดว่าเราถึงเวลาครับต้องมาทบทวนมาตรการเรื่องการคุ้มครองพยานอย่างจริงจังครับมันต้องจัดสรรงบประมาณยังไงสตง.ต้องมาช่วยดูครับว่าค่าหัว1ล้านบาทในการแฉการเลือกตั้งเนี่ยยังเป็นการตั้งงบประมาณที่สมควรถูกต้องเหมาะสมมี KPI วัดอย่างชัดเจนหรือยังหรือเราควรใช้เงินก้อนนี้ไปกับการคุ้มครองพยานป้องกันข้อมูลรั่วไหลคุ้มครองหลังจากการแจ้งเบาะแสลงทุนกับเทคโนโลยีให้มากขึ้นลงทุนกับบุคลากรที่สามารถเป็นกำแพงให้กับประชาชนและเป็นผนังพิงให้กับประชาชนจะจ้างใครจะจ้างผู้เชี่ยวชาญแบบไหนจะมีผู้เชี่ยวชาญแบบไหนเพิ่มขึ้นมาในหน่วยงานของกกต.ผมไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณจ้างบุคลากรเยอะขึ้นนะครับยังมีเรื่องร้ายกว่านั้นครับหลังจากที่พยานหลายๆคนเข้ามาปรึกษาผมครับก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วมีพนักงานหลายๆที่ครับที่จังหวัดพีไม่ใช่พิษณุโลกนะครับไม่ต้องไปไล่บี้กับเขานะเขามาถามผมครับว่าที่แจ้งเนี่ยจะเอาเงิน1ล้านหรือเปล่าเพราะถ้าคุณแจ้งว่าคุณจะเอาเงินพร้อมกับอยากได้เงิน1ล้านเนี่ยสิ่งที่คุณแจ้งจะดูน่าเชื่อถือน้อยลงก็ปล่อยให้กกต.กลายเป็นองค์กรแบบนี้ได้ยังไงครับผมอยากชวนคิดครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาชี้แจงในวันนี้ครับถ้าเราต้องคุ้มครองพยานสักคนหนึ่งไปทั้งชีวิตหรือยังน้อยจนกว่าขบวนการคดีจะสิ้นสุดหรือต่อให้สิ้นสุดแล้วก็ยังต้องคุ้มครองเขามันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่คุ้มค่ากันไหมครับกับการนำความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยจ่ายเงินเสียเวลาจ่ายค่าราคาให้กับความซื่อตรงโปร่งใสถูกต้องเพื่อให้เงินภาษีของประชาชนได้รับใช้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้อย่างแท้จริงฝากทุกท่านพิจารณาครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านกิตติชัยเตชะกุลวณิช
4: ก ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมกิติชัยเตชกุลวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมในการอภิปรายรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สตง.ได้มารายงานการเงินปี2567ในวันนี้ครับท่านประธานครับจากผลการรายงานสตง.และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีรวมถึงงบการเงินของกกต.นั้นทำให้เราได้เห็นแล้วครับว่ากกต.ที่มีหน้าที่สำคัญคือการจัดการเลือกตั้งแต่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกกต.ที่บอกว่าสำนักงานกกต.เป็นที่ยอมรับระดับสากลในกระบวนการการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพครับท่านประธานครับหากเรามาดูในรายงานการเงินของผู้สอบบัญชีในวันนี้จะเห็นว่าการเลือกสว.ที่ผ่านมาในปี67กกต.มีงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งคุณภาพให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาถึง 2,400 กว่าล้านบาทแต่ผู้สอบบัญชียังเขียนไว้ในรายงานว่ามีจำนวนเงินเหลือจ่ายค่อนข้างสูงท่านประธานครับการที่กกต.ใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนได้อย่างประหยัดและจัดการเลือกตั้งสว.ได้อย่างมีคุณภาพคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณของกกต.ครับแต่การเลือกสว.ที่ผ่านมาในปี67จนถึงวันนี้ยังเป็นที่ครหากันอยู่เลยว่ากกต.จัดการเลือกสว.ได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ผมจึงขอฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้ชี้แจงเพื่อเป็นข้อสังเกตจากการใช้งบประมาณของกกต.ถึงเรื่องการจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพด้วย2ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1งบประมาณค่าใช้จ่ายในการควบคุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าใจได้ครับว่าในปี67ไม่มีการเลือกตั้งส.ส.ในระดับประเทศจะมีก็เพียงแต่การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเพียงบางเขตเท่านั้นแต่ท่านจะทำให้การเลือกตั้งมีคุณภาพได้อย่างไรเพราะท่านไม่ได้ให้ความสำคัญในการนำงบประมาณไปใช้ลงทุนกับคณะกรรมการประจำหน่วยหรือกปน.เลยท่านประธานครับต่อให้จะมีหรือไม่มีการเลือกตั้งแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าในสภาวะทางการเมืองแบบนี้กกต.ก็ต้องมีการวางแผนให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ให้มีความพร้อมไม่ใช่จะเลือกตั้งทีก็อบรมกันก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันแล้วก็เกิดปัญหาทุกครั้งกับการทำหน้าที่ของกปน.เช่นการขานบัตรดีบัตรเสียการขีดคะแนนไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกปน.ในแต่ละหน่วยนั้นตัวอย่างที่พบในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาและเกิดข้อร้องเรียนคือการขีดผลคะแนนในแบบขีดคะแนนส.ส.5/11ซึ่งไม่ตรงกับแบบรายงานผลการนับคะแนนคือส.ส.5/18หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งล่วงหน้าก็พบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.โดยเฉพาะการเขียนรหัสจังหวัดและรหัสเขตหน้าซองบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เขตยังพบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งไปอยู่ที่บ่อขยะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อความเสียหายระดับประเทศและคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนครับประเด็นที่2เรื่องพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรายงานเลือกตั้งอัจฉริยะจากสิ่งที่ท่านรายงานมาคือการดำเนินกิจกรรมประชุมพบปะสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันอาสับปะรดแต่ท่านประธานครับถามหน่อยเถอะครับที่ผ่านมาเคยมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือไม่ทุกวันนี้ประชาชนไปแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งด้วยตัวเองกกต.ก็ยังให้ประชาชนไปหาหลักฐานมาเพิ่มเองเลยครับท่านประธานครับถ้าท่านลองเข้าไปโหลดแอปอาสับปะรดนี้มากดเข้าไปในแอปนี้ยังเชิญชวนให้ท่านไปโหลดแอปอื่นของกกต. อีก2แอปเข้ามาด้วยกันทำไมท่านไม่เอาทั้ง3แอปนี้มารวมกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานของประชาชนและประหยัดงบประมาณได้อีกด้วยท่านประธานครับวันนี้ผมมีข้อเสนอ2ข้อที่อยากฝากไปให้ท่านผู้มาชี้แจงดังนี้ครับข้อเสนอที่1เรื่องกปน.ขอให้กกต.ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำหนดให้มีการอบรมกปน.อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ใช่พอใกล้มีการเลือกตั้งก็ค่อยมาจัดอบรมและที่ผ่านมาในงบประมาณแต่ละปีกปต.ก็ให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณในการอบรมกับบุคลากรภายในเพียงเท่านั้น หรือท่านจะใช้ระบบออนไลน์หรือ e-learning ที่กกต.มีงบพัฒนาระบบอยู่แล้วอย่างคุ้มค่าโดยนำไปใช้อบรมกับกปน.ซึ่งสามารถทบทวนขั้นตอนและทดสอบความเข้าใจได้ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดครับต้องมีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพก่อนที่กปน.จะทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่จริงไม่ใช่แค่นับจำนวนชั่วโมงอบรมซึ่งก็เป็นปัญหาเดิมๆตามที่สตง.ก็ชี้ว่ากกต.ยังมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่ไม่เหมาะสมโดยมีการกำหนดค่าเป้าหมายอยู่ระดับต่ำกว่าระดับมาตรฐานของการดำเนินโครงการที่สามารถดำเนินการได้และกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้วัดความสำเร็จของตัวชี้วัดเชิงปริมาณไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อเสนอที่2เรื่องพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพหากกกต.ยืนยันจะทำโครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุเลือกตั้งต่อไปขอให้ท่านรายงานมาเลยครับว่ามีประชาชนแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันนี้มากี่คนแจ้งเหตุแล้วติดตามผลได้หรือไม่เข้าสู่กระบวนการกี่เรื่องแจกใบเหลืองใบแดงได้กี่เรื่องและต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความสุจริตและเที่ยงธรรมของกกต.สุดท้ายนี่ครับผมหวังว่าการใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาของกกต.ที่จะมาถึงนี้จะไม่เกิดข้อผิดพลาดและไม่ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นเหมือนกับการจัดการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาขอบคุณครับ
1: ต่อไปพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะ
5: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้งสตง.และกกต.ที่ได้มาชี้แจงเนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยได้เขียนบัญญัติไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยทำหน้าที่ประเมินผลการใช้จ่ายเงินทั้งจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดและผลตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าเพียงใดและที่สำคัญได้ระบุให้มารายงานผลต่อบัญชีเรื่องการตรวจสอบบัญชีกับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีผมเองโดยความเคารพท่านแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้เอารายงานกลับไปทำใหม่เนื่องจากว่าในวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเนี่ยที่อย่างน้อยที่สุดถ้าตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยคือกกต.ต้องรับผิดชอบตามมาตรา25นะฮะร่วมกันเพื่อให้บรรลุการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสุจริต

0: กลับบอกว่ากกต.เนี่ยในปีนี้มีงบประมาณ 4,943 ล้านคือ 5,000 ล้านหย่อนหน่อยโดยมาจากงบประมาณ 3,176 ล้านมาจากงบกลาง100ล้านแล้วมาจากรายได้อื่นที่สะสมกกต.คงมีเงินสะสมอีก 1,600 ล้านตรงนี้คืออะไรไหมครับคือการที่จะมารายงานเนี่ยผมคิดว่าในรายละเอียดคงมีมากกว่านี้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งครับคือเป้าประสงค์วัตถุประสงค์ว่าเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมไหมเอิญท่านผู้แทนกกต.อยู่ในที่นี้ทราบว่าเป็นประธานชุด26ผมเองได้รับผลกระทบกับการเลือกตั้งสว.โดยสว.กลุ่มหนึ่งไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ผมหยุดการควบคุมงานของกรมสอบสวนซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบที่ผมยังบอกกับศาลเลยว่าถ้าคนกระทำผิดไม่ว่าเป็นใครต้องพร้อมที่จะตรวจสอบแล้วคนที่ร้องตรวจสอบผมก็คือหนึ่งในจำนวนที่ถูกกล่าวหาว่าการได้มาไม่สุจริตเที่ยงธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินก้อนนี้ที่ใช้ในการเลือกตั้งสว.ในจำนวนที่ในรายงานนี้ก็อาจจะ942ล้านแต่พอมาดูจริงๆงบกลางบ้างงบอื่นๆบ้างเนี่ยก็เป็นจำนวน 1,500 ล้านก็คือการได้มาซึ่งสว.1คนใช้เงิน7ล้าน5เงินจำนวนเยอะนี่เงินภาษีอากรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งทุกคนต้องการจะได้ความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมท่านครับเราก็พบว่าแค่ตัวเลข2อันสิ่งที่ผิดปกติที่สุดก็คือว่าในการเลือกตั้งสส.ซึ่งท่านติดมาให้ผมเนี่ยปรากฏว่าท่านได้ใช้เงินที่ไปสนับสนุนหน่วยงานอื่นแค่ล้านสามแต่พอมาเลือกตั้งสว.ท่านเอาเงินไปสนับสนุนหน่วยงานอื่น203ล้าน200ล้านต่างกัน 1,000 กว่าเท่า 2,000 กว่าเท่ากับล้านกว่าขนาดเลือกตั้งคนมาเลือกตั้ง40ล้านท่านใช้เงินไปสนับสนุนนิดเดียวแต่นี่คนแค่ 48,000 ที่สมัครแล้วก็ในอาคารแคบๆท่านเอาเงินนี้ไปทำอะไรเรายังหาคำตอบไม่ได้ซึ่งผมไม่ได้พูดโทษกกต.นะผมโทษสตง.ว่าปล่อยอย่างนี้ไปยังไงส่งรายงานมาสภาได้ยังไงและที่สำคัญก็เป็นที่รู้กันว่ากระบวนการได้มาสว.นั้นซึ่งผมเชื่อว่าอายุความยังมีเยอะมันจะเติบไปถึงข้าราชการเพราะว่าในชั้นการเอางบเนี่ยมีงบเกือบ60ล้านเป็นงบไอทีท่านทราบไหมว่าในช่วงผมเป็นอธิบดีดีเอสไอเนี่ยอยากจะฟังเข้ามารายงานว่าดูซิว่าข้อมูลที่จะขอกกต.เนี่ยไม่มีกกต.บอกว่าอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วพอไปได้งบไอทีต้องเป็นเกือบครึ่งร้อยล้านแต่ประกอบต้องไม่มีข้อมูลต้องแบบสว.2,3,4 เป็น PDF มาเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงได้เลยนี่คืออะไรครับนี่คือความล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทางสตง.ก็ได้เขียนไว้ดีว่าเป็นวัตถุพันธ์ที่สูญหายไปที่ไม่สามารถที่จะบอกราคาได้ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ในครั้งนี้ไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ก็เป็นโชคดีพอมันเรื่องเกิดขึ้นท่านทราบไหมว่ากกต.ยังมีกล้องอยู่กล้องหนึ่งที่ว่ากล้อง OB ก็เห็นคนเข้าไปจะใส่สีเหลืองกี่ร้อยคนใส่สีเท่าไหร่ก็มาดูแล้วเราต้องไปเอารูป จากไอลอจากทั้งหมดเนี่ยมาเชื่อมเป็น 2,000 กว่ารูปจึงรู้ว่าไม่ต้องหาพยานหลักฐานเลยคือในการเข้าไปนะครับคือระบบไม่ต้องใช้ความสามารถจึงรู้ว่าเป็นการเลือกเหมือนกันบางชุด25คนซึ่งตามหลักนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะหาเม็ดทรายในมหาสมุทรเกือบ10รอบยังหาไม่ได้มันมีหมดอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งดังนั้นที่บอกว่าบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเนี่ยรายงานการเงินชุดนี้กับรายงานการประเมินผลชุดนี้มันคือหน้าต่างหลักฐานที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ให้เห็นว่าความรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยแทบไม่มีเลยและที่สำคัญอย่างยิ่งครับพอผลออกมาเราก็พบว่าไอ้จำนวนเงินที่เป็นค่าเทคโนโลยีเนี่ยมันยังเหลืออีก470กว่าล้านซึ่ง470กว่าล้านถ้าในอำนาจของกกต.เนี่ยมีการร้องเรียนระงมเลยถ้าท่านใช้มาตรา41ของท่านเมื่อเหตุสงสัยท่านต้องสืบสวนโดยพลันนะถ้าท่านสามารถคุ้มครองพยานได้ท่านสามารถให้รางวัลเบาะแสได้ให้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้เครื่องมือที่ท่านใช้จ่ายไปแล้วอ่ะ59ล้าน60ล้านเนี่ยท่านไม่ต้องมาพึ่งใครเลยท่านทราบไหมว่าไม่ว่าการไปรวมตัวกันที่อยุธยาที่ปทุมในที่ต่างๆเนี่ยเป็นก้อนหมดเลยเห็นอยู่ด้วยกันเลยทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านคุณผลิตก็ได้บอกไปแล้วว่าศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานไว้เพียงนิดเดียวก็ยังผิดแล้วเราเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งในจำนวนหนึ่งก็บอกปีเจ้าหน้าที่กกต.แนะนำด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมไม่รู้ว่าในกฎหมายจะต้องโหวตไหมควรจะเอารายงานกลับไปทำใหม่เพราะท่านไม่ทำตามกฎหมายนะครับที่บอกว่าได้อีกประการหนึ่งครับเอิญมีท่านอัธวิทย์ฝากมาผมขอสักนิดหนึ่งก็คือว่าในการแบ่งเขตการเลือกตั้งฝากกกต.ไปว่าปกติเวลาจะแบ่งเขตเนี่ยเราก็จะแบ่งเขตหลักแล้วก็ขยายไปแต่ตอนหลังเนี่ยทราบว่าแบ่งเขตเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมีเรื่องการฟ้องร้องก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ชี้แจงด้วยกับผมเนื่องจากเวลาน้อยไปก็อยากจะชี้ว่าอันนี้คือหลักฐานสำคัญเลยนะครับที่โยงไปถึงการกระทำผิดซึ่งถ้าใครฟังผมเอารายงานการเงิน2ฉบับไปดูแล้วก็สามารถชี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากกับเรียนไว
1: ้ต่อไปท่านปัญญารัตน์นันทภูสิตตานนท์
2: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2พรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขออภิปรายรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะท่านประธานคะวันนี้ปี2569แล้วแต่รายงานที่กกต.ส่งเข้าสภาให้พิจารณายังเป็นของปี2567อยู่เลยค่ะความล่าช้าของการส่งรายงานนี้และการรายงานผลการเลือกตั้งที่ล่าช้าเป็นสิ่งสะท้อนภาพจำขององค์กรนี้ได้ดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นความล่าช้ายังมาพร้อมกับผลงานที่ขาดประสิทธิภาพค่ะท่านประธานหากเราไปดูข้อสังเกตจากรายงานการประเมินผลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่ตรวจรายงานของกกต.จะพบข้อที่จริงที่น่าตกใจว่าการปฏิบัติงานของกกต.เริ่มดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้หลายกิจกรรมและที่เลวร้ายกว่านั้นสตง.ได้ระบุอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปี2567ของกกต.แสดงข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนและไม่มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลสตง.ยังได้สรุปทิ้งท้ายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการหละหลวมนี้ ส่งผลให้รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพได้จากรายงานในหน้าที่48และ54ค่ะท่านประธานคะในเมื่อกกต.ยังจัดทำรายงานผลงานของตัวเองที่ใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนที่ให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นที่กังขาเช่นนี้ก็ไม่แปลกใจที่ประชาชนจะตั้งข้อสังเกตถึงการจัดการเลือกตั้งและประสิทธิภาพต่างๆซึ่งรายละเอียดอยู่ในรายงานเพื่อนสมาชิกคงได้อ่านกันแล้วเมื่อเปิดดูแผนยุทธศาสตร์ของกกต.ค่ะท่านประธานสิ่งที่เขียนไว้ดูสวยหรูบอกว่าจะสร้างกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับและโปร่งใสแต่ในความเป็นจริงความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของประชาชนกับสวนทางอย่างสิ้นเชิงผลสำรวจจากสวนดุสิตโพระบุชัดเจนว่ามีประชาชนพึงพอใจกับการทำงานของกกต.เพียงร้อยละ 7.32 เท่านั้น 7.32% เท่านั้นในขณะที่เสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 67.99 ยังคงกังวลเรื่องความไม่โปร่งใสและการทุจริตในการเลือกตั้งประชาชนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบและผู้คุมกติกายังไม่เคยทำให้เกิดความไว้วางใจได้เลยค่ะและที่น่าตกใจไปกว่านั้นแทนที่กกต.จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในรายงานปี2567กับระบุตัวเลขชัดเจนว่ามีคดีที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินคดีอาญากับประชาชนและพรรคการเมืองสูงถึง394คดีเข้าใจได้ค่ะว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ที่น่าจับตาโดยเฉพาะกับประชาชนทั้ง6รายได้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นถึงความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งกกต.กับดำเนินคดีกับประชาชนแทนที่จะทบทวนตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับกลายเป็นว่ากกต.เป็นองค์กรที่เน้นการควบคุมและจ้องจับผิดมากกว่าการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านประธานคะนอกเหนือจากเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วยังมีประเด็นสำคัญที่ดิฉันและเพื่อนสมาชิกติดตามทวงถามมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566แต่กกต.ยังคงนิ่งเฉยมีอยู่2เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวันนี้คู่มือพรรคการเมืองยังคงระบุให้พรรคการเมืองระดมทุนขายของได้เฉพาะที่ทำการพรรคและหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรมเท่านั้นปิดช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ทั้งที่ปัจจุบันเราอยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลประชาชนซื้อขายออนไลน์กันทั้งประเทศการแช่แข็งกฎเกณฑ์นี้เป็นการบีบให้พรรคการเมืองต้องไปพึ่งพาในทุนรายใหญ่แทนที่จะเปิดโอกาสให้การระดมทุนจากประชาชนรายย่อยที่อยู่ห่างไกลได้อย่างโปร่งใสและห้ามแม้กระทั่งการส่งสินค้าทางไปรษณีย์กับท่านประธานเมื่อไหร่ท่านกกต.จะแก้ไขกฎระเบียบแบบนี้สักทีค่ะเรื่องที่2ระบบการเข้าชื่อออนไลน์กกต.เขียนไว้ในแผนงานอย่างดีๆว่าจะเปลี่ยนผ่านสู่การดิจิทัลOECT มีการตั้งงบประมาณอบรมมากมายแต่ในทางปฏิบัติระบบการเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับยังล้าหลังกกต.เคยปัดตกรายชื่อออนไลน์ของประชาชนมาแล้วและบังคับให้ต้องส่งกระดาษสแกนไฟล์ให้ยุ่งยากกติกาของกกต.กลายเป็นกำแพงขวางกั้นความสะดวกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและที่กกต.จัดซื้อจัดหาระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาทดลองใช้มาก็หลายสิบปีเมื่อไหร่จะพัฒนาให้ใช้ได้จริงสักทีคะหรือจะมีไว้ให้แค่โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆยืมไปใช้เท่านั้นท่านประธานคะเมื่อที่ฉันได้อ่านรายงานฉบับนี้พบว่าความคิดเห็นของสตง.และของประชาชนตามที่ดิฉันได้เคยได้รับฟังมาตรงกันค่ะคือความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานอีกทั้งการบริหารงบประมาณของโครงการเป็นไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการใช้จ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 31.74 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่ง เกิดจากการประมาณค่าใช้จ่ายที่สูงเกินทำให้งบประมาณส่วนเกินไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆที่อาจมีความสำคัญกว่าและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะทำให้กกต.ได้นำไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นต้นไปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านพันธินร่วมเจิม
3: เรียนท่านประธานครับผมพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเขตเขตวนาพรรคประชาชนนะครับก็เดี๋ยวท่านตัวแทนจากกกต.คงต้องทนฟังผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีสไลด์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอภิปรายว่ากกต.ไม่ทำงานนะครับแต่กำลังมาถามว่ากำลังวัดตัวชี้วัดทั้งหลายเนี่ยผิดฝาผิดตัวผิดเรื่องหรือเปล่าเกินทุกอย่างครับใช้เงินเกินทุกอย่างครับแต่ผลลัพธ์ที่ท่านได้มาคงไม่ใช่ความเชื่อมั่นจากประชาชนนะครับรายงานปีรายงานการเงินปี67นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้เงินและประเมินผลการใช้เงินและทรัพย์สินมีตัวเลขจำนวนมากมายนะครับงบประมาณปี 14,943 ล้านนะครับงบดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ไม่รวมพวกค่าจ่ายประจำที่ท่านจัดการเลือกตั้งนะ 256.5 ล้านโครงการมากมายครับ23โครงการ42กิจกรรมท่านก็สาธยายมาเต็มไปหมดนะครับมีการออกหรือแก้ไขระเบียบสำคัญ14ฉบับมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยใช้งบ83ล้านนะครับมีผู้ใช้บริการจริงๆผมไม่แน่ใจเขาตัวเลขมันผิดหรือเปล่านะ 2,875 อ่ะต่อให้ท่านมีผู้มาใช้บริการเป็นหมื่นความคุ้มค่าคืออะไรครับหารต่อหารมาต่อหน่วยท่านต้องใช้เงินเป็นหลักหมื่นนะครับเพื่อจะให้บริการกับผู้ใช้บริการผมก็เลยตั้งคำถามว่าไอ้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยทั้งหลายที่ท่านทำเนี่ยที่ท่านบอกมีเวอร์ชวลทัวร์ด้วยมีคนมาเข้า722คนและได้คะแนน ITA เดี๋ยวเรื่อง ITA ผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสลำดับที่1ในกลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญประชาชนเห็นก็คงหัวเราะนะครับตัวเลขทั้งหมดนี้บอกว่ากกต.ทำอะไรไปบ้างแต่คำถามใหญ่ที่สุดก็ยังอยู่ที่เดิมคือประชาชนเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งมากขึ้นจริงหรือไม่ประชาชนตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้มากขึ้นตรงไหนปัญหาของรายงานกต.ไม่ใช่แค่มีแต่ตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขมันอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำสำหรับกิจกรรมของท่านทั้งหมดและคำตอบที่น้อยเกินไปสำหรับความเชื่อมั่นครับหน้าถัดไปครับงบนี่ขอเจาะเรื่องสว.มีท่านเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปเยอะนะครับเกือบพันล้านครับคะแนนความเชื่อมั่นเป็นยังไงครับที่ท่านทำรายงานมาเองด้วยนะผมรู้ใจเนี่ยผมก็อ่านเนี่ยวิจัยภาคสนาม 3,289 หน่วยตัวอย่างนะครับมีทั้งสื่อทั้งประชาชนกลุ่มผู้สมัครพนักงานผู้ดำเนินการถอดบทเรียนนะครับท่านเขียนในถอดบทเรียนออกมาเนี่ยมากกว่า 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่น้อยและน้อยที่สุดพูดภาษาง่ายๆคือมันไม่มีความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสของการเลือกสว.เลยครับนี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากฝ่ายจากผมนะครับแต่มันมาจากรายงานของกกต.เองนะครับหน้าถัดไปครับท่านทำอะไรบ้างกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยบอกให้สร้างพลเมืองในการตรวจสอบสร้างกิจกรรมให้นับจำนวนคือไม่ได้บอกนะว่ากกต.ไม่ควรทำกิจกรรมด้านความรู้ประชาธิปไตยจะถามว่าเนี่ยคือต่างประเทศเขาสอนอะไรกันสอนให้เข้าใจว่าการเลือก

0: ที่ท่านมีครบรอบ26ปีผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทำอะไรก็ไม่รู้ครับถามตรงๆนะครับประชาธิปไตยท่านวัดจากไอ้นี่ไอ้ปอกแขนเนี่ยแหละครับจิตอาสาเนี่ยครับเด็กที่อบรมรู้วิธีตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์หรือไม่รู้วิธีสังเกตการนับคะแนนหรือไม่รู้ว่าเหตุปัญหาในหน่วยเหนือลูกตั้งเกิดขึ้นต้องแจ้งกับใครคำถามเหล่านี้แหละครับที่ประชาชนต้องการตรวจสอบตรวจคะแนนได้ไหมตรวจการทำงานของกกต.ได้ไหมถ้าตอบไม่ได้นะครับเลิกเถอะครับไอ้กิจกรรมพวกนี้แหละครับมันไม่ใช่การวัดความเข้มแข็งของประชาธิปไตยหน้าถัดไปครับนี่ ITA นี่มันโหอัปลักษณ์มากครับอ้างนะครับ 93.4 ตัวท็อป OECD เขาคงมองนะโอ ITA เชิงบวกเป็นเครื่องประเมินตัวเองท่านก็ดูภาพลักษณ์แต่มันโหมันค้านสายตาประชาชนนะครับเอาน่าจะแปลภาษาเอาไปบอกโอ้ยสำหรับกกต.เนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดานมันเป็นกระดานนับคะแนนครับที่วันจริงท่านเนี่ยถูกคอรหากลด่ากันทั้งบ้านเมืองสิทธิในการสังเกตการสิทธิในการคัดค้านความโปร่งใสของคะแนนประชาชนต่อครับการเลือกตั้งมันเป็นของประชาชนครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจขบวนการไม่ใช่ไปอ่านมาจากสื่อที่เขาทำแทนท่านทำดีกว่าท่านด้วยครับสื่อมวลชนเขาอุตส่าห์ไปทำอินโฟกราฟิกเลยมาไม่ใช่ผลงานของท่านเลยตอนนับคะแนนประชาชนต้องดูได้สังเกตการได้คัดค้านได้จริงอันนี้ก็รีบเก็บหน่วยหนีการก็เข้าใจครับเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับหลังปิดหีผลคะแนนต้องประกาศในเวลาที่เหมาะสมตรวจสอบได้ตามรอยได้การเลือกตั้งเป็นของใครครับเป็นของกกต.หรือเป็นของประชาชนครับผมก็อยากจะฝากคำถามไปนะมันมีในหมายเหตุเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายบุคลากรมีเงินประจำตำแหน่งนะครับครบ96ล้านก็ไม่แน่ใจคงไม่ใช่ของพนักงานของข้าราชการหรอกครับคงเป็นของท่านกกต.5ท่านนะครับหรือเปล่านะครับฝากชี้แจงด้วยนะครับเงินสวัสดิการค่าครองชีพ110ล้านบาทนะครับค่ารักษาพยาบาล71ล้านค่าเช่าบ้าน19ล้านรบกวนท่านขอแจกแจงด้วยว่าท่านไปจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานจริงๆหรือไม่หรือมันไปตกอยู่ที่ใครนะครับกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยต้องไม่ใหญ่กว่าผลลัพธ์คะแนนประเมินต้องไม่ใหญ่กว่าความเชื่อมั่นงบประมาณต้องไม่ใหญ่กว่าคำตอบและองค์กรการเลือกตั้งเนี่ยท่านต้องไม่ใหญ่กว่าประชาชนนะครับไปฟ้องประชาชนมีอีกนะครับโครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรายงานการเลือกตั้งระบบอัจฉริยะแอปตาสับปะรดผมนี่ก็พูดมาตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับทุกปีมาพูดท่านลองเข้าไปในแอปนี้แล้วมันร้องเรียนอะไรไปเนี่ยใช้เงินไปอีกแล้ว 5.5 ล้านนะครับการเลือกตั้งที่ดีเนี่ยไม่ใช่การเลือกตั้งที่กกต.บอกว่าจัดเสร็จแล้วนะครับแต่คือการเลือกตั้งที่ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยตาของเขาเองและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรของท่านครับขอความกรุณาด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานตอบชี้แจง
2: ท่านประธานครับท่านครับ
1: ค่ะท่านอัธวิทย์มีอะไร
2: ท่านประธานครับอัธวิทย์สวนพักดีครับสสรวมไทยสร้างชาติครับเมื่อสักครู่ผมเข้าใจท่านประธานครับผมเลยฝากประเด็นท่านทวีไปและท่านทวีก็ได้เอ่ยนามผมนะครับพอดีท่านพูดไม่ทันจบก็เวลาหมดลงผมจะขอรบกวนเวลาท่านประธานเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อให้จบประเด็นที่ท่านทวีถามและพูดถึงผมเมื่อสักครู่ครับ
1: 1นาทีนะ
2: ครับขอบพระคุณครับคือผมเองเนี่ยเคยเป็นผู้ฟ้องร้องกับกกต.นะครับในปี2566ในคดีเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งจนกระทั่งไปถึงที่ศาลปกครองสูงสุดคือกกต.เนี่ยพยายามบอกว่าค่าเฉลี่ยของเขตเลือกตั้งต่อ1เขตเนี่ยต้องห่างกันไม่เกิน 10% หมายความว่าถ้า1สส.ต่อ1ราษฎรที่106เนี่ยต้องห่างกันไม่เกิน 10% ในเขตต่อๆไปนะครับฉะนั้นแปลว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมากในทุกรอบที่มีการเลือกตั้งจะเกิดการแบ่งเขตทุกครั้งผมเลยฝากถามท่านกกต.ครับว่าในการคาดการกำหนดค่าใช้จ่ายเนี่ยในการเลือกตั้งคราวถัดไปเนี่ยท่านได้มีการคำนวณถึงจำนวนประชากรที่จะต้องแบ่งต่อ1ส.ส.แล้วการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไรเพราะว่าส่งผลนะครับถ้าท่านประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งช้าเนี่ยก็จะส่งผลต่อการที่จะต้องผลเลือกตั้งในอนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและจะมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องความไม่เป็นธรรมในการแบ่งเขตเลือกตั้งอีกจึงฝากถามท่านกกต.ครับว่าเกณฑ์ใหม่ของท่านเนี่ยท่านใช้แบ่งเขตประชากรเท่าไหร่ต่อ1เขตเลือกตั้งแล้วห่างกันได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วงบประมาณเตรียมไว้หรือไม่อย่างไรครับขอบคุณครับ
1: เชิญผู้แทนหน่วยงานชี้แจง

0: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านครับผมร้อยระเบิดชนิดน้อยเลยครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนท่านอัตกรนะครับในเรื่องของประเด็นแรกเรื่องเงินที่เพิ่มนะครับมา100 ล้านจากปี66นะครับก็เป็นเรื่องที่บรรจุพนักงานเพิ่มเติมมานะครับในปี67 300อัตรานะครับเรื่องของแผนการจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะครับเราได้มีการดำเนินการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงแต่เพียงแต่ว่าวิวัฒนาการหรือการดำเนินการในเรื่องของการทุจริตก็พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะดำเนินการให้ได้ผลต่อไปนะครับเรื่องบัตรเลือกตั้งนะครับที่ท่านจะขอให้เพิ่มข้อมูลเรื่องชื่อเข้าไปนะครับเรื่องนี้ก็จะขอรับเข้าไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับอาจจะเกิดความสับสนได้ถ้ามีแต่เลขเบอร์นะครับส่วนเรื่องป้ายหาเสียงนะครับก็มี2แนวคิดนะครับกำหนดจำนวนป้ายหาเสียงกับไม่กำหนดแต่กำหนดเรื่องควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในชั้นนี้นะครับก็เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้กกต.ดำเนินการในเรื่องของการกำหนดไปก่อนนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะแก้นะครับคุมโดยค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการเท่าเทียมแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับการกำหนดจุดติดป้ายหาเสียงปัจจุบันก็กำหนดอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะกำหนดในเรื่องของเส้นทางถนนยาวตามเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วก็กำหนดในเรื่องของสถานที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ที่ราชการนะครับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับก็ต้องขอนำเรียนว่ามันเป็นไปตามกฎหมายนะครับเราไม่สามารถกำหนดเองได้แล้วก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิมเรื่องจำนวนประชากรนั้นโดยหลักแล้วท่านกกต.ท่านก็กำหนดที่จะไม่ให้ห่างกันนะครับเกิน 10% นะครับให้น้อยกว่า 10% นั่นเองนะครับเรียนท่านผลิตนะครับในกรณีที่ท่านสอบถามมาเกี่ยวกับมุมมองของกกต.ว่าจะเชื่อใครนั้นผมว่าไม่อาจจะก้าวล่วงท่านได้นะครับอย่างไรก็ตามก็นำเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับในกรณีของคณะอนุสืบไต่ซึ่งผมเป็นประธานก็มีความเห็นอิสระนะครับก็ไม่ได้ผูกพันเกี่ยวกับท่านคณะอนุวิชัยชี้ขาดปัญหาข้อตัวแย้งคณะ36เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ผูกพันท่านกกต.แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพยานหลักฐานเป็นไปอย่างไรนะครับแล้วก็การดำเนินการของคณะใดคณะหนึ่งซึ่งไม่เป็นไปตามนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับก็เรียนได้ประมาณนี้นะครับผมเองก็เป็นห่วงเหมือนกับท่านนะครับเรียนท่านส.ส.สาธิตครับเรื่องของภารกิจการตรวจสอบการกระทำความผิดของผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับทำไมถึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมก็นำเรียนอย่างนี้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเราได้เริ่มใช้มาหลายครั้งนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นจำนวนมากระยะหลังเราก็เริ่มที่จะกำชับแล้วก็ ขอความร่วมมือในเรื่องที่จะใช้จ่ายให้เกิดความประหยัดนะครับทั้งเรื่องของที่พักนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเรื่องการทำวิจัยนะครับในความพึงพอใจโดยใช้กรรมการประจำหน่วยหรือเจ้าหน้าที่นั้นน่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตกลับไปตรวจสอบเอาไปดูนะครับแล้วถ้ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรเนี่ยก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับให้มันถูกต้องเห็นด้วยกับท่านครับเรียนท่านสสจิตตะวันนะครับปี67ทำไมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการนั้นต่ำกว่าเป้าหมายก็เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากปี67เนี่ยงบประมาณมาช้ามากมาประมาณไตรมาสที่3นะครับเพราะนั้นระหว่างต้นงบไตรมาสแรกเนี่ยก็จะเป็นการใช้งบเดิมไปพางก่อนการใช้งบเดิมไปพางก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการโครงการใหม่ได้ดำเนินการได้เฉพาะโครงการผูกพันท่านเองนะครับเราก็มาเริ่มงบประมาณใหม่มาประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งช่วงมิถุนาถึงช่วงกรกฎานั้นเนี่ยมันก็เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทำให้การทำโครงการนั้นติดขัดนะครับแล้วกว่าที่จะเริ่มทำโครงการได้จริงๆนั้นก็เหลือเวลาน้อยมากจึงทำให้การใช้จ่ายตามโครงการนั้นต่ำกว่าเป้าหมายเยอะมากนะครับการใช้จ่ายการเลือกตั้งต่อหัวนะครับที่ท่านกรุณาคำนวณมาว่า115บาทต่อคนนั้นมากหรือน้อยเรื่องอันนี้ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในหลายประเทศนะครับก็ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันเรานั้นมีทั้งการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้การเลือกตั้งนั้นมันทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับก็มีการดำเนินการในเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์ถึงแม้ในมุมมองของท่านหรือของประชาชนอาจจะมองว่าสื่อที่คนอื่นทำนั้นมีประสิทธิภาพกว่าอย่างไรก็ตามแต่ในส่วนของความเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับก็จะต้องเน้นในเรื่องของทุกสื่อเข้าถึงทุกกลุ่มทางสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เราก็ทำนะครับสื่อในเรื่องของโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเราก็ทำจนกระทั่งในเรื่องของพวกแผ่นพับใบปลิวหรือป้ายไวนิลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำเพราะว่าการเข้าถึงประชาชนในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดการเข้าถึงทั้งหมดนะฮะไม่อาจจะตัดอย่างใดทิ้งได้การเลือกตั้งเมื่อวันที่8นะครับการดำเนินงานของกปน.กรรมการประจำหน่วยนั้นไม่เป็นเอกภาพแล้วก็ไม่เป็นแนวทางเดียวกันก็ต้องยอมรับปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องนำไปกลับไปแก้ไขนะครับก็ตอบเลยไปถึงคำถามข้างหน้าเลยว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานั้นเนี่ยเราก็ปรับแผนใหม่ในเรื่องของการอบรมกรรมการประจำหน่วยนะครับซึ่งเราเริ่มอบรมนะครับมาล่วงหน้าแล้วก็ยังดำเนินการอบรมต่อไปเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำแล้วก็ไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะครับรวมทั้งก็ดำเนินการสร้างสื่อความรู้ทางด้านของทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็มีการโต้ตอบทางไลน์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับในเรื่องความห่วงใยตรงนี้ท่านสสธนพรนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่างบประมาณประชาสัมพันธ์ นะครับในปี67 22ล้านก็อย่างที่กราบเรียนไปว่าเราต้องใช้สื่อทุกประเภทนะครับในการที่จะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในเรื่องของการใช้งบประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ด้วยว่ามันมีอุปสรรคค่อนข้างที่จะมากนะครับเนื่องจากงบประมาณแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราของบที่สภาเนี่ยก็ขอบคุณที่สภาอนุมัติเร็วแต่กว่าเงินที่จะได้มาถึงสำนักงานของการเลือกตั้งเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณสัก3อาทิตย์นะครับแล้วการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันมีกำหนดภายใน45วันหรือ60วันเมื่องบมาช้าไป3อาทิตย์แล้วเนี่ยการดำเนินการจัดการมันก็เป็นไปด้วยความ เร่งรีบแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่านะครับในเรื่องของระยะเวลาซึ่งตรงนี้ถ้ามีการอนุมัติหรือจัดสรรเงินเร็วกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะได้เกิดความคุ้มค่ามากกว่านี้นะครับกรณีลูกเสืออาสาขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่าที่ในเรื่องของการรายงานเนี่ยไปเน้นผู้บัญชาชั้นสูงก็เรียนท่านอย่างนี้ว่าในการอบรมนะครับวิธีการก็คือเราจะส่งครูนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไปอบรมเป็นผู้บัญชาลูกเสือก่อนแล้วจึงให้ผู้บัญชาลูกเสือเหล่านี้นะครับมาฝึกลูกเสืออาสาซึ่งเป็นเยาวชนอีกต่อหนึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะดำเนินการเอาเยาวชนทั้งหมดเนี่ยไปฝึกในคราวเดียวกันได้ในหลายๆพันก็ต้องใช้ลักษณะในการกระจายส่วนจะเอาลูกเสือปกติซึ่งเป็นจากค่ายวชิราวุธเนี่ยมาถ่ายทอดเลยเนี่ยคอนเซปต์ก็ยังไม่ตรงกันสักทีเดียวเพราะว่าโดยหลักแล้วลูกเสือเนี่ยเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ลูกเสืออาสาจะต้องมาเน้นในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งการเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องที่พวกท่านต้องการนะครับที่สามารถที่ช่วยเหลือผู้มาลงคะแนนในเรื่องของการดูหมายเลขดูหน่วยดูความถูกต้องนะครับดูแลคนสูงอายุนะครับรวมทั้งให้ความรู้ที่ไม่ยากเกินไปนักนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุของลูกเสือด้วยนะครับในกรณีของท่านสส.สุรพลนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านที่กรณีฟ้องร้องกันนั้นเนี่ยนะฮะก็ในเรื่องของการแสดงตัวเลขในบัญชีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่สุดแล้วศาลฎีกาก็พิพากษายกฟ้องซึ่งกรณีนี้ก็จะตอบคำถามเช่นว่ากรณีที่ท่านให้ความกรุณาห่วงใยในเรื่องของเมื่อกกต.ถูกฟ้องมากๆแล้วถ้าแพ้จะเอางบประมาณที่ไหนไปจ่ายต้องเรียนท่านนี้นะครับว่ามันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการละเมิดเจ้าหน้าที่ก็หมายความว่าเมื่อมีการกระเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำความผิดถ้าจะต้องชดใช้นะครับในเบื้องต้นก็ต้องใช้งบประมาณชดใช้ไปแต่มีต้องมีการดำเนินการโดยการตั้งกรรมการตรวจสอบละเมิดเจ้าหน้าที่ถ้าปรากฏว่าความเสียหายเนี่ยเกิดจากความประมาทเลื่อนอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้นะครับต้องชดใช้รวมทั้งดอกเบี้ยนะครับก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะฮะทุกหน่วยงานต้องเป็นอย่างนี้หมดนะครับเรียนท่านสส.ณัฐชนนท์นะครับเรื่องการซื้อเสียงเป็นงานใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็เรียนท่านอย่างนี้ว่ากรรมการชุดใหม่เนี่ยท่านก็เน้นในเรื่องเหล่านี้ที่จะเน้นในเรื่องเชิงลุกเราจะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องการตั้งด่านตรวจค้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดค้นจุดที่มีการแจกเงินแจกสิ่งของเหล่านี้นะครับก็ได้มีการดำเนินการในการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับ ในกรณีของเรื่องของเงินรางวัลในกรณีของเรื่องของคุ้มครองพยานนะฮะถ้ามีการแจ้งเบาะแสแล้วเบาะแสนั้นมันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับเราดำเนินการคุ้มครองพยานทุกรายนะครับรายที่ท่านกรุณากล่าวมาเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันที่ไหนอะไรยังไงแต่ผมเรียนอย่างนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีเคสคุ้มครองพยานไปแล้วประมาณเกือบร้อยเคสนะครับในกรณีที่กกต.รับเป็นคำร้องนะฮะแล้วก็พยานเนี่ยถูกคุกคามหรือร้องขอว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับเราจะมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองพยานโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุ้มครองจากมาตรการเบาไปหาหนักถ้ารุนแรงก็อาจจะต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะครับไปไหนไปกันจนถึงลดลงมาน้อยที่สุดก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอดส่องที่บ้านนะครับเป็นช่วงเวลาแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษจะไปไหนก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปนอกนั้นยังมีกรมคุ้มครองสิทธิ์ครับซึ่งได้เป็นเครือข่ายของเราในการที่จะทำงานคุ้มครองพยานไปกับเรานะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนั้นก็ขออนุญาตนำเรียนว่ามีคนที่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินรางวัลเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการที่จะมอบเงินรางวัลให้เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์มีระเบียบกำหนดไว้เพื่อป้องกันหนึ่งคนแอบอ้างนะครับที่ไม่ใช่พยานจริงๆไม่ใช่เจ้าของข้อมูลจริงๆเนี่ยก็จะเราก็ต้องตัดคัดออกไปนะครับส่วนที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงๆมีหลักฐานสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็เป็นพยานที่ให้การเราตั้งแต่ชั้นสอบสวนยันชั้นศาลนะครับเราก็พิจารณาให้เงินรางวัลโดยทั่วถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพราะว่าเดี๋ยวก็สตง.ก็จะมาตรวจเราด้วยนะครับก็ยืนยันว่าดำเนินการอยู่นะครับดำเนินการอยู่ท่านเรียนท่านส.ส.กิติชัยนะครับสิ่งที่ท่านแนะนำมานะครับก็ขอน้อมรับไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกันหลายอย่างนะฮะในเรื่องที่การอบรมกปน.เนี่ยมันต้องทำตลอดเวลาอย่างที่ท่านว่าตอนนี้เราก็ใช้กำลังดำเนินการในเรื่องของการทำกปน.มืออาชีพโดยผ่านออนไลน์นะครับถ้าใครสอบผ่านก็จะมีลายเส้นแล้วก็จะใช้แต่งตั้งในการเป็นกรรมการประจำหน่วยนะฮะเห็นด้วยครับตรงกันครับกำลังทำอยู่นะฮะรวมทั้งท่านเสนอแนะว่าพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระบบนะครับการก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมจะไปนำเสนอท่านเลขาและท่านกกต.การเปิดเผยสถิติการกระทำความผิดนะครับอันนี้ในเว็บไซต์ของกกต.มีนะฮะเรื่องคำวินิจฉัยเรื่องสถิติการกระทำความผิดนะครับเรามีแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือไม่อัปเดตต้องขออภัยด้วยกำลังดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับการเตรียมความเลือกตั้งที่พัทยากับกทม.ผมได้เรียนไปแล้วนะฮะได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปที่สำนักงานตำรวจชาติในเรื่องการระดมกวาดล้างช่วงเลือกตั้งนะครับให้ตั้งจุดตรวจสกัดทั้งในเขตที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งโดยที่มีเจ้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นไปร่วมดำเนินการด้วยนะครับก็ดำเนินการอยู่นะขอบคุณมากครับ เรียนท่านทวีสอดส่องนะครับก็ในเรื่องรายละเอียดการทำบัญชีนั้นเนี่ยผมดูแล้วก็ว่ารายละเอียดมันขาดไปจริงๆแต่แล้วก็ตามเนี่ยนำเรียนนี้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมีหลักฐานมีอะไรทั้งนั้นแต่การบัญชีอาจจะไม่เรียบร้อยนะฮะส่วนกรณีที่ว่าท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีสว.ไปร้องท่านก็ ็กลุ่มเดียวแหละครับไปฟ้องผมอยู่ที่อาญาทุจริตอยู่2คดีผมก็โดนไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สู้ไปเรียนท่านสสปัญญารัตน์นะครับเรื่องความล่าช้าการใช้งบประมาณปี67ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าเราก็ได้งบช้าเหมือนกันนะฮะการดำเนินคดีอาญากับประชาชนผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้จริงๆว่าทั้งท่านกกต.เองแล้วก็ท่านผู้บัญชาทุกระดับในสำนักงานเนี่ยเราเคารพประชาชนเรารักประชาชนแล้วเราก็อยู่ข้างเดียวกับประชาชนนะครับในเรื่องของการที่ถูกในเรื่องของการที่กกต.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นเรื่องที่เสนอแนะเป็นเรื่องที่มันเป็นไปตามความปรารถนาดีความอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกอะไรไม่เป็นไรนะครับเราก็เอากลับมาทำความเข้าใจหรือปรับปรุงแต่ในเคสที่ดำเนินคดีกับบุคคลบางท่านเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องการใส่ร้ายซึ่งมันทำให้มันเกิดความเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายหนักเข้าไปอีกนะครับในเรื่องศักยภาพก็เข้าใจอยู่ว่าเราแย่อยู่แล้วนะครับไปพูดให้มันเกิดความร้ายหนักเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายในภาพรวมค่อนข้างหนักนะฮะเพราะนั้นก็พยายามที่จะไม่ใช่ผมนะท่านกรรมการนะพยายามที่จะไม่ดำเนินคดีกับใครยกเว้นมันเป็นเรื่องที่ต้องทำจริงๆนะฮะก็ต้องนำเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับสำหรับเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองในการขายของทางออนไลน์ในการส่งของทางไปรษณีย์อะไรเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวผมขออนุญาตรับไปนะฮะรับไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของทางด้านกฎหมายพรรคการเมืองนะครับว่าจะดำเนินการยังไงให้เกิดความไม่อึดอัดเกินไปนะฮะไม่อึดอัดเกินไปให้มันเกิดความคล่องตัวกันนี้นะครับก็ขออนุญาตรับไปการเรื่องเครื่องลงคะแนนนะครับเรื่องเครื่องลงคะแนนต้องเรียนว่าทำมานานมากจริงๆนะนานมากจริงๆแล้วก็เราเองก็มีความยินดีที่จะเอามาใช้กับการเลือกตั้งแต่หลายๆครั้งที่เสนอกฎหมายและเสนออะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านก็มีทั้งผลดีผลเสียแล้วครับไม่ได้โทษฝ่ายใดทั้งสิ้นผลดีมันก็เรื่องความรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ประหยัดแต่มันก็ต้องดูจุดคุ้มทุนนะฮะสักวันหนึ่งต้องประหยัดแน่ๆแหละลงทุนครั้งแรกมันอาจจะเยอะแต่จุดเสียที่ได้รับการฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยก็ในเรื่องความน่าเชื่อถือว่าจะถูกแฮกหรือไม่จะอะไรยังไงหรือไม่นะครับสามารถตรวจสอบได้หรือไม่อีกนะครับก็เป็นหลายเรื่องที่ต้องศึกษาแล้วก็ปรึกษาหารือกันทั้งหมดนะทั้งกกต.ด้วยแล้วก็จากท่านสสสบด้วยนะครับท่านพันทินนะครับท่านพันทินก็ท่านให้ข้อสังเกตเยอะมากนะฮะเยอะมากผมก็พยายามเลคเชอร์ไว้แล้วก็ข้อมูลท่านเยอะผมไม่สามารถตรวจสอบได้หมดนะฮะแต่ก็จะนำไปปรับนำไปดำเนินการให้มันดีขึ้นนะครับที่จะชี้แจงได้บางส่วนก็เรื่องเกี่ยวกับลูกเสืออาสานะครับถามว่าคุณภาพอย่างไรเราก็เอาทั้งหลักสูตรข้อดีของทั้งอังกฤษของอะไรเนี่ยมาดูหมดแล้วครับก็มาดูเพียงแต่ว่าบริบทเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันบ้างนะครับเราเน้นลูกเสืออาสาเนี่ยเน้นมาช่วยผู้มาใช้สิทธิ์หน้าหน่วยเป็นหลักนะครับในเรื่องการจูงข้ามถนนในเรื่องการพาไปดูรายชื่อนะครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของขั้นตอนการเลือกตั้งนะฮะส่วนเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยในเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยนะมันก็มีอีกหลายโครงการเช่นโครงการ5ช่วงชั้นนะเข้าไปยังชั้นประถมเลยนะฮะโครงการผีเสื้อขยับปีกพวกนี้เราก็ทำอยู่ตลอดเวลาครับในการ ปลูกฝังไว้ให้ความรู้กับเยาวชนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะผมก็ต้องขออนุญาตรับไปนะครับท่านสสอัธวิทย์นะครับผมตอบไปแล้วเรื่องของ
1: ท่านสรุปหน่อยสรุปประเด็นด้วยท่านชลิน
0: ครับของท่านพันทินใช่ไหมครับท่านครับก็ท่านสสพันทินท่านก็เรื่องของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยนะครับท่านก็บอกว่ามันสิ้นเปลืองหรือเปล่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตรงนี้ในเรื่องของระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าแต่ตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเนี่ยเราจะไปทำในกศน.เดิมนะฮะจะเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดความรู้เข้าถึงชุมชนมากที่สุดนะครับแล้วเราก็ใช้กลไกเนี้ยในเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดให้ความรู้กับประชาชนไปถึงระดับหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านสส.อัธวิทย์นะครับก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับก็ยังใช้กฎหมายเดิมระเบียบเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับก็ส่วนในเรื่องอื่นๆที่ผมอาจจะกล่าวไม่หมดกล่าวไม่ถึงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้ข้อสังเกตให้มุมมองแกเราในเรื่องที่ขาดตกบกพร่องไปแล้วก็ในเรื่องที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองได้นะครับก็มารับฟังจากท่านก็จะเก็บเอากลับไปดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตอบค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็เรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางปราณีช่วยเกิดผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่15ค่ะขออนุญาตเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีที่ท่านสสได้อภิปรายท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินนะคะในส่วนที่สตง.ได้ส่งรายงานเข้ามาในสภาจะมี2ส่วนก็คือรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 30 กันยายน 2567 และรายงานการประเมินผลสำหรับปี 2567 นะคะในส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับรายได้ในส่วนของรายงานการเงินถ้าเป็นรายได้ที่อยู่ในหน้า7นะคะข้อมูลในส่วนนั้นจะพูดถึงรายได้ตามพรบ.งบประมาณนะคะซึ่งรายได้ตามพรบ.งบประมาณก็จะมาจากขาวคาดแดงแล้วก็งบกลางนะคะแล้วก็รวมกับรายได้อื่นซึ่งเป็นรายได้ที่ได้รับในปี30กันยา67ซึ่งรวมแล้วได้ 3,330.94 ล้านนะคะข้อมูลใน 3,330.94 ล้านจะไปปรากฏในผลการดำเนินงานของรายงานประเมินหน้าที่25ในหัวข้อรายได้จากงบประมาณเช่นเดียวกันนะคะว่ารวมรายได้ 3,330.94 ล้านซึ่งจะตรงกันทั้งนี้ข้อมูลในรายงานการเงินนะคะในส่วนของหน้าที่29จะพูดถึงรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งมาจากหลายแผนงานหลายผลผลิตสุดท้ายรวมกันแล้วจะได้ 4,943.08 นะคะข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนำมาแสดงเอาไว้ใน
3: ท่านประธานครับ
2: ค่ะ
3: ขออนุญาตครับท่านประธาน
1: เชิญค่ะ
3: ขอกราบเรียนท่านประธานครับผมนายสังคมแดงโชตนะครับพรรคภูมิใจไทยวันนี้ทางกกต.เองเนี่ยครับก็ผมคิดว่าชี้แจงมาน่าจะใกล้เคียงครบถ้วนแล้วล่ะฮะแล้วก็เป็นเวลาที่ยาวนานแล้วนะครับอยากจะให้กระชับลงมาอีกเพราะว่ายังมีอีก2หน่วยงานนะครับที่เขายังรออยู่นะฮะอยากจะให้รบกวนท่านจบได้แล้วครับขอบคุณมากครับ
1: ครับไม่เป็นไรท่านสังคมเขาเอากระชับกระชับหน่อยนะคะหน่วยงานเอาเฉพาะที่มันเป็นไฮไลท์นะคะเชิญต่อค่ะ
2: ค่ะตัวเลข 4,943 ล้านเมื่อสักครู่จะไปแสดงไว้ในแผนการปฏิบัติงานของกกต.หน้า14นะคะซึ่งตัวแผนประจำปีของกกต.เองจะประกอบด้วยข้อมูลที่มาจาก แหล่งเงินจะมาจากพรบนะคะมาจากงบกลางและเงินนอกงบประมาณนะคะ3ตัวนี้รวมกันแล้วก็จะได้ 4,943 ล้านซึ่งตรงกันค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะท่านสมาชิกไม่มีสมาชิกท่านใด
4: สั้นๆครับไม่เกินไม่ถึง1นาทีครับ
1: พอแล้วผลิต
4: 30วินาทีก็ได้ท่านประธาน
1: เดี๋ยวมีต่อเ
4: นาะใช่ครับ
1: เพราะเมื่อกี้คุณ10นาทีเหมือนกัน
4: ผมจริงใช้ไปไม่ถึงนะท่านประธานแต่ว่า
1: คนอื่นใช้แทนไปแล้ว
4: 30วินาทีครับ
1: ฮะ
4: 30วินาที
1: เอาเชิญ
4: ครับเรียนท่านประธานครับ2ประเด็นสั้นๆครับประเด็นแรกท่านยังไม่ได้ชี้แจงครับว่าตกลงไอ้อนุวินิจฉัยที่36เนี่ยมันจำเป็นต้องตั้งขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษมั้ยแล้วถ้าจำเป็นเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่ามี35อนุอยู่แล้วส่วนประเด็นที่2เนี่ยท่านบอกว่าถ้าประชาชนทำอะไรบางอย่างมีบางครั้งที่ท่านจำเป็นต้องฟ้องเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านมองผมเป็นประชาชนหรือเปล่านะแต่อยากจะถามว่าตกลงท่านได้แจ้งความดำเนินคดีกับผมไหมครับและด้วยเหตุผลอะไรครับ
1: จริงๆเดี๋ยวท่านชนินนิดนึงคือจริงๆประเด็นเนี่ยวันนี้มันเป็นหัวข้อของการตรวจเงินแผ่นดินเราตรวจเรื่องการเงินเรายังไม่ได้ตรวจกกต.ถ้าเกิดสมมติเราอยากตรวจกกต.เนี่ยเรียกเข้าไปในคณะกรรมการมันจะตรงประเด็นกว่าท่านผลิตท่านเป็นประธานอยู่แล้วนี่ใช่ไหมท่านเรียกไปคณะกรรมการท่านเลย
4: ประธานครับ
1: ติดใจไหม
4: จะไม่ต้องชี้แจงไม่ได้เป็นประธานครับท่านประธานแต่ว่าจะบอกว่าประเด็นเรื่องอนุวินิจฉัยเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับที่ผมอภิปรายซึ่งมันคาบเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินปี67ครับมันเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ผมอภิปรายไว้ครับท่านประธาน
1: ชนินมีสิทธิ์ไม่ตอบนะหรือท่านจะตอบเชิญ
5: ครับผมขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าครับตอบทีไรผมมีเรื่องทุกทีเลยครับ
1: มีสมาชิกท่านใดจะถามอีกไหมถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามแล้วนะก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอบคุณนะคะผู้แทนของหน่วยงานต่อไป 2.4 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31ดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน1นางสาวกีดาการแสงวิทยานุกูลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน2นางปานีช่วยเกิดผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่15 3นางพิมพ์ใจอยู่ทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่ม4นางสาวณัฐวราก้องกูลนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ5นายพัฒนาพงษ์วงวิบูลชัยนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ6นางสาวกัจกรลิ้มวัฒนานักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน1นางสาวคมขวัญกาญจนกุญชรรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน2นางสาวสิริรัตน์เมืองสมุทรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน3นางสาวบุญตรีโฉมสิริผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง4นางสาวณพิชยาขานสะน้อยผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล5นางสาวออนวรางกุวานนท์เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ6นางสาวกังสดานบินใบนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
6: ับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ผลการตรวจสอบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567มีขอบเขตการตรวจสอบ3ส่วนส่วนที่1การประเมินผลการใช้จ่ายเงินจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควบคุมกำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวนมากและเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนมีความต่อเนื่องตามเป้าหมายส่วนที่2การประเมินผลการจัดการทรัพย์สินจากการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินพบว่าผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567จำนวน4โครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 84.06 ล้านบาทและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควบคุมดูแลให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมถึงดำเนินการจำหน่ายพัสดุทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่3การประเมินผลการบริหารโครงการจากการประเมินผลการบริหารโครงการพบว่าการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขาดการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควบคุมกำกับและติดตามให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสำหรับการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณามอบหมายเจ้าของสำนวนเพื่อรับผิดชอบการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนหรือพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการติดตามตลอดจนจัดทำแนวทางการดำเนินการในการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงานในการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มีต่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบขอบคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามหรือไม่ถ้าไม่มีสมาชิกมีประเด็นปัญหาที่จะถามถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานนะคะต่อไป 2.5 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา58วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ.2560รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วข ขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31ดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวกีดาการแสงวิทยานุกูลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2. นางปานีช่วยเกิดผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่15 3. นางสาวการศิรีธนสารสุรพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่ม 4. นางสาวเยาวลักษณ์เจือแก้วนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ 5. นายสำลิดทรัพย์สุราษฎร์นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ 6. นายกสิเดชนาคปทุมนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1. นายสรุติพงศ์จีรดิษฐ์พงศ์ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนสองนางสาวสุกัญญาต้นสายเพชรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สามนางสาวสุทิสาน้อมรักษาผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 4. นางสริยาพรสุภาวรธรรมหัวหน้ากลุ่มงานคลังสำนักบริหารกลาง 5. นางสาวนลิศลาสว่างเมืองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
6: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสำนักงานกสม.ดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานกสม.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ผลการตรวจสอบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567มีขอบเขตการตรวจสอบ3ส่วนส่วนที่1การประเมินผลการใช้จ่ายเงินจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดและการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานกสม.ดำเนินการกำกับดูแลผู้รับผิดชอบในงานหรือโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่สองการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินจากการประเมินผลการจัดการทรัพย์สินพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานจำนวน27รายการผลการดำเนินงานพบว่ามีการลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าแผนจำนวน5รายการในจำนวนนี้มี2รายการที่มีความล่าช้าตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานกสม.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้และให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการที่เป็นภารกิจหลักตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ประโยชน์ตามแผนที่กำหนดส่วนที่3การประเมินผลการบริหารโครงการ จากการประเมินผลการบริหารโครงการพบว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเชิงยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามแบบสนย.3ไม่ครอบคลุมโครงการที่มีแผนการดำเนินงานมากกว่า1ปีและโครงการที่ยกไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณถัดไปอีกทั้งข้อมูลตามแบบสนย.3ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และจากการเลือกตรวจสอบโครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปี2567พบว่าข้อเสนอโครงการมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและชัดเจนเช่นไม่ระบุว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนอกจากนี้แบบสอบถามของโครงการเป็นเพียงข้อสอบถามทั่วไปไม่มีข้อสอบถามในการวัดผลความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลให้ไม่มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารของสำนักงานกสม.กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโครงการที่มีแผนการดำเนินงานมากกว่า1ปีและโครงการที่ยกไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณถัดไปเพื่อสามารถติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของโครงการตามแผนงานที่กำหนดและกำชับให้เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสนย.3ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันรวมทั้งกำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีองค์ประกอบครบถ้วนและชัดเจนจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านสมาชิกอนุสรณ์ไกรวัฒนุสรณ์
7: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุสรณ์กับอนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอชื่นชมตัวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับที่ทำได้หน้าที่ได้ดีมากในหลายๆโครงการก็คิดเห็นตรงกันอย่างเมื่อกี้โครงการที่5ปี66ใช้งบ3ล้านปี6

0: าณ28ล้านเอ๊ะทำไมมันปีเดียวงบบุคลากรเพิ่มขึ้นเยอะประเด็นที่2มันมีการโอนเปลี่ยนแปลงประมาณ 1.17 เป็นค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการ10เอ๊ะตัวนี้มันคือเงินอะไรและประเด็นต่อไปที่อยากฝากก็คือว่าในปี67กับ68เนี่ยงบที่เกี่ยวกับการเดินทางการฝึกอบรมเพิ่มประมาณเกือบ8ล้านอันนี้ฝากช่วยกันดูนิดนึงครับอยู่ๆทำไมเพิ่มเยอะและเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็ฝากไว้ด้วยว่าคนลักย่าครับหากรรมการสิทธิ์ไม่เจอคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางครับสิทธิ์ที่หายไปกรรมการสิทธิ์ได้ช่วยอะไรไว้บ้างหรือเปล่าครับขอบพระคุณครับ
1: มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมถ้าไม่มีสมาชิกที่มีประเด็นที่จะซักถามถือว่าที่ประชุมรับทราบหน่วยงานมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานค่ะ

0: ต่อไประเบียบวาระที่3นะคะรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็พิจารณากันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วขอปิดการประชุม
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 19:14 นาทีที่คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังจบลงไปเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่17ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้นะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณากันในหลายเรื่องด้วยกันขอมาแล้วเรียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะได้เปิดประชุมเวลาประมาณ 10:34 นาทีค่ะและได้เริ่มพิจารณาตั้งแต่เรื่องของกระทู้ถามและนี่รถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงตั้งกระทู้ถามโดยส.ส.สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทางท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะทางส.ส.สังคมได้ตั้งคำถามถึงข้อเท็จจริงนะคะของเหตุการณ์รถไฟสินค้าขบวนที่2126ชนรถโดยสารประจำทางสาย206เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บกว่า30รายโดยเน้นย้ำให้รัฐบาลชี้แจงว่าระบบไม้กั้นและอนุสัญญาณอยู่ในสภาพใดและพนักงานขับรถไฟรวมถึงนายสถานีอยู่ประจำจุดหรือไม่คำถามดังกล่าวค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตอบชี้แจงนะคะในเรื่องของเส้นทางการเดินรถค่ะรถไฟสินค้าขบวนดังกล่าวเดินทางมาจากคลองตันมุ่งสู่มุ่งหน้าสู่มักกันด่านที่4ค่ะและจากข้อมูลจากกล่องดำก็ระบุว่ารถไฟวิ่งด้วยความเร็ว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสัญญาณไฟเหลืองเตือนให้ชะลอก่อนถึงจุดเกิดเหตุ800เมตรในเรื่องของปัญหาที่จุดตัดนะคะทางพนักงานกั้นรางได้กดสัญญาณไฟและไซเรนเตือนแล้วแต่ว่ารถเมล์สาย206ได้จอดคร่อมรางอยู่ก่อนนะคะเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดทำให้ไม้กั้นไม่สามารถลงมาได้ค่ะและเมื่อไม้กั้นลงไม่ได้ระบบไฟสัญญาณ5ดวงหรือว่าไฟกากบาทสำหรับคนขับรถไฟนั้นไม่ติดนะคะซึ่งตามระเบียบคนขับก็ต้องดูสัญญาณธงแดงจากพนักงานเฝ้าทางค่ะทางพนักงานเริ่มลดความเร็วที่ระยะ260เมตรและใช้เบรกฉุกเฉินที่ระยะ100เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุแต่ว่าเนื่องจากเป็นรถหนักที่บรรทุกสินค้า20พ่วงค่ะทำให้ความเร็วขณะปะทะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในเรื่องของพนักงานขับรถไฟนะคะผลจากการสอบสวนก็พบว่าพนักงานขับรถไฟมีความประมาทและตรวจพบสารเสพติดซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.

ก็ได้สั่งให้ออกราชการไว้ก่อนและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะหลังจากนั้นส.ส.สังคมค่ะก็ได้สอบถามถึงความชัดเจนของมาตรการตรวจสารเสพติดพนักงาน 100% กลไกการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรบริเวณจุดตัดและแผนการป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงอื่นๆทั่วกรุงเทพค่ะซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตอบชี้แจงนะคะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานขนส่งสาธารณะตรวจพนักงานทุกคนไม่ใช่แค่สุ่มตรวจนะคะภายใน 7-15 วันซึ่งพบพนักงานที่มีสารเสพติดเพิ่มเติมและกำลังดำเนินคดีทุกรายค่ะในเรื่องของข้อจำกัดการเดินรถสินค้าตามปกติค่ะมีกฎห้ามรถสินค้าวิ่งในกรุงเทพชั้นในเวลาช่วงกลางวันนะคะก็จะให้วิ่งช่วงเวลา 21:00 น. ถึง 5:00 น.แต่ว่าขบวนที่เกิดเหตุเป็นรถเที่ยว 23:00 น.ของวันก่อนหน้าซึ่งดีเลย์ถึง900นาทีหรือว่า15ชั่วโมงค่ะจึงหลุดมาวิ่งช่วงบ่ายเรื่องของแผนระยะกลางและระยะยาวนะคะก็กำลังศึกษาการเชื่อมต่อสัญญาณอนัสัญญาณระหว่างรฟท.กทม.แล้วก็ตำรวจจราจรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะส่วนแผนระยะยาวคือการทำระบบรางให้ทางรถไฟยกระดับทั้งหมดนะคะเพื่อขจัดจุดตัดเสมอระดับดินนั่นเองค่ะคำถามสุดท้ายค่ะส.ส.สังคมได้สอบถามถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากมีการห้ามรถไฟเข้าเขตกรุงเทพชั้นในรวมถึงรายละเอียดแล้วก็กรอบเวลาการเยียวยาผู้สูญเสียค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องค่าชดเชยเยียวยานะคะกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินชดเชยรายละ 2,390,000 บาทที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569จากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในวันนี้เวลา 9:34 น.นายโสพลสารัมประธานสภา

เป็นกระทู้ถามด้วยวาจากระทู้ถามแรกผู้ตั้งถามคือนายสังคมแดงโชติจากพรรคภูมิใจไทยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงกระทู้ถามที่2ผู้ตั้งถามคือนายอัครแสนคิรีโลวีระพักกล้าธรรมถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของนโยบายการโอนถนนโครงข่ายเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทิ้งร้างและกระทู้ถามด้วยวาจากระทู้ที่3ผู้ตั้งถามคือนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิจากพรรคประชาชนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ทั้ง3กระทู้ค่ะจากนั้นกระทู้ถามทั่วไปนะคะกระทู้ถามเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยนายพงษ์มนูนทองหนักเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนั้นได้มอบให้รองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ค่ะและกระทู้ที่2คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งตั้งถามโดยนายธีรัชชัยพันธุมาตรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้แทนคือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะคะส่วนกระทู้ถามเรื่องที่3คือขอให้ยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งถามโดยนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ซึ่งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่37ณนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นเข้าสู่เรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบนะคะวันนี้มีเรื่องที่รับทราบหลายเรื่องเช่นกันนะคะอย่างเช่นรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะนี่คือเรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบและที่ประชุมก็มีมติรับทราบนะคะทั้งนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคนที่1 นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชและรองประธานสภาคนที่2 นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นประธานร่วมประชุมค่ะและเมื่อสักครู่นี้ก็ได้สั่งปิดการประชุมไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ค่ะสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงช่างเทคนิคคุณสายชนนีสั่งบุญประกอบอบกลิ่นทุนชัยคำรอดผู้บรรยายคุณชโลธรจันยาและดิฉันอรัญญาชมชื่นขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่วงนี้นำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรี

0: กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งขื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกราบปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิกสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสอง อย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนม์ได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตัดดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนิโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวนร้อยรูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาถประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโยคณะบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคนแล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด80ทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอัมพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกลุ่มยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่ากังวล
6: พลโทอดุลบุญพงษ์เจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ครั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่มันนี่ว่าเราการสู้รบมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทั่วนะไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนันชิดาสันทองรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดการประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึมโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนาม

0: บุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม 21-18 และ 21 ต่อ 10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เกม 21-16 11-21 และ 25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
2: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
3: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
2: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3ต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในบริษัทของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมในทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าว

0: ความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับเมื่อปี1982ปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
4: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรามโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรามโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ประเทศชาติจะเป็นตุดแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตพงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงหมวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรารัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนซมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอทอดฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิ้นไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเบรินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในๆทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลอะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆกำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงนี้หมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมากคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรือวะไปเองพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วชายกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเขาก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมาไม้ไปไปมามาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงทึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเลือดธาตุทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาลีเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองอย่าหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุกพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงไปยังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวขึ้นยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นนั้นว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่าง

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมเชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่พบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆพระผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีอยู่นะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอย่าแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้ซุงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไม่หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมปลาจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิตรคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะเรามาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 นถึง 21:00 นค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
11: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนก ร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงรุกขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนะครับมีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่านะฮะสุขภาพเป็นไงบ้างนะฮะเป็นห่วงกันครับสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยนะฮะ21พฤษภาคมแล้ว2569ฝนก็ดูเหมือนว่าวันนี้ฝนไม่ตกที่กรุงเทพนะที่ห้องส่งแต่ก็มีเมฆเยอะเหมือนกันทำท่าอยากจะตกเหมือนกันต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยนะดูแลสุขภาพกันนะเห็นว่ามีไข้หวัดนะไวรัสระบาดกันอยู่ทั้งไวรัสท้องถิ่นที่ยังมีอยู่นะไข้หวัดใหญ่โควิดนะทั่วโลกก็มีไข้หวัดพันธุ์ใหม่ๆนะฮันตานะรู้สึกจะเงียบไปแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังกันอยู่อีโบลาก็มีข่าวระบาดทางแอฟริกานะครับสุขภาพสำคัญมากคุณผู้ฟังครับเราต้องดูแลรักษานะป้องกันตรงนี้สำคัญมากนะป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันไม่ได้มันเป็นแล้วก็รักษานะครับยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรอภัยภูเบศรของเรานะครับตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยนะตั้งใจทำอย่างยิ่งทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยหลายๆตัวนี่ผ่านงานวิจัยแล้วด้วยนะครับว่ามีผลการรักษาที่เลวดีมากๆทีเดียวนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับคืนวันพฤหัสบดีชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแต่ว่าชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณบรมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ปราจีนฝนตกไหมครับ
4: วันนี้ร้อนครับไม่ยังไม่ตกครับ
3: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรงเนาะ
4: วันนี้ร้อน
3: วันนี้แดดแรงอ่ะโอเคครับดูแลสุขภาพกันคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราอาจารย์แอ๊กเชิญเลยครับ
4: ได้ครับได้ครับเมื่อกี้ฟังคุณอารมณ์ได้ยินเรื่องไวรัสฮันตาใช่ไหม
3: ฮันตา
4: เมื่อกี้นั่งพอดีผมติดตามข่าวมาสักพักแล้ว
3: เป็นไงครับครับ
4: ก็จริงๆก็เขาระบาดเนาะสิ่งที่ข่าวเขาออกคือเริ่มจากเรือสำราญใช่ไหมครับ
3: บนเรือสำราญเสียชีวิตไปทั้ง3คนนะครับ
4: ใช่ครับแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยครับจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินแล้วเนี่ยก็เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงครับแต่ว่าติดต่อกันเนี่ยยากครับติดต่อกันยาก
3: มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสถ้าเชื้อรุนแรง
4: ใช
3: ่ก็จะระบาดยากกว่าเชื้อที่ไม่รุนแรงครับผมคร
4: ับครับครับก็เป็นต้นกำเนิดจากพวกสัตว์ฟันแทะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
4: ซึ่งเจ้าเรือสำราญเขาไปรับผู้คนมาจาก ตัวท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่อะไรประมาณนี้ครับ
3: ครับ
4: ขึ้นมาค่อยป่วยประมาณนั้นครับประมาณนั้น
3: มาป่วยแล้วก็การระบาดอยู่กันบนเรือเป็นเดือนๆเนาะครับผม
4: โอ้ใช่ใช่เราต้องอยู่นานพอสมควรด้วยคุณบรม
3: ใช่
4: หมายถึงว่าต้อง
3: สัมผัส
4: อะไรนะต้องสัมผัส
3: ใกล้ชิดกันอยู่หลายวัน
4: หลายวันนานๆอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยก็ยังสบายใจได้อยู่
3: ย
4: ัง
3: สบายใจได้ครับ
4: ยังสบายใจได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเราครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับคือพอดีเจอบทความที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
3: ครับ
4: เขาบทความนี้นะครับเขาใช้บทความว่าออกกำลังกายแบบไหนครับช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยประสาทวิทยาเลย
3: น่าสนใจนี่ออกกำลังกายแล้วช่วยสมองฝึกความจำด้วยน่าสนใจครับ
4: ใช่ครับใช่ครับนะฮะเขาพบว่าครับการออกกำลังกายเพียงระยะสั้นๆครับสามารถสร้างคลื่นของสมองครับคือคลื่นของสมองเนี่ยทำให้คุณนะครับช่วยจัดเก็บและเรียกคืนความทรงจำได้ครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะครับเนาะนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับคือความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความพยายามในจำการจำชื่อคนใช่ไหมฮะเราไม่ได้เจอขนาดนั้นเราอาจจะจำชื่อไม่ได้นะฮะหรือจำสิ่งของที่ต้องซื้อนะการอ่านหนังสือนะอาจารย์อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบหรือการสัมภาษณ์งานที่สำคัญเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วข้อมูลที่อยู่ในหัวนะครับบางทีมันเลือนหายไปเลยในนาทีถัดไปก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆครับที่จะเพิ่มความจำของคุณได้ทันทีครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆครับวิธีนั้นคือครับหนึ่งคือการเดินเร็วๆสัก 2-3 นาทีนะฮะงงไหมครับหรือว่าใครมีจักรยานนะครับก็ให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายสัก 2-3 นาทีครับ
3: ช่วงสปีดช่วงสปีดความเร็วช่วงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับคือเทคนิคที่ผมพูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มความทรงจำได้ครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆก็คือเพิ่มความจำได้มากขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้เขาก็อธิบายว่าทำไมครับคือผลวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาความจำได้ครับด้วยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกนะครับก็หรือคาร์ดิโออธิบายง่ายๆก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นนะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเช่นการวิ่งอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็มีการพิสูจน์กันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะฮะดังมีผู้เขียนนะครับเคยระบุไว้ในจดหมายข่าวเรื่องมีชีวิตที่ดีไปนานๆเนี่ยนะครับกิจกรรมทางกายเนี่ยสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะและเสริมสร้างส่วนต่างๆของสมองที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพตามวัยได้นะครับแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมถอยของความสามารถทางปัญญาได้นะครับ
3: ครับ
4: การออกกำลังกายเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้แค่ได้ประโยชน์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาพิสูจน์ไปแล้วครับว่ามันเสริมสร้างบริเวณสมองครับที่สำคัญของความจำครับสิ่งนั้นคือส่วนของฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันคือส่วนที่เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในของสมองครับส่วนนี้นะครับเป็นสมองส่วนที่ควบคุมความจำของเรานะฮะการออกกำลังกายนะครับในระดับปานกลางครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเพิ่มขนาดของเจ้าฮิปโปแคมปัสได้ครับคือแทนที่นอกจากจะได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะก็ไอตัวส่วนนี้สมองส่วนนี้นะครับใหญ่ขึ้นด้วยครับนะฮะมันไปกระตุ้นได้ฮะแล้วก็ช่วงเวลาการออกกำลังกายนะครับก็มีความสำคัญเช่นกันครับเขาบอกว่าเวลาเราจำอะไรแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอ่านหนังสือนะครับอยากจะจำข้อความในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือเสร็จครับ ให้ออกไปเดินเล่นครับนะฮะเพราะว่ามีผลวิจัยนะฮะบอกว่าทำให้คนนะครับช่วยจดจำและดึงข้อมูลความจำเนี่ยออกมาได้ดีกว่าครับหลังจากการออกกำลังกายทันทีนะครับประมาณนั้นนะครับ
3: ครับ
4: และในทางตรงกันข้ามครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องเป็นพวกคาร์ดิโอเนาะคาร์ดิโอหรือพวกการวิ่งการเดินเร็วอย่างเงี้ยนะครับการออกกำลังกายแบบพวกเล่นกล้ามเล่นเวทครับไม่ได้ช่วยเสริมความจำแต่อย่างใดครับคุณผู้ชม
3: คร
4: ับ นะครับคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงเข้าใจกระบวนการนี้นะครับก็เกิดได้ยากอยู่แต่ว่าก็มีการศึกษาวิจัยใหม่นะครับล่าสุดนะครับชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการจะเรียกว่าทดสอบสมมติฐานหรือทดสอบความเข้าใจนั้นนะครับเขาก็เอาคนมาครับนะเอามานั่ง14คนนะฮะหลังนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบภายในสมองครับเขาก็จะมีเครื่องมือนะเป็นคล้ายๆถ้าเราดูหนังนะมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่แปะไว้บนหัวอย่างนั้นนะครับ
3: ครับ
4: นะมันจะเป็นกระตุ้นเขาเรียกว่าเขาวัดกระแสไฟเล็กๆครับและเขาวัดกระแสไฟเล็กๆเขาบอกว่าเอาคนเนี่ยมานั่งมาออกกำลังกายเสร็จนะคุณผู้ช
3: ม
4: แล้วก็เอามันอั้งเลยแล้วก็เอาเครื่องเนี้ยแปะบริเวณรอบๆหัวเนี่ยนะ
3: เทสเลย
4: เขาเทสเลยเขาอยากรู้ว่าไอ้ตุมันมีมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างหรือมีกระแสไฟอะไรไหมนะที่ไหลเวียนระหว่างเซลล์สมองกับตัวเขาเรียกว่าระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเนี่ยนะนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งนะถ้ามีกระแสไฟเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าสมองเนี่ยกำลังรวบรวมความทรงจำอยู่ครับปรากฏว่าครับนักวิจัยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคลื่นเขาพบว่าคลื่นสมองเนี่ยเป็นที่เขาพบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่นิวรอนตัวเซลล์เซลล์ประสาทในสมองเนี่ยครับจำนวนมากนะครับทำงานพร้อมๆกันครับทันทีครับหลังจากเราออกกำลังกายแล้วครับนะก็สิ่งนี้ครับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับว่าหลังจากเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับสมองครับเขากำลังจัดเก็บและรักษาความทรงจำอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถสมองเนี่ยมันทำงานเหมือนเรียบเรียงลิ้นชักนะครับถ้าผมอธิบายง่ายๆคือถ้าท่านมีของกระจัดกระจายเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้เนาะมันต้องเรียบเรียงในที่ที่เหมาะสมนะครับสมองก็เหมือนกันครับหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยสมองครับเขาก็พยายามเรียบเรียงครับนะจัดการเก็บเอกสารอะไรให้มันเหมาะส
3: ม
4: ทำให้ท่านเนี่ยมีความทรงจำเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทีมวิจัยครับยังเฝ้าติดตามการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากมีการกระตุ้นการทำงานอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าหลังออกกำลังกายแล้วมีการเพิ่มขึ้นของคลื่นครับในส่วนฮิปโปแคมปัสครับที่ควบคุม

0: รับการฝังไอ้ตัวเครื่องมือที่ผมว่าเนี่ยไว้ในสมองชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อสังเกตกิจกรรมทางไฟฟ้าครับก่อนและหลังการออกกำลังกายบนจักรยานออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดครับแต่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยนะได้ชี้ว่าตัวคลื่นสมองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งในการเสริมความจำได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสมองมนุษย์เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับโดยการวัดตัวคลื่นสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับ
1: ครับ
0: ก็งานวิจัยชิ้นนี้นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลต่อกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองได้โดยตรงคือก่อนหน้านี้เราไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าทำไม เราจะอบรมกันเนาะว่าออกกำลังกายแล้วสมองดี
1: ครับ
0: แต่เราไม่รู้ว่าทำไมงานวิจัยเนี่ยมันมาตอบแล้วครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของเราได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ในขณะเดียวกันครับงานวิจัยนี้นะครับก็สรุปนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกายในหลายๆด้านนะครับเขาวัดออกมาเป็นตัวเลขด้วยครับว่าการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวครับสามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้นานถึง2ชั่วโมงครับ
1: โอ้โห
0: แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยคนนะมนุษย์เนี่ยจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับที่ท่านจะต้องการจะศึกษาอะไรบางอย่างถ้าท่านต้องการความจำที่ดีนะควรทำหลังออกกำลังกายจะดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
1: เออแปลกนะครับเพิ่งได้ยินนะครับผม
0: นะแล้วก็เนื่องจากว่านอกจากนั้นนะครับก็เพิ่มระดับโดปามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้อย่างทันทีนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ใช่แล้วก็ยิ่งเราออกกำลังกายมากเท่าใดครับยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าใดสมองของเราก็จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายแต่ละครั้งมากขึ้นเท่านั้นนะครับการศึกษานี้นะครับก็แสดงให้เห็นครับว่ายิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ต่อสมองก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เราทำครับคือยิ่งออกมากยิ่งได้ผลมากครับว่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็อันนี้นะครับสุดท้ายครับสรุปเขาบอกว่าหากคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ครับคุณจะได้รับประโยชน์มากเป็นทวีคูณจากการออกกำลังกายในครั้งต่อๆไปครับเพราะฉะนั้นคนทำอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความที่อธิบายนะครับว่าทำไมนะครับตัวการออกกำลังกายเนี่ยถึงมีประโยชน์นะครับต่อสมองนะครับทีนี้พอเรากล่าวถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยดีผมท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งได้เดินทางมาที่อภัยภูเบศครับคุณมนมครับนะฮะท่านก็ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับตัวสมุนไพรอภัยภูเบศนะฮะอยู่หนึ่งชนิดนะฮะจริงๆท่านสนใจหลายชนิดแต่ว่าท่านไฮไลท์ตัวนี้เป็นพิเศษเลยคือตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะฮะตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยท่านบอกว่าตัวสรรพคุณของตัวเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็
1: เคยใช้
0: นะครับว่ามันสามารถช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นะครับของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็พวกรอยฟกช้ำนะครับรอยฟกช้ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เลยอยากจะให้ลองเราเนี่ยให้ทางอาภัยภูเบศเนี่ยลองนำสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยเข้ามาในวงการการออกกำลังกายและกีฬาในกีฬามากขึ้นนะฮะท่านเน้นนะครับให้ไอเดียค่อนข้างดีนะครับว่าควรจะเป็นกีฬาที่มีการปะทะ นะเนื่องจากว่า
1: พกช้ำดำเขียว

0: ดำเขียวนะครับแน่นอนครับ
1: ยอดทั้งหลาย
0: ในเมืองไทยครับเราฮิตกันมากเลยคือมวยไทยนะครับนะฮะ
1: แน่นอน
0: บอกว่าอยากให้ลองนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนำเสนอเข้าไปในกีฬามวยนะครับนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการขยาย
1: ต่อยอดกันได้พอดีเลย
0: ใช่ต่อยอดนะครับขยายช่องทางทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้จักได้มากขึ้นนะครับรู้จักได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าท่านก็ถามนะฮะว่าค่อนข้างดีนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะผลิตทันไหมอะไรยังไงถ้ามันมีการขยายออกไปแบบนั้นนะครับคือการควบคุมคุณภาพของเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่าที่ไพรเวทเนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสารออกฤทธิ์นะครับทั้งโททอลฟอร์มาลนอยด์แล้วก็ตัวไวเท็กซินนะครับคือท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นสมุนไพรก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีหรือกระบวนการผลิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ใช้หลักการของการพัฒนายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าร่วมนะครับในการผลิตยาว่าง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสารที่ผมว่าไปเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ในที่โรงพยาบาลเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยในผู้ป่วยเนื้อเยื่ออักเสบนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยทดสอบในผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าคล้ายๆมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มาโรงพยาบาล
1: ครับ
0: พวกข้อเท้าบวมนะครับปวดหลังนะปวดไหล่นะครับหรือเจ็บข้อศอกนะครับจนทนไม่ได้ต้องมาหาคุณหมอโรคกระดูกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งสองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้วก็ติดตามอาการหลังจาก1สัปดาห
1: ์
0: นะฮะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ย1ก็คือช่วยลดอาการปวดได้นะอย่างมีนัยสำคัญเลย2คือช่วยลดบวมได้นะครับถ้าเข่าที่มาหาหมอวันนั้นเนี่ยบวมๆเนี่ยนะครับก็ให้คนไข้สเปรย์เนี่ยนะ2กดวันละ3ครั้งนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็อาการบวมก็จะยุบลงแต่เราก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นผลได้ภายใน2ถึง3วันนะครับอันนี้คือมีนัยสำคัญเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากเราผลิตยาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยในการผลิตแล้วเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ผลิตสามารถผลิตได้เองในประเทศนะครับตัวต้นกระดูกไก่ดำเนี่ยก็มาดันเกษตรอินทรีย์นะครับที่มีการปลูกในประเทศทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัวสารอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตนเองด้านยาได้นะครับแล้วก็สามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้นะครับ
1: ก็
0: ในปัจจุบันนี้นะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งแล้วครับคุณโรงคร
1: ับ
0: ก็คือใครได้ไปโรงพยาบาลรัฐนะครับบางแห่งเนี่ย
1: ถ้าคุณหมอสั่งตัวนี้แล้วใช่ไหม
0: ฟรีเลยนะครับรับได้ฟรีเลยนะที่ไพรเวทแน่นอนนะครับก็มีโรงพยาบาลในมอบูรพานะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับยังไงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสามารถโทรมาเล่าประสบการณ์นะครับที่รับยาสเปรย์กระดูกกระดำจากโรงพยาบาลจากคุณหมอเนี่ยนะครับถ้ามีที่ไหนนะครับช่วยบอกข่าวกับท่านอื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับ
1: แจ้งมาแจ้งมาจะได้แจ้งต่อนะครับ
0: ครับนะฮะเราก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองแต่ว่าถ้าออกกำลังกายแล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับมีบวมปวดนะครับสามารถใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยสามารถบรรเทาอาการได้นะครับอันนี้ก็เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับได้เลยครับ ข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กนะเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับจิบนงจิบน้ำหน่อยเราเตรียมสปอร์ตเอาไว้แล้วนะครับฟังสปอร์ตกัน1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์แอ๊กพูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเป็นเรื่องของภัยภูเบศเป็นเรื่องของหยูกยาต่างๆเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากอาจารย์แอ๊กนะครับเภสัชกรนัดดนัยบุษกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะเบอร์เดิมเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะเราจะย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนเบอร์นะพฤหัสศุกร์จะเป็นเบอร์02-290-0473นะครับอ่ะหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตค่อยโทรเข้ามานะครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
10: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
11: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
10: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
11: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
10: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
13: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
14: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
13: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
14: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
13: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
14: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
15: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอ กไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยจำเบอร์กันได้หรือเปล่านะแฟนประจำคงจำได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ฟังท่านใหม่ก็จดเบอร์ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องใส่มือถือไว้นะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473มีผู้ฟังโทรมารอแล้วมีผู้ฟังโทรมารอแล้วอยู่ในสายอยู่นะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นโอเคฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอะไรนะครับโอเคอ่ะฮัลโหลโอเคขอไปออกไปสายหลุดสายหลุดโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะผู้ฟังที่รออยู่โทรใหม่นะครับ02-290-0473นะวันนี้อยู่กับทางอาจารย์แอคนะครับเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์นะมีอะไรจะปรึกษาจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับติดแล้วครับฮัลโหลติดแล้วครับฮัลโหล
16: ครับผม
1: โทรติดแล้วครับสวัสดี
16: ผมสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากถามว่าหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดามีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
1: อยากรู้สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งใช่ไหม
16: ครับผม
1: โอเคอาจารย์แอ๊กฟังอยู่เชิญอาจารย์แอ๊กครับเชิญ
0: ฟังอยู่ครับครับผมตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆโอ้เขาก็สมชื่อเลยนะครับคือตามฉายาเลยคือหญ้าเทวดานะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับก็ทานตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนะครับในการรักษานะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทนะครับในการเป็นพวกสมุนไพรทางเลือกนะครับของผู้ป่วยหรือพวกโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามงานวิจัยในทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเขามีผลการศึกษาแค่ในระดับพวกหลอดทดลองนะครับในระดับหลอดทดลองซึ่งมันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของพวกเซลล์มะเร็งนะครับถ้าผู้ป่วยอยากจะใช้นะครับ
1: ก็
0: สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าในตำรานะครับของมี
1: ทางจีน
0: มีคนรวบรวมตำราอยู่นะครับของทางอภัยเวทที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับ
1: ใช่
0: ก็มีการเก็บข้อมูลนะในการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยในหลายคนนะครับเป็นเหมือนเคสรีพอร์ตนะครับการใช้จริงนะครับคือไม่ใช่ถึงกับลักษณะการวิจัยอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บเคสจากผู้ป่วยจริงนะครับเขาก็ใช้ตัวยาปักกิ่งเนี่ยนำมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ดื่มในการ
1: รักษามะเร็ง
0: หลายโรคมะเร็งนะครับในหลายประเภทนะครับเขาก็ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับก็ประมาณนั้นครับ
1: ตัวนี้เพิ่มภูมิด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็จะเป็นข้อมูลการวิจัยก็จะสิ้นสุดประมาณในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลองครับ
1: ครับสรรพคุณหลักๆก็จะประมาณนี้ครับนี่พอเข้าใจเนาะ
0: ครับ
1: โอเคแล้วโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
16: มีหญ้านางแดงมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
1: หญ้านางแดง
0: ครับได้ครับ
1: อยากรู้เรื่องหญ้านางแดงด้วยครับอาจารย์ต่ออีกตัวนึงอีกตัวนึงให้อีกตัวนึงเชิญครับ
0: ได้ครับตัวหญ้านางแดงครับมีโอ้สรรพคุณค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็ใช้หญ้านางเนาะมันก็เป็นพวกฤทธิ์เย็นนะครับถ้าสรรพคุณตามภูมิปัญญาก็ถอนพิษแก้ไข้พิษอะไรพวกนี้นะครับบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบและขนาดเนี่ยเขาก็ใช้แก้พิษเป็นคล้ายๆเป็นหญ้านางครับยาเบื่อแก้เมาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ ็เป็นสรรพคุณประมาณนี้ครับผมแล้วก็
1: ลดไข้ลดไข้ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
1: ลดไข้ได้ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบอย่างเป็นทางการหน่อยนึงเขาเอามาใช้ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดครับพวกคล้ายๆแก้แห้งอะไรประมาณนี้ครับคุณบรรลมครับครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
16: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีคร
0: ับ ครับ
1: สวัสดี
16: ผม
1: ได้ครับได้ครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะให้เป็นข้อมูลนะในการที่จะนำไปดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้เป็นทางเลือกได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: สายนี้จากไหนครับฮัลโหล
16: ครับผม
1: ครับเชิญเชิญครับถามอาจารย์ได้เลยครับ
16: คือผมเด
1: ี๋
16: ยวกันผมเส
1: ีย
16: บแบตก
1: ัน
16: นะ
1: โอเคครับเสียบแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด
16: ครับ
1: ครับ
16: คืออย่างนี้นะผมไม่รู้เป็นไรเลือดมันออกทางนอกแข้งไปถึงฝ่าเท้าหลังเท้าบนน่ะมันเลือดมันคั่งฮัลโหล
1: อาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู
16: ่คือเลือดเนี่ยเลือดผมมันเกิดเลือดข้างตรงหน้าแข้งแล้วไปหลังเท้าแล้วก็บวมแล้วผมเป็นตายอยู่ช่วงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร
1: อยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำนะ
16: ครับครับ
1: อาจารย์แนะนำยังไงดีครับเจอประมาณนี้
0: คุณเมโลครับพอดีผมฟังแล้วมัน
1: เขาบอกนี่ครับ
0: ขาดขาด
1: เขาบอกว่าเลือดออกที่หน้าแข้งเขาจากหน้าแข้งเขาไปถึงหลังเท้าเลยเขามีปัญหาเรื่องโรคไตอยู่เลือดออกเนี่ยมันเป็นเลือดออกที่อยู่ในใต้ผิวหนังใช่ไหม
16: ใต้ผิวหนัง
1: ใต้ผิวหนังแล้วเรารู้ได้ไงมันเป็นเลือด
16: มันก็มันเป็นจ้ำจ้ำแดงแดงไง
1: เป็นจ้ำจ้ำแดงแดงบริเวณตั้งแต่หน้าแข้งใต้หัวเข่าลงไป
16: ครับผมถึงหลังเท้า
1: ถึงหลังเท้า
16: หลังเท้าตรงกระโปรงปอมเนี่ยทั้งหมดเลยอ
1: ่
16: ะ
1: โอเคครับลักษณะเป็นจ้ำเลือดนะ
16: ครับ
1: อาจารย์จะนำคนผู้ฟังท่านนี้อย่างไรดีครับ
0: โอเคครับคือถ้าถูกวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นโรคไตผมตีต่างว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็เกิดพวกรอยจ้ำแดงหรือรอยฟกช้ำเนี่ยไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเกล็ดเลือดที่เกล็ดเลือดครับที่ผิดปกติครับหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดครับเช่นพวกยาละลายลิ่มเลือดครับคือสามารถเป็นไปได้นะครับก็คือเกล็ดเลือดเนาะการทานยาแล้วก็เรื่องของผิวหนังที่บางลงเนื่องจากว่าไตทำงานลดลงเนี่ยร่างกายก็ขับเนี่ยลดลงก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายก็เกิดพวกรอยถลอกหรืออันมีจุดเลือดได้ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาฟอกไตหรือเปล่านะครับ
1: ระยะไหนครับ
0: ว่าเป็น
16: อย่างไร
0: ฟอกไหม
1: ยังไม่ได้ฟอกนะอยู่ระยะไหนครับ
16: ระยะ3 4อะไรเงี้ย
1: 3เข้า4นะครับประมาณ3 4ครับผม
0: ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทานยาละลายริ่มเลือดอยู่ไหมครับ
16: ไม่ได้ทานเขาให้ทานในยาไขมันลดไขมันแล้วก็ยาอะไรบำรุงมา
0: ครับ
16: ก็ประหยัดไตยาไต
0: โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: ต้องไปหาหมอ
0: นัดรักษาครั้งหน้านะครับก็
1: หมอนัดเมื่อไหร่ครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับเจอหมออ
16: ีก3เดือนครับ
1: อีก3เดือนไปก่อนดีไหมควรไปก่อนไหมคุณอาจารย
0: ์ไปก่อนได้ครับมันเพิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้นมากี่วันแล้ว
16: มาสักอาทิตย์พระอาทิตย์ฝ่าแล้ว
1: และยังไม่ยุบยังไม่หายไปเลย
16: ก็เนี่ยยังมันก็หายมันเป็นหายเป็นอยู
1: ่เป็นให้หายอยู่
16: คร
1: ับ หาเวลาไปหาหมอสักหน่อยก็ดีเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับใช่ครับก็สามารถโทรถ้ารักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีสามารถเลื่อนนัดได้นะเรามีอาการผิดปกติ
16: อยู่สันบุรีจันท
1: ร์แล้วยังไงอ่ะสันบุรีจันทร์แล้วไปหาหมอไม่ได้หรอ
16: ไปหาหมอสันบุรีผมก็ไปหาหมอสันบุรีตอนนี้ผมมีสิทธิ์ให้ประกันสังคมอยู่โน่นในจันทร์นคร
1: ไปรักษาที่ไหนก็กับหมอคนไหนก็ไปที่นั่นแหละครับ ไปที่นั่นเลยเพราะว่าเขาจะได้วินิจฉัยได้ง่ายเพราะก็ประวัติรักษาแล้วก็อยู่นั่นหยุดยาก็อยู่ที่นั่นครับต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่นครับนะอันนี้อาจารย์ก็ประเมินเบื้องต้นให้มันก็จะไม่รู้เหตุที่แท้จริงเน
16: าะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไร
1: แต่ว่าไม่ได้อะไรร้ายแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรจะไปปรึกษาซะหน่อยนะ
16: ครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
16: ต้องรีบจดเบอร์โทรแล้วรีบโทรว่าทางมันน้อย
1: ดีครับดีครับเดี๋ยวได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปเน
16: า
1: ะ
16: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม
1: เคลียร์เนาะอาจารย์เนาะ
16: ครับเปล
1: ี่
16: ยน
1: ครับ
16: ขอบค
1: ุ
16: ณคร
1: ับ ประมาณน
17: ี้
1: ประมาณ
17: นี้ครับดีครับ
1: อาจารย์เองก็ไม่ได้เห็นรอยโรคไม่ได้เห็นยาเลยนี่ก็เขาจะประเมินแต่ว่าจะให้ชัวร์ๆนิดนึงก็ไปหาหมอที่เป็นหมอประจำที่รักษาเราอยู่ครับติดแล้วครับเชิญครับ
18: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์ค
1: ่
18: ะ
1: ขอพี่ทิพย์เชิญครับ
18: และตั้งของกระดูกไก่ดำไม่ดีมากแล้วพี่ไม่มีสเปรย์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วยกถัง75กิโลมันเกิดมีอาการเส้นมันเคลื่อนก็เลยบวมเขียวเป็นจ้ำบวมเลยแล้วพี่ก็ไปเด็ดเอาเด็ดใบจะแก่มาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยแล้วมาพอก
1: ดีเลยใช่ไหมรู้สึกอาการดีขึ้นเลย
18: ใช่พอกวันรุ่งขึ้นก็ครับมันยุบลงแล้วก็มันไม่หมดแต่ว่าวันพรุ่งนี้พี่ก็เอามาเปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนใหม
1: ่อ๋อตามพอกเปลี่ยนไปทุกวัน 3-4 วันดีขึ้นเลยใช่ไหม
18: สามวันหายเป็นปกติเลย
1: โอ้ประสบการณ์ของคนใช้กระดูกไก่ดำนี้จากภูมิปัญญาไม่ได้ซื้อสเปรย์มาใช้แต่ว่าใช้สดเลยโคลกแล้วก็ใส่เหล้าขาวไว้หน่อยนึงแล้วก็พอกบริเวณที่มันพกช้ำเส้นบิดเส้นมันอักเสบอยู่
18: ใช่ใส่ขิงไม่นิดนึง
1: ใส่ขิงหน่อยน
17: ึ
1: ง
18: ใช
17: ่
18: ใส่ขิงหน่อย
1: โอเคเนาะอาจารย์ก็ได้ใช่ไหม
17: ครับขอบพระคุณครับได้และขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์
1: กันโอเคครับขอบคุณพี่ทิพย์มากครับ
18: จ
1: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทิพย์นี่โทรมาจากรัฐกันตันเลยมาเลเซียนะครับก็เป็นแฟนคลับของไพภูเบศแล้วก็เป็นชาวไทยที่ไปอยู่อพยพไปอยู่ที่กันตันนะก็โอเคเลยขอบคุณน่ารักมากสายนี้ช่วยปิด
19: ครับโคไตมาโตเกลครับ
1: ปาละถามใหม่
19: โคไตมาโตเกลครับ
1: มันเป็นยาใช่ไหมที่ถามเนี่ย
19: เป็นยาครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ฟังเข้าใจไหมครับ
17: ไม่เข้าใจครับแต่ว่าคือชื่อยาครับ
19: โคไตมาโตเป็นยาครับ
1: เป็นยาอะไรครับคุณหมอครับ
17: เป็นยาฆ่าเชื้อครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรครับเชื้ออะไรครับ
17: เป็นพวกเชื้อราครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับ
17: ครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับโอเคครับขอเข้าใจเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับสายอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำเมื่อกี้มันชื่อยาเลยนะอาจารย
17: ์โคไตรมาโซครับ
1: อ๋อเป็นยาเป็นครีมใช่ไหม
17: เป็นยาเป็นทั้งครีมทั้งกินมีหมดฉีดก็มีครับ
1: โอเคครับเป็นยาฆ่าเชื้อรานะ
17: ครับ
1: โอเคครับสายนี้จากไหนครับเชิญครับ
20: เชิญครับจากกรุงเทพครับ
1: ปิดไม่ต้องฟังวิทยุนะปิดวิทยุไปเลยก็ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาเสียงจะได้ไม่กล้องเข้ามานะ
20: คือผมอายุ71นะครับ
17: ครับ
20: กินผลไม้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคันที่ลิ้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกินไม่ได้เลย
1: แล้ว
20: เกิดมาจากอะไรครับ
1: มันเกิดจากอะไร
20: เป็นตั้งแต่ปี 57เลยครับ
1: เป็นตั้งแต่ปี57นะ
20: ตั้งแต่ปี57ทุกวันนี้กินไม่ได้เลยไม่ได้เลย
17: ครับ
20: อังุ่นนี่ไม่เกิน2ลูกอังุ่นคันเลยคันที่ลิ้นเนี่ย
17: ครับ
20: เป็นเพราะอะไรครับ
17: เป็นเพราะอะไรเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าอาจจะต้องลองหาค้นหาผลไม้ที่ต้องลองสังเกตดูมันมียางผลไม้หรือเราแพ้อะไรบางอย่างนะครับในผลไม้ครับ คือเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ต้องลองค้นหาดูครับเหมือนนักสืบ
1: ตอบยากเนาะจาน
17: ใช่ครับ
20: ผมไปโรงพยาบาลเที่ยงทองผมถามหมอบอกไม่เคยเจอ
1: เออนั่นน่ะสิ
20: ไม่รู้ผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่รู
1: ้หายากคนที่เป็นแบบเราเนี่ยหายากแน่เออ
17: แต่เรื่องแพ้เนี่ย
1: มันน่าจะเกิดจากอาจารย์อาการแพ้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้แพ้อะไรฉะนั้นนะอาจารย์ประเมินอย่างนั้นใช่ไหม
17: อาจารย์ต้องอย่างนี้ครับคือจริงๆมันเคยมีอยู่เรื่อยๆนะครับคนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแพ้เป็นตระกูล
1: เ
17: ช
1: ่
17: น
20: แพ้ตระกูล
1: อันนี้ทุกอย่างเลย
17: ถ้าแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยก
20: ็ผมบอกคุณหมอนะที่ผมกินได้นะมีมะยมกับมะขาม
1: อ๋อต้องออกเปรี้ยว
20: ถ้าเป็นที่กล้วยสุกเนี่ยนะถ้าไปทำให้สุกแล้วกินได
1: ้อ๋อไม่คันลิ้น
20: เอาไปเชื่อมเอากินได้ถ้าสุกแล้วกินได
1: ้อ๋อถ้ากินสดคันลิ้น
20: ครับคันเลย
1: ฝรั่งคันไหมฝรั่งคันไหมฝรั่ง
20: ทุกชนิด
1: แอปเปิ้ลคัน
20: โอ้โหแอปเปิ้ลไม่องุ่นเนี่ยสองไม่เกินสองลูก
1: เข้าใจองุ่นเนี่ยเข้าใจถามว่าแอปเปิ้ลคันแอปเปิ้ลสาลี่คันไหม
20: คันหมดเลยครับทุกชนิดเลย
1: ผลไม้ป่าเพราะผลไม้ป่าคันไหมที่ไม่ได้ซื้อกินอ่ะ
20: มังพวกนั้นผมไม่ค่อยได้กินผมลองกินมะยมกับมะขามดูต้องย่าง
1: เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ฉีดยาไง
20: ผมว่าไม่เกี่ยวกับยาผมว่าผมเป็นที่แพ้ลิ้นเราอาจจะไม่รับทั้งเลขที่ผมรู้นะ
17: ถ้าผมลองฟังนะฟังจากที่ผู้ฟังเล่ามานะอะไรก็ตามที่ผ่านความร้อนกินได้ถูกไหม
20: กินได้
1: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
20: ทุกอย่างเลย
17: ผลไม้
20: ยังกล้วยเนี่ยนะถ้าสุกธรรมชาตินะผมก็กินนะไม่เกินครึ่งลูกถ้ามาทอดเป็นกล้วยแขกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยกินได
17: ้
1: ต้มกินได้ไหมต
20: ้
1: ม
20: ไม่ได้เลยผลไม้ทุกชนิด
1: โอเค
20: ยกเว้นส้มมะขามก็มายมกินได
17: ้โอเค
20: ถ้าลองนั้นถ้าหันหมดเลย
17: แต่ว่าต้องให้ผมว่าต้องเป็นพวกสารอะไรบางอย่างที่โดนทำลายได้ด้วยความร้อนน่ะแล้วคุณคนนั้นเราจะกินได้ถูกไหม
20: ก็ถ้าไปทำสุกแล้วกินได้หมด
17: กินได้หมด
1: งั้นก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปเหตุที่แท้จริงหาไม่เจอ
20: ถ้าสุกธรรมชาติกินไม่ได้ผมก็ยังแปลกใจตัวเองคงจะมีผมคนเดียวอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
20: ผมฟังมาแล้วในรายการเนี้ย
1: เป็นลักษณะของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นพิเศษเลย
17: แล้วผมก็ตั้งพอสังเกตไว้คือในพวกผลไม้มันจะมีสารบางอย่างครับที่มันทำลายโดนทำลายโดยความร้อนนะฮะสารหลายอย่างนะไม่ใช่บางอย่างก็หลายอย่างในโครงสร้างบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพวกวิตามินซีอะไรพวกนี้มันจะโดนทำลายได้ด้วยความร้อนแล้วถ้าโดนทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคนนี้ก็จะสามารถกินพวกต้มผักทุกอย่างเนาะผักอะไรที่เป็นต้มผ่านความร้อนผักจะต้มตำลึงอะไรกินได้หมดเลยไม่แพ้ถูกต้องไหมแล้วผักสดกินได้ไหมครับผักสด
20: ยกเว้นผลไม้อย่างเดียวครับ
1: ผักกินได้ปกติ
17: กินได
20: ้กินได้หมดครับยกเว้นผลไม้ทุกชนิดเท่านั้นแหละ
17: ผมว่าอย่างนั้นล่ะ
20: ครั้งไม่เดี๋ยวคุณหมอครั้งแรกที่ผมซื้อไอ้จังโมจินตลามานะมาให้ลูกชายนะผมก็ลองผ่าดูครั้งเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าผมเป็นแบบนี้เอามาให้ลูกชายกินแล้วผมก็ลองกินดูคันเอาคันผมก็ไปซื้อไอ้ลูกสาลี่มาองุ่นมาก็คันหมดเลยแล้วตั้งแต่ปี57นะคุณหมอลงเนื้อกุฏิผมถามหมอที่เที่ยงทองเขาก็บอกไม่เคยเจอเขาว่างั้นผมก็จนปัญญา
1: ก็คงต้องไปบัฟประมาณนั้นแล้วก็ปรับเอาเนาะปรับเอาเนาะเลยหาเหตุไม่เจอจริงโอเคครับ
20: คร
1: ับ ครับโชคดีครับโชคดี
20: ครับขอบคุณครับ
17: ก็แปลกครับ
1: เป็นเคสพิเศษป่ะเป็นกรณีพิเศษแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะมันก็มีความเป็นไปได้หมดนะสายสุดท้ายมีไหมเหลืออีกประมาณ4 นาทีมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมก็รีบโทรด่วนเลยเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับไม่ต้องฟังวิทยุคุยทางโทรศัพท์
2: ครับ
1: ถามได้เลยครับ
2: ฉันจะถามเรื่องยาที่อะไรที่ไอ้ที่โบแรงกับที
1: ่อภัยบี
2: ฉันจะหาได้ที่ไหนคะจะสั่งได้ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่สุโขทัยค่ะ
1: อยู่สุโขทัยผมก็ไม่รู้จะสุโขทัยมีตัวแทน
17: เดี๋ยวบอกเบอร์ศูนย์ไปเลยก็ได
1: ้ได้ได้ครับ
17: ศูนย์สองครับ
1: เอาปากกามาจดดีกว่าเนาะ
2: ค่ะค่ะ
1: เอาปากกามาจดมีปากกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เบอร์ฝ่ายขายของไพภูเบศนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ศูนย์สอง
2: เดี๋ยวค่ะ
1: พร้อมระบอกนะเวลาเหลือน้อย
2: ฮัลโหลค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะ02 02จดยัง
2: ค่ะ
1: 02จดแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และจด02ไปอีกตัวหนึ่ง
2: ฮะ02อีกตัว
1: 02 02อ่ะ
2: 02 2ตัวอ
1: ่ะ02 02 87710
2: 877
1: 10หนึ่งศูนย
2: ์สอง
1: ไม่
2: หนึ่ง
1: เดี๋ยวฟังผม
2: เจ็ด
1: ฟังผมนะ
2: เจ็ดหนึ่งศูนย์
1: ใช่ใช่ใช่ศูนย์สองศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ตรงไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นแหละโอเคเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก็มันเป็นเบอร์อัตโนมัติเขาจะให้ต่อไปเบอร์สองแล้วเราก็กดสองอีกทีหนึ่งนะ
2: โอ้โหประเภทนี้ฉันทำไม่ค่อย
1: เบอร์มือถือไปด้วยครับเบอร์มือถือไปครับ086
2: 086
1: 563
2: 563
1: 1123
2: 1123
1: ผมทวนให้ฟังยาว
2: ๆ
1: ผมทวนให้ยาวๆเลยนะ086563-1123ตรงไหม
2: ค่ะได
1: ้
2: ค่ะ
1: อีกเบอร์หนึ่งครับ080
2: 080
1: 566
2: 566
1: 1162
2: 1162
1: ฟังยาวๆนะ08 080566-1162 3เบอร์เนี้ยให้ไป3เบอร์เลยลองโทรดูนะ
2: ค
1: ่ะในวันเวลาราชการนะครับอันนี้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็เราก็มีบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จะซื้อทาง LINE จะซื้อทางเน็ตได้มีนะใน Shopee Lazada ถ้าหากว่าซื้อทางเน็ตได้ก็ซื้อได้ก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับ
2: แพงมั้ยคะแพงไหมคะ
1: อภัยบีกล่องหนึ่งประมาณ
17: 250
1: ครับ
17: ครับก่อนลดนะก่อนลด
1: อาจจะมีโปรโมชั่นลดพิเศษหรือเปล่าหรือส่งฟรีอะไรลองโทรไปสอบถามดูนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับอาจารย์แอร์ครับ
17: คร
1: ับขอบคุณอาจารย์แอร
17: ์คุณมะลอมครับขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ขอบคุณอาจารย์แอร์มากเลยนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากันไปเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งจบข่าวแล้วเจอกับหมอมกรต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครับคุณหมอรออยู่นะฟังข่าวก่อนครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิ
4: ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
25: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
25: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
21: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที
8: ่นายอัครนันท์ แกงสิทธินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
21: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
21: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: ในการพิบุลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าภาคสถานีที่เขาออกไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: ก็ยังไงฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกที่หลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดานะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็เป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: วันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วยนะ
2: ครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราออกทั้ง AM FM ครับ
3: มีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
3: แต่ในดีเจเปิดเพลงนะดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงนะครับผมว่าอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันนี้ง่ายอยู่เนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีพลังนะ
2: คร
3: ับของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
2: ต้อง
3: ดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม่ได้ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศรนะคือโรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาปลอมได้นะเลขเลิกอะไรขายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับวันนี้มีลุ คนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกตอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาบอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรเงี้ยเนาะก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราไปบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะผมเนี่ย
2: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงนะเสี่ยง
3: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนมาถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเน
2: า
3: ะ
2: เยอะ
3: เยอะที่เข้าไปเนี่ยปุ๊บเอาอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรแล้วมันจะหาย
2: วิเศษขนาดนั้นเลย
3: เออกูไม่มีหรอกแม่เพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็ดูแลสุขภาพที่สุดนะครับนะครับไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่10นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14

0: แชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านตาจักวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจจะตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ 2. ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรปกติหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
1: แห้งไป
0: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่าจริงครึ่งเท็จครึ่ง
1: ครับ
0: จริงครึ่งเท็จครึ่งคืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะก็ทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมการก็เนี่ยครับ5-10นาทีนะผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็อาการอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
0: ใช
1: ่อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างเลยจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
0: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
1: เ
0: พราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
1: เออใช
0: ่อ่างในบ้านเราคุ้นเคย
1: ใช่
0: อ่างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริงๆ
1: มันมีโอกาสลื่นล้มได้ง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงนอกเลย
0: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
1: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
0: ผิดตายเลยนะถึงตาย
1: ผิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
0: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
1: เสร็จแน่ครับ
0: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นโป่งกลิ่นแป้งอะไรบ้านไม่ได้ครับ
1: อดอุ้มพิวต์ไม่ได้หรอกคนเราอะ
0: เรื่องอื่นที่ว่
1: าครับผม
0: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดปกพ้องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
1: ผู้สูงอายุครับ
0: มันจะมีภาวะเนี้ยเรียกห้องทางความคิดความจักเอาไว้นะครับข้างเยอะเลยนะฮะเขาเนี้ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก Mycognitive Impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับคือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
1: ้
0: ผักซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6หรือแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราคือทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่าไมเกรนอโทมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือแบบจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนก็จะเกาะพวกนี้ในกลุ่มเนี้ยมันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคน

นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับอาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์ที่ไขไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะครับวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนทำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับวายไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์กเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแตกกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนะแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นหลายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแตกกล้วยนี่แหละนะฮะมันจะชื่อว่า E761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไอการออกฤทธิ์มันเนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องได้น้อยเนี่ยจะเทินกลายเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเน้นใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิทิลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อยเองเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้นะครับการรักษา

0: แบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอดนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์เนี่ยเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับนะก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเบสนะครับก็ทานได้เลยครับทานไปบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้นะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI แบบนี้ครับ
1: โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จนะเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชาย รักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: ลืมปิดแก๊ส
10: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
9: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
9: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
12: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
1: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพรูเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02290473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02290473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
13: เชียงเท้าค
1: ่
13: ะ
1: ถามคุณหมอได้เลยครับ
13: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันชอบจะมันจะครอบสำลักค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยก็จะเป็นอันตรายไหมครับ
0: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
13: ส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราสดมันแรงไปอ่ะโอ้เหมือนเราสดแรงไปไม่ได้สำลักเลยค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ายังกลืนได้ใช่ไหมฮะ
13: กลืนได้ค่ะ
0: กลืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกลืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะดื่มน้ำทำเล็กๆจิบทำเล็กๆครับ
13: รีบคนละหิวเรื่องนี
1: ้นั่นแหละปัญหาครับ
13: เรียนถามคุณหมออีกอย่างจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะตอนนึกแล้วนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกชักพักนึกได้อ๋อชาชาอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะจะลืมอย่างเนี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
0: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนเนี้ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนเนี้ยยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นละฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมนะก็แสดงว่า
1: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
0: ภาวะปกติเราแหละครับ
1: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
13: อาจารย์ชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าการกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดเนี่ยก็จะทำให้ไหลเงียนโลหิตดีจริงไม่จริงหนูแล้วแต่ฉันได้กินบ่อยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรนี่เดี๋ยวก่อนไหลเงียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเงียนโลหิตดีอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่นะค่ะ
1: ครับ
13: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยังไม่เสื่อมคุณทองคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับโชคดีครับโชคดี
13: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
14: เ
1: ฮ้ยฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
14: ได้ยินค่ะ
1: มีอะไร
14: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะเราไม่รู้ว่าใครกันแน่
1: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้ยิงหมามุ้ยกับอภัยดีแก้โรคพาร์ทจัดเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินกาแฟเนี่ยมันขันอยู่ทั้งตัวเลย
0: ครับ
14: เป็นเพราะอะไรคะ
0: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไป
1: ของไทยภูเบศป่ะ
0: ซื้ออะไรฮะ
15: ไทยภูเบศค่ะ
1: ซื้อของ
15: คือคุณป้าเป็นพันธุ์สันอยู่ค่ะ
1: จ้ะ
15: คุณพันธุ์สันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการเนี่ย
1: จ้ะ
15: สุขภาพวิถีไทยเนี่ย
1: จ้ะ
15: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่งนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: จ้ะ
15: แต่ถ้าสั่งซื้อมาทาน
1: จ้ะ
15: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะแต่ขันอย่าง
1: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
15: ใช่
1: ครับงั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านพรมเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านพรมเงินแนะนำนะ เขามีประวัติเราอยู่นะครับก็มีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเนา
13: ะ
1: คุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
1: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
0: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่วิวลงว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวกับเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
1: สุกแล้ว
0: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
1: มัน
0: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันนะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอะไรเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
1: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
0: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษาหลอกการรักษาร่วมกันนั่นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
15: หยุดแล้วที่สั่งมามุ้ยมาเขาจัดไอ้ขีดบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งขีดบัวแดงด้วยทั้งมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: เนี่ยก็จริงจริงอะ
1: ไม่รู้ตัวไหน
0: อันตัวไหน
1: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
0: เพราะขีดบัวแดง
15: ที่มันใส่ดำใช่ไหมคะ
0: โทรไปถามดีกว่าฮะ
1: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านพงเงินก่อนนะโอเคจ้า
15: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับโพเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรกลับไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
16: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญครับ
16: คุณบรรดมด้วยนะ
1: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
16: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเว้นตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วย
0: แล้วชาไป
1: เท้าชาไหม
16: เท้าก็ชานิดน
1: ึ
16: ง
1: เท้าก็รู้สึกชา
16: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยที่มาที่สะโพกที่ต้นหย่อนนะคะ
0: คร
16: ับ แล้วก็ไปหาหมออย่างหมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราก็ยังแข็งแรงดีอยู่มันไม่ใช่โรคเลือดในสมองตีเขาว่านี่เลยอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้อะว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตุกลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือปลายเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพ
16: แล้วทำยังไง
0: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
16: ถ้าไม่มีค
0: ่
16: ะ
0: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่าผู้หญิงนะผมผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นอีกนะเช่นการสัมผัสกับ ยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะอีกอันหนึ่งก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
16: แต่มันมีไขมันในเลือดอยู่นะคะ
0: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
16: คนละเรื่องค่ะ
0: ใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
16: แล้วท
0: ำ
16: ไง
0: จ
16: ะหายนะคะ
0: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอก็จะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่2กลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
16: ขอให้วิตามินมากินนะคะ
0: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะฮะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามิน
16: มาทานเขาก็เช็ดหัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
0: อะไรนะ
16: เขาเอาตู้อะไรนะมาเช็คตรงที่หัวใจเนี่ยเขาคุณหมอก็ไม่บอก
0: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
16: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายสายงงเองที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
0: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
16: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแหละเขาบอกว่านี่แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่ดีค
0: ่
16: ะ
0: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
16: ตอนนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมาเนี่ยยังอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
0: โอเค
16: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบละ10เมตรนะคะ
0: ครับโอ้ครับ
16: ค่ะก็จะหายอย่างหมอ
0: ไปชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
16: วันนี้
0: หายยาก
16: วันนี้ไม่ชาแล้วค่ะ
0: เอาก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะทางนั้นก็ดีแล้วครับผม
1: ครับผมอ่ะโอเคเน
16: าะ
1: พอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
1: โอ้หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โหโรคปัญหา
1: โรคปากเซียนเนอะครับผมครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
17: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อโคเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
0: มีครับ
17: ทำย
0: ัง
17: ไงคะ
0: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเข่าได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อม นี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
17: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นน่ะมีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
17: ค่ะ
0: คือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
17: ถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
0: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ
17: ช่วยไม่ได้
0: นะทำเข่าเสื่อมนะครับ
17: ค่ะค่ะตอนโทรเตือนแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
0: ประคองไว้ป้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
1: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับทำกล้ามเนื้อแล้วก็ขับ
17: คอแล้วก็กินยาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
0: ก็อยากทานก็ทานครับจะกินเราเรียกจากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู
17: ่
0: ผมเลยอยากเรียกภาพตรงนี้ครับ
17: มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู่
0: ก็นี่แหละคุณผมแนะนำคุณป้ายกี่นะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะผมจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้ไหมถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอกระดูกอ่ะเขาก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะ
17: อัน
0: นี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหม
17: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้ป้าต้องวางแผนเช่นเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เข่าให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเดิมจะพยายามไงสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
17: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
18: ทางหมอว่าไอ้โรคกรดไหลย้อมเนี่ยอาการยังไงครับต้องรับรีวิวนะคะครับคุณว่าสวัสดีค่ะ
0: กรดไหลย้อนนะฮะ
1: ไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
0: โอเคฮะกรดไหลย้อนก็คือกรดไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันพ้นไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอตัวหูรูดตรงนี้มันหย่อนนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็ได้ท่าเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะพ้นไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยเซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับ แสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเป็นเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกลัวย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มือเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็จะย้อนครับผม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: อันนี้ก่อนนะครับ
1: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
19: ฉันอยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงนะคะ
0: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
19: ยังมันจะเป็นไม่เยอะเป็นหายๆอ่ะ
0: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดเพื่อจะดูเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อนี้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
19: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
0: ก็เป็นจากตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอเขาสงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG บ้างเขาเรียกโรคไมเยสซิเนียเกรวิสนะครับครับก็ไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
1: ฮะโอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
0: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไปหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่า17%เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
24: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
25: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
24: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
25: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
24: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
25: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
26: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
27: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
26: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
27: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
26: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
28: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิม สินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
21: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 195 เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไตรสณีไทยและรถทุ่งพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
21: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino Isuzu Scania ตั้งแต่ปี2008 Man ตั้งแต่ปี2012 UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
3: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทสตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัตว์ร่มมารายงาน
21: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อยพี่ห่วงห่วงดวงใจฉันควรหวนหายหรือไทยบนถึงคนรักจากตาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไรจะได้ดวงใจ

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทรภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์พลพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์พลพิษอมัตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอล่วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแว่วหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษนะครับคุณเฟรนด์ชิพได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสันต์บ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนด์ชิพสัมภาษณ์อาจารย์พุนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พุนพิษอมัตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันแต่ทำไมนะครับผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: มีระดับเสียงที่แตกต่างกันนะอาจารย์อันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของมงคลขาคุณชอซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาเลยไปนั่งคุยท่านตั้งสองชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็น

0: ความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงchromatic scale ของฝรั่ง
1: ครับ
0: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
0: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
0: คือโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยพอถึงคีย์เนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่ง
0: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโครมาติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันอย่างยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออกแกนทางเพียงอ่อเท่ากับคุยเพียงอ่อมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: มันเกิด
0: มันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบสะดวกสะอู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
0: อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื
1: ่อ
0: จะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่หลวงข่าวก็เล่นใจว่าทำไงดีหลวงปฏิพันธ์ก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได้
1: ครับ
0: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
0: งานก็ค้างมาดูตลอดอย่างไม่นะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณประมาณ2498 98 99 2500
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปในห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
0: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์คุณชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จท่านปีโปรดมากหม่อมจันทร์ท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ก็เลยทดลองอ๋อเห็นจริงแล้วให้เป็นโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวแต่นั่นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่ซอได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามานี่เพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องปรุงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากรนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้โอรนาทมโหรีเนี่ยมาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุญญาวาสซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้คุณคงศักดิ์คำสิริตอนหยุดด้วยคุณพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่ละไม่ใช่คุณพุ่มกลับมาคุณพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏว่าสำเร็จหลวงข่าวก็เลื่อนใจเอ๊ะมันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนเลยเขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิ่มที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกลับก็เลยไปหาท่านเบาเอิ่มไปเจอเครื่องมโหรีชุดหนึ่งอ้อนวอนท่านเบาเอิ่มท่านเบาเอิ่มในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านเบาเอิ่
1: ม
0: วัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บคุณพุ่มก็เทียบกระด้านมาเลยคุณพุ่มก็เลยสั่งไปบอกว่า

0: ถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงหัวรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
0: ทีแรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงนี้โดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงคุณมินสยโย

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบินชโยกเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยาริศท่านตักไว้มาปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16หรือ17นาทีท่านเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมาได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบินชโยกได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นผมลงขับกับครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหุรีนี่มันเจ้ยแจ้วเพราะมากแล้วเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงนี่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด์
1: ครับ

0: ันนี้หม่อมหลวงถาดเนี่ยรับผู้หญิงเข้าไปอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้เนี่ยเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสมสอดนิดๆเสียงหวานทีเดียวมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์สิงห์กรานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงศ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขับจะพาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวฉะนั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี
2: ครับ
0: คุณภูนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี้เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเป็นมนสวาดเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณภูนศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตัดเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณภูนศรีดังระเบิดไปเลยเพลงเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินเซโยกับเพลงเหล่าเจริญศรีเท่านั้น
2: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่สามขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาเตรียมกระแต
2: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาไปให้พี่ศรีสุดาร้องแต่แม่งตามพี่ชวีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นเสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
2: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโภชนเป็นเสียงตาโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: กับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรเพลงที่ดังระเบิดเลยเพลงกระแตนะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กคุณแก้วใส่เนื้อเข้าไป
2: ใส่เข้าไป
0: ครับ

0: คราวนี้มันก็เทออกมาเป็นตุลุดเลยบอโซซึ่งเอามาจากเพลงมุมกินหาง
1: ก็ไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูเคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมลาดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายฉันจะนวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นบุรุษเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมประสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งรู้ราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: เสียงวงโหรีของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงโหรีกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะชื่อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดเป็นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่กับผมก
1: ็
0: เอาอันนี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกลุงเพลงผสมมันทำไมมันกระดากระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสันทิษฐ์สัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมดิผมก็พูดออกอากาศที่ไหนผมก็เพลงสันทิษฐ์สัมพันธ์มีทั้งหมดอย่างนั้นเพลงที่นั้นเป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมองลุงขามทำสองเพลงแรกคือเพลงทะเบียนสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามจะเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนหนังสือเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะช้าช้าช้าเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนพลิน

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรฐาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นดำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่งประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่สุนไม่ไปอยู่วงกบฏสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงอัญญสุแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาลีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเขาไปกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบตลาดเช่นไปเชิญคุณลุงไปเล่าสินสอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงทุ่งสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันดีตอนนี้ซอตอนนี้ซอลูเดียวตอนนี้แซกโซโฟนเดียวตอนนี้ระนาดฝรั่งเดียวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นตรงกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญวาทมาเทียบเสียงให้เหมือนครับเข้าใจยัง
1: คร
0: ับตอนนี้เข้าใจจับแจ้งนะ
1: เข้าใจ
0: แต่เพราะนั้นเก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี่เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์คุณพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้แล้วนะครับเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่ได้คนจะไปแล้วยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

หมดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์คุณพิษอมัตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

ชายคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยสองสามวันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็ไม่กินไม่สนอร่อยอร่อยหอมหอมไม่แคร์ถามอะไรแกก็ไม่ตอบด้วยแกก็นิ่งๆไม่ตอบเบอร์หน้าหนีเอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอานี่จะเอายังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันนี่ฮะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณในการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ไปรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวยจะทำอาชีพมีฐานะอย่างไรแต่ละคนละคนก็มีสตอรี่เรื่องราวแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในต่างสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรยังต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรๆเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอธิษฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละทุกฟัง

มันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละบุปผามันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากดูอย่างพระพุทธเจ้าสิกว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาละท่านพระยัสสะและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้งสามท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆสองคนแรกเป็นลูกกฤหบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์ก็จะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมวันที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งตมุฟังในการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายจุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัย4ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาท3หลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนี่นะมีปราสาท3หลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้าน3หลังเหมือนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินหรือลอนดอนนิวซีแลนด์ก็มีบ้านนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบ้านสกีมีบ้านสวนมีบ้านริมทะเลโอ้มีเยอะวันนี้ก็พูดถึงว่าการมีบ้านสามหลังตามแต่ฤดูที่จะเหมาะสมอาหารนุ่มหวานอาหารนี่เขาก็จะพูดถึงว่าไม่ใช่ข้าวแบบดำๆหรืออาหารที่ธรรมดาแต่อาหารแบบแย่ๆเลยก็คือเอาผักไปดองแล้วก็กินน้ำต้มของมันมันก็ข้าวที่ก็ไม่ได้เม็ดสวยๆเป็นดำๆด้วยอันนี้คืออาหารที่ไม่ดีเลยนะแต่อาหารที่ดีๆนี่ก็จะเป็นข้าวเม็ดเต็มๆเอาส่วนที่เป็นดำๆออกหมดแล้วเป็นพันธุ์ข้าวอย่างดีต้องใช้น้ำเยอะในการปลูกเป็นเม็ดแน่นๆตัวกับข้าวนี่ก็เป็นแกงเป็นกับเป็นเนื้ออย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเองกินอย่างนี้เท่านั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้ในเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความดีเป็นผ้ามาจากแฟ้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้มีเป็นพันๆหมื่นๆพับผมข้างในผมข้างนอกอย่างนี้แต่จะเปรียบเทียบ
ส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะกลุ่มเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วจะเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นเป็นความที่จะเลิศรู้อลังการยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโอ้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มาแต่นั่นเลยยศกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาทสามหลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระรัตปาละมีในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วยท่านพระยศก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาลาสนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาลาสท่านซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตตคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตตคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธาจะมีท่านพระรัตปาลานี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธาผู้สารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตติกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนล่ะทุกคนบวช ด้วยศรัทธาหมดใช่ไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวช ด้วยศรัทธาแล้วแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องของการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชถ้าจุดนั้นคือศรัทธาเราทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาลานั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าเท่ากันละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาจึงจัดเป็นเอตตคัตในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระองค์ก่อนก่อนนู้นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระท่านได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนนู้นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างจึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีอยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีชนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่าทุลโกฏิตะในนิคมนั้นมันเป็นทางชายแดนบุปผังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนไปจากคนที่อยู่ดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เขาช่วยในการที่จะรักษาอารักขาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปในตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐ
ขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาลักปาลักนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาลักคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี่คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัฐปาลักเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัฐปาลักแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวที่มีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แฟนกุรุแล้วก็ไปที่ทุลกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัฐปาลาเนี่ยก็ไปฟังด้วยจริงๆคนทั้งตระกูลไปฟังหมดเลยทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัฐปาลานี่ก็ไปด้วยฟังกับเขานี่แต่ฟังไปนี่ก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมพอน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปทุกฝันย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นพอส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มีบางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัฐปาลันมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เราจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์นี่เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนเนื่องว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะที่ไหนอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณธรรมถึงแล้วพระศรัทธาเต็มใช่ไหมอย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเติมๆด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่รู้ป่ะว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้กับพี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดทั้งหมดออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศแล้วนะโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชก็โพสต์ตรงนี้สักนิดนึงนะทุกวันธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้แต่กรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยศาพระยศานี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเพื่อมีความพิจองบวชทำระยะสักแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวัน
เขาก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนนะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ได้เห็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรนั่นถือว่าเห็นทุกข์ไปก่อนซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นด้วยคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจสี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้คนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านเขาก็วางใจแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุขังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่สองคือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและเป็นชนะอีกอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทเพียรชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามในอย่างนี้ทานต้องอะไรก็ให้ทานเนี่ยคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาก้าก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอันนี้สงเป็นยังไงทานและศีลมีกอริสามันจะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดรีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าเออชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดาในนี้นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เทวดาที่สุขกว่าเราอีกนะคือข้อที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะก็มีโทษด้วยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตรงนรกก็ได้โอ้ยตรงนี้ก็เสียวสลังวาบเลยต่อแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่ห้าดูบ้างก็ออกบวชสิแฟนประวิทย์พรหมจรรย์กระบวนเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์การความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิปทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระราชบัลลังก์ตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระโพธิสัตว์หนูรู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยก็ไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุทโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะนี่เลยพ่อนี่นะมาขอว่าแม่จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมพ่อเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษาสองพรรษาสามนะพระพุทธเจ้าก็ให้พรมันก็จึงเป็นนโยบายจึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตุหีพ่อแม่อนุญาตหรือยังถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้ก็เลยเป็นอันตรายยิ่งกระทำคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนคือบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจอะไรวะอย่างฉันฟังธรรมมา
อยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดทุ่งผ้าย้อมน้ำฝานออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อนี่ลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนดูฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะแต่นับว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งเนี่ยแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปแต่แล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปแต่ว่าถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนไม่พูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าก็พูดสั้นๆว่าโทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์แน่นั่นนี่โน่นอธิบายอีกแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาร้องไห้เธอก็มาคิดบุบังนี่เราจะทำยังไงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้แล้วกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันถึงปัจจุบันนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆบวชไม่เสื่อมบางอย่างนะมันก็ตายตรงนี้แหละแล้วเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไม่งั้นก็ตายอยู่นะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายเรียกว่าชัยภูมิทำไงอ่ะก็ไม่กินข้าวก็ได้กินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวเลยจะกินยังไงใช่ไหมล่ะก็ไม่กินทายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาในมื้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมื้อที่เจ็ดนี่มันก็วันสองสามวันคุณฟังในช่วงสามวันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกแต่ลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักจะแบบว่าไม่รักก็ไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็จะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาตอนนี้ลูกไม่พูดด้วยคุณบอกจะได้พูดกันหมดก็เนี่ยฟังทำมาชีวิตเป็นทุกข์นึงอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบเพราะว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีนะครับถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะกับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยเฉพาะยิ่งสามีภรรยานะพูดภรรยาพูดอะไรมาเบ้อๆซึ่งแบบนี้แล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งบอกก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะวับมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยทั้งฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำ
พอไม่ต่อคำนี่เขาไม่จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะๆแล้วเราก็ไม่เถียงไม่คือไม่เออมันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรมันหมดละท่านรัฐบาลนิ่งอย่างเดียวกินอยู่ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอ้ยทำไงพ่อแม่คราวนี้หมดมุกทุกอย่างเอางั้นให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้จะบวชทำไมเพื่อนก็อยู่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วท่านรัฐบาลล่ะนี่ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเพื่อนพูดขึ้นตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแต่แทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่หรือมันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชตู้แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรืออยู่ไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าไอ้ต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้งคราวนี้ไม่พูดละหรือจะเอาไปบวชให้ได้เพื่อนก็เลยดูท่าแล้วคงจะเปลี่ยนใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยไปหาพ่อแม่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ครับว่าบอกพ่อแม่ว่ารัฐปาล้าเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรเพราะถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนนี้ถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่นี่ให้สบายใจแล้วกันพูดอย่างนี้หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาคราวนี้ท่านก็เลยบวชแล้วบวชไปได้15วันพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อคือนี้เป็นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังเป็นการที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนๆแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะก็มีการจัดเตรียมบริหารให้คุ้นชินกับเครื่องแบบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลนี่ก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีกว่านี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านพ่อนี่จำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อท่านได้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้ในสางผมให้เห็นแบบเฉียงๆโอ้ยมีพระมาเขาคุณเจ้าไปยังอื่นกันพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไรนี้แต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละบอกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนให้เขาโกนหนุ่มอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านครับไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปเนี่ยมีคนใช้ที่เป็นแม่นมก็เอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านแต่ว่าที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวแล้วเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตร
ในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี้คือพระตบาลักษณ์เด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมละอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเขาใส่บาตรได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เคสตัวอย่างคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจงการต้อนรับของพ่อท่านพระปาลานะโอวางมากไว้หลายชั้นขึ้นดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนนี่รู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่หนึ่งอย่างที่สองนี่คือเงินทองอะไรต่างเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าแม่กลับมาคราวนี้ก็จะให้ศึกอะไรให้ติดใจในหนึ่งคือรถอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่สองคือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่สามก็คือให้พวกคนแข็งแรงนำมาบล็อกที่ประตูหรือเลยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะรถอาหารเพราะความสวยของหญิงเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับศึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกล้ามๆทั้งหลายมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่ครองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัฐบาลนะท่านผู้ฟังเดาว่าไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกามไม่มีแต่เห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะท่านพวกนั้นก็ยังจะมาเที่ยวบาราสีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสอนที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใยดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าต้องพูดงี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงเตรียมไว้บุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าถึงฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะต้องฟังไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่จริงมันไม่ใช่อาหารหลอกได้เฉพาะคนโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแสดงธรรมเปรียบด้วยเรื่องของเหยื่อของโลกแล้วท่านก็หนีไปเลยพวกคนแข็งแรงที่เตรียมไว้ไม่ได้โอกาสจะมีคราวอื่นที่ท่านได้มาแสดงธรรมเรื่องธรรมุเทศ4ประการให้กับพระเจ้าโกรพยาฟังซึ่งพระเจ้าโกรพยานี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระรัตปาลานี่มาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะแล้วพอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้มันเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยและโดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติ
ซึ่งท่านพระสปาระเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่องความเสื่อมถูกปัดตกไปด้วยความจริงเรื่องธรรมมุตเทศ4อย่างวันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศให้ผู้ฟังฟังแล้วนะเรื่องธรรมมุตเทศพูดหัวข้อสั้นๆนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์แต่ผู้ฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เหนือจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าไอ้ความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนรักมากเอาแบ่งความปวดไป 50% ลูกคนนี้รักน้อยเอาแบ่งความปวดไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือมีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันไม่มีนี่ประการที่สองในประการที่สามที่บอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอหรือไม่คนที่เขามีมากจริงๆนะเขาอยากมีมากขึ้นไปนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะให้เราไปนึกถึงส่วนที่เราไม่มีสมมติคุณมีหมื่นล้านใช่ปะไม่เศรษฐีคนนั้นก็มีแสนล้านอ่ะโอ้โหแล้วมันหมื่นล้านมันน้อยไปไอ้หมื่นล้านนี่กลายเป็นไม่มีแล้วไปสนใจไอ้อีก 99,999 ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มีไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาไม่เป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก้ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่สี่ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตปาลัตเรื่องของธรรมมุตเทศสี่ประการต่อมาในคนที่สองดูฝั่งเรื่องของท่านพระยาสักซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีมีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกแล้วก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะก็เลยได้มาถวายข้าวมาทุปายาซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจนได้มาถวายข้าวมาทุปายาให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาคราวนี้ลูกได้บวชด้วยนั่นคือท่านพระยาสะซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชนั้นท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกหรือยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยาสาก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนี่ก็แสดงว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองในตัวยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองบางทีเราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงคราม
เราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้องจะได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของอนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจ4แม่บรรลุเป็นโสดาบันแม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะใภ้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะคุณฟังถึงว่าในชาติก่อนๆนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่กับท่านอริยสัจใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงภาษาแรกเท่านั้นเองจะมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันตอนนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กแต่ความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมเรื่องของขนมที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะเราก็เขาพนันกันนะเด็กๆต่างพนันกันอะไรก็จะเอาขนมมาทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ก็แบบว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธาเนี่ยแพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนตอนแรกขนมก็แจกกันไปก็ยังมีอยู่แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่ในส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ท่านผู้ฟังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปแล้วด้วยตั้งใจว่าก็จะเปิดมาคือไม่มีก็หมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริทธะตอนนั้นก็เป็นคนเขียนใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจก่อนนะใจก่อนคนท่านพระอนุรุทธานเกิดเป็นคนเขียนใจชื่อว่านายอนัปปารักษ์พอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนี่แหละโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาเหมือนด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่อย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่าทุกฝั่งสมัยนั้นเนี่ยก็อนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัปปารานีมากเลยนะพร้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจบอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนในแก้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาจะมีหมื่นล้านหลายล้านล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนบางที300อย่างทุกวันต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400 500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านตอนเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก 2-300 นี่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนัปปารานีไม่ได้นอนเลยพลังใจก็มีสูงเทวดาตนหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนัปปารานีอยู่ในที่นั้นด้วยดูบังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอนัปปาราที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอคำว่าไม่มีอย่างนั้นนี่โอ้ยจะบอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาพูดถึงเรื่องนี้กันนี่พูดลงไม่ได้หรอกไม่ดี
เทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาทุกวันเนรมิตหนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวมาเปิดขึ้นมาเพราะนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรนี่ขนมอันนี้จริงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนโน้นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของท่านนี่ยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องขัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานเอ้าทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่านั้นต้องเป็นไปได้เหรอคนนี้นะก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในฉางนี่คือเจ้ากิมพิลักษ์เพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในฉางแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามะนี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงโอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนในกรณีทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะท่านฟังว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธานั้นได้ออกบวชก็ฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระเพราะว่าการงานของการครองเรือเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องดูแลการงานนั่นนี่ก็คือต่อให้อยู่สบายก็จริงไงไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากส่วนที่ลำบากนี่จึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธาเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาลและพระยสะเห็นมันก็คือเห็นทุกข์นั่นเองคุณผู้ฟังทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธาในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวนี่ไม่ได้แต่ต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนี่ก็จะเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยมีประมาณเป็นสายที่สองที่สามถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยนะทุกท่านไม่ว่าจะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองจริงๆท่านฟังเพราะว่าถ้าประสงค์บวชอยู่ได้ต้องอย่าคิดมากไม่คิดมากนี่อยู่ไม่ได้แต่คิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียต้องมีเรื่อง sacrifice อยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิตัวนี้อยู่ไ
มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอายาวประโยชน์มันมีทุกอย่างนะท่านฟังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเป็นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกข์มีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากในสมาธิในอิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าความประโยชน์มากกว่าทุกข์ไม่มากแล้วก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุรังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์ในมุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fix mindset ไปเนี่ย fix mindset มองมุมเดียวตอนนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fix mindset เป็น cross mindset เห็นเฮ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญามีปัญญามันก็ไม่สามารถที่จะเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยส่วนร่วมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝั่งเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งทุกฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเรื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมูไก่เป็นประสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายนั้นพูดถึงเรื่องผูกของนกมูลไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดแล้วก็เอาเถาวันนั้นมาปลูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเราก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกปลูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วยไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาปลูกด้วยเชือกป่านนะทุกท่านเชือกป่านเท่านิ้วโป้งปลูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยปึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะปลูกช้างประเภทนี้ได้ก็เป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยเอาทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเท่าหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่คุณผู้ฟังว่าอะไรลองคิดดูเครื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่จะได้รับความสบายเป็นเหมือนมั่นคงอยู่แล้วเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับปลูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขความประมาณนั่นนี่เรื่องปลูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับปลูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรในระหว่างใดคิดไตรตรองมองดูในมิติในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตี 5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM

0: พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกสู้ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX 30กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก BEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ BEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by BEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
11: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX 30ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
12: นายณัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490

0: ัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจัดทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
2: นายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะไปอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงและของคุณปูบุญมาสีมานะคะจะมาตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆส่วนตัวนะคะกบบุกก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้อ่ะเราก็มาอัปเดตกัน
1: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมครับ
0: ทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันใจรวมถึงทีม Facebook Live ของเรา3หนุ่ม3มุม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคุณอคเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะคุณอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
0: นี่วันก่อนวันก่อนดิฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
1: เนี่ยบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
0: ไม
1: ่ตกใจ
0: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจํา
1: อ๋อเหรอ
0: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทํางานเรามีต้นมะขามนะ
1: ใช่คุณนี่ผมจะพูดให้เปรี้ยวปาก
0: ทําไมเขาเก็บได้ถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่ไว้แล้วที่บ้านแม่อยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะ
1: ฝนตกเนาะซดน้ำร้อนๆนะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
0: ะ
1: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
0: แน่นอน
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะค่อยดูเรื่องของ PM 2.5 ไปหน่อยก็คือเบาลงแต่ว่าเดี๋ยวพอจากฤดูฝนเราก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันนั้นแหละก็สภาพอากาศก็จะค่อนข้างแห้งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการเตรียมบูรณาการกันต้องเรียกว่าโอ้โหเต็มกำลังเลยกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะอัปเดตเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ5:00 พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะนะคะ 60% แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 40% ค่ะภาคตะวันออก 60% เหมือนกันนะคะรวมไปถึงภาคใต้นะคะทางฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ภาคใต้อันดามันก็ประมาณโอ้เยอะหน่อยนะคะ 70% ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหรือว่าอาจจะต้องพักการเดินเรือค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ฝนชนะเลิศ 70% นะคะ
0: จะรอด
1: ภาคกลางนะไม่น่ารอดน
0: ะ
1: ไม่น่ารอดนี่หมายถึงไม่น่ารอดจากฝนเนาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ 60% ก็เรียกว่าต้องอย่าตกตอนเลิกงานได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ใช่ เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฝนเมื่อคืน
1: เขาชอบมาตกตอนไหน
0: เมื่อคืนเขาโทรมาบอก
1: แล้วเออหรอ
0: วันนี้ตกแน
1: ่หรอ
0: 16 นาฬิกา 30 นาที
1: แล้วคุณไม่เจรจากับเขาล่ะว่าตกตอนอื่นได้ไหมเนี่ยเออต่อรองกันหน่อยนะ
0: ค่ะมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้ามหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3 มิถุนายน 2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมะราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งให้เผยแผ่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเรารอนะคะเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ย็นวันเสาร์นะคะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อวานท่านบินไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าเตรียมจะไปหารือถกกับเรื่องของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสค่ะทีมประเทศไทยเองก็เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้21ไปจนถึง27พฤษภาคมค่ะท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไปหารือนะคะกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนายเอมานูเอลนะคะมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเขาจะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ของการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะสำหรับไทยและฝรั่งเศสค่ะ พร้อมทั้งผลักดันเรื่องของความร่วมมือที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะพร้อมนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็จะไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกสำหรับพบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะก็จะหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วก็ทางภาคของเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะท่านก็จะไปหารือด้วยค่ะรวมไปถึงพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านไปก็หลายวันนะ
0: หลายวันท่านไปเดินทางไปเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก่อนไปท่านก็มีการประชุ
1: ม
0: กับโอคณะใหญ่เลยท
1: ั้
0: งในส่วนของมหาดไทยเรียกว่าก็มีการพูดคุยทั้งหลายด้านด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวานนี้เอามากันที่เรื่องของกรมการปกครองกันสักนิดหนึ่งซ
1: ึ่
0: งได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยในเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้มอบนโยบายที่สำคัญค่ะให้ส่วนราชการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะจึงมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและวินัยราชการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่จะกำชับแนวทางปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดโดยให้เน้นย้ำบุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนั้นเป็นหลักห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะเพื่อเดินหน้าปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนประพฤติมิชอบหรือสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกฎหมายนะคะมาดูความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามข่าวที่เป็นเรียกว่าให้ความสนใจกับคนทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูญเสียก
0: ็
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมย์ใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีท
0: ี
1: นี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ ก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมการปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหาร delivery ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวและก็สังคมด้วยค่ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของคดีกันนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์นะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟ
0: นะคะ
1: ที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
1: ค
0: ือในหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: พอ
1: รถโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องรับเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มีอาวุธปืนก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการเชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซังนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีคล้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้

ข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคลองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิตินะครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้าน

ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำเลยครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐ

และปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

0: ในคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันน
3: ะ
2: เมื่อสักครู่นี้ตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคล้องร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวท.ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมาลีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
2: ค่ะ
3: คุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
2: หันคา
3: หันคา
2: ชัยนาท
3: ชัยนาท
2: ค่ะ
3: 27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิษเต็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
2: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
3: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจียนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพลมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จแล้วก็ไปร้องสื่อสคบสคบเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายๆสายๆของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคค่ะได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกัน สำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22คันแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองนะว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นการ OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
3: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภคสคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณธิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
3: อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
2: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนและก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
3: ะ
2: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าอ่าน การอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระลงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
3: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
2: คะ
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
2: ค่ะ
3: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
2: ค่ะ
3: เสียงอ่อนหวานเลยจ้ะ
2: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคนต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
3: เสียงเหมือนประมาณว่าแอลคุณพาฉันไปหน่อยสิ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
3: ้
2: วันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ